0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเส้นฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริได้เริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอธิมาแทนเนี่ยยศเจ้ามาเย
0: ่ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

0: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทําแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกเนี้ยค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
2: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
3: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
4: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
2: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนจะคำกล่าว

ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิต

0: จากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตทรงผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า amount แปลว่าจำนวนครับ AMOUNT amount ความหมายคล้ายกับคำว่า total TOTAL total ที่ผมเคยพูดถึงมาแล้วเมื่อวางบิลเราอาจจะใช้คำทั้งสองคำนี้พร้อมกันนะครับมีความหมายว่าจำนวนเงินทั้งสิ้นคือ total amountotal amount ผมจะยกตัวอย่างครับ The total amount of your bill is 2,500 บาทบิลของคุณจำนวนทั้งหมด 2,500 บาท The total amount of your bill is 2,500 บาทเวลาฝรั่งจะถามว่าจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าไหร่เขามักจะถามว่า What is the total amount อีกครั้งหนึ่งครับ What is the total amount แต่ขอให้ระวังเรื่องการออกเสียงนิดหนึ่งนะครับ amount ไม่ใช่ amount นะครับ amount ไม่ถูกต้องออกเสียงคำท้ายให้ชัดเจนนะครับ amount ใช่แล้วครับมีเสียงตอนท้ายคำนี้ amount และ total T-O-T-A-L ออกเสียงว่า total ครับTotal ชัดเจนเลยครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจไม้งามกระรอกเจาะเห็นไม้งามเนื้อดีกลับมีรอยกระรอกน้อยเจาะกัดถนัดถนีคนรูปสวยรวยร้ำน้ำใจดีดูอีกทีมีเจ้าของต้องเสียดายเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าไม้งามกระรอกเจาะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนสวยคนงามมักมีเจ้าของหรือมีคนปองแล้วเหมือนไม้งามที่กระรอกจับจองขุดโพรงเป็นเจ้าของเสียแล้วค่ะ

ให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยจะศิลชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: ิทานบันเทิงธรรมเรื่องพระราชาผมงอกในเมืองมิถิลาแคว้นวิเทหะสมัยพระเจ้ามัคคเทวะเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจนได้รับการยกย่องเป็นธรรมราชาหรือพระราชาผู้ทรงธรรมชาตินั้นพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคเทวะนั่นเองพระองค์ทรงประสูติในยุคที่มีคนมีอายุยืนนับแสนปีพระองค์ทรงเป็นพระกุมารอยู่ 84,000 ปีเป็นพระอุปราชอยู่ 84,000 ปีและเป็นมหาราชาอีก 84,000 ปีรวมทั้งสิ้น 252,000 ปีพระองค์ทรงดำเนินชีวิตอย่างมีขั้นตอนทรงรู้และกำหนดได้ด้วยพระองค์เองเช่นตอนสละราชสมบัติออกทรงผนวดก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทรงวางไว้วันหนึ่งขณะประทับให้กัลบกตัดพระเกศาอยู่นั้นพลางทรงระลึกถึงการออกผนวดด้วยพระปรีชาชาญและด้วยญาณวิเศษของพระองค์เองกระบอกวันไหนเห็นเรามีผมงอกแล้วก็ช่วยบอกเราด้วยเถอะ
1: มีอะไรล่ะพระเจ้าค่ะ
0: ทนาให้บอกก็บอกเถอะเห็นแล้วก็รีบบอกเลยนะ
1: รับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นมาทุกครั้งที่กระบอกได้เข้าถวายการแต่งหรือตัดพระเกศากระบอกจะพยายามสังเกตดูผมงอกตามพระราชประสงค์เสมอมาเช่นครั้งนี
2: ้เป็นไงเห็นผมงอกบนหัวเราหรือยัง
1: ยังไม่เห็นพระเจ้าค่ะ
0: อะไรกันเราแก่จนป่านนี้แล้วผมยังไม่งอกอีกแล้ว
1: ใครว่าพระองค์แก่แล้วพระเจ้าค่ะแม้พระชวีวันยังเปล่งปลั่งไม่ปรากฏรอยย่นแหละพระพักเองก็ยังสดใสพระเกศาก็ดำสนิทแม่คนหนุ่มๆก็ยังมีอาจสู้ได้เลยพระเจ้าค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วชมมากไปละเดี๋ยวสั่งขังฐานทำให้คนแก่หลงระเริงซะเลยนี
1: ่เราไม่มีบังอาจพระเจ้าค่ะ
0: เวลาล่วงเลยไปนานวันหนึ่งขณะที่ทรงตกแต่งพระเกศาอยู่นั้น
1: ขอเดชะฝ่าพระบาทพบแล้วพระเกศาหงอพระเจ้าค่ะ
0: พบแล้วเหรอไหนไหนลองถอนให้เราดูสิเลยเข้าว่าแล้วพระราชาก็ทรงแบพระหัตรอรับส่วนกระบกก็เอาแหนบทองคำถอนพระเกศาหงอกนั้นวางลงบนพระหัตให้พระราชาทรงทอดพระเนตรขณะนั้นพระราชายังทรงมีพระ

0: นมายุเหลืออีก 84,000 ปีกว่าจะครบอายุไขของคนในยุคนั้นพระองค์ทรงระลึกถึงบางอย่างเมื่อทรงพบพระเกศางอกความตายใกล้เข้ามาแล้วสินะ
1: หวังไงนะพระเจ้าค่ะ
0: ในโลกนี้ไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้หรอกไม่มีเลยความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราเองก็หนีไม่พ้นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทรัพย์สมบัติที่มีมากมายลูกเมียข้าทาสบริพารทั้งหลายไม่ช้าเราก็ต้องทิ้งไปเหมือนอย่างที่พระบิดาพระเจ้าปู่ของเราได้ทิ้งไปแล้ว
1: มันเป็นธรรมดาพระเจ้าค่ะ
0: ธรรมดาที่เจ้าว่าคืออะไร
1: เกิดมาแล้วก็ต้องตายเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกพระเจ้าค่ะ
0: แล้วคิดไงอีกพูดไปสิ
1: ก่อนตายนี่เราก็ควรแสวงหาความสุขให้เต็มที่กินเที่ยวให้สนุกสนานให้สมกับที่ได้เกิดมามีชีวิตเพราะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงไหมพระเจ้าค่ะ
0: เจ้ากับเราเห็นการเกิดตายเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่ทางออกต่างกัน
1: และทางออกของฝ่าบาทคืออะไรพระเจ้าค่ะ
0: การออกบวช
1: ข้อเดชะฝ่าบาททำไมทรงตรัสเช่นนี้เท่าที่ข้าพระองค์เห็นคนออกบวชส่วนมากมักจะเป็นคนที่ขาดที่พึ่งนะพระเจ้าค่ะ
0: ใช่เจ้าพูดถูกแล้วเรากำลังขาดที่พึ่ง
1: ฝ่าบาทนะหรือขาดที่พึ่งมีทั้งราชทรัพย์พระมหิสีนางสนมพระโอรสติดาข้าราชบริพารทั่วทั้งแผ่นดิน
0: เจ้าไม่เข้าใจหรอกนะและอำนาจลูกเมียทั้งหลายรวมทั้งทรัพย์สมบัติช่วยให้เราพ้นความตายได้ไหมล่ะ
1: จริงแล้วฝ่าบาทจะทรงทำยังไงพระเจ้าค่ะ
0: จะเอาชนะความตายได้ก็ต้องเอาชนะกิเลสให้ได้ซะก่อนการจะเอาชนะกิเลสได้ก็ต้องออกบวชสิ
1: ฝ่าบาทนี่ฝ่าบาทจะทรงออกผนวดจริงๆหรือพระเจ้าค่ะ
0: เราตั้งใจไว้นานยิ่งเห็นผมหงอกก็ยิ่งปลงว่าจนเราแก่ป่านนี้นะยังไม่ชนะกิเลสเลยพระเจ้ามัคคเทวะทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่จะทรงออกผนวดแล้วจึงมีรับสั่งให้พระราชโอรสองค์โตเข้าเฝ้าลูกพ่อพ่อรู้ตัวว่าแก่แล้วกามที่เป็นของมนุษย์พ่อก็เสพสุขมามากแล้วต่อไปนี้พ่อจะแสวงหากามที่เป็นทิพย์บัง
2: เสด็จพ่อหมายถึงอะไรพระเจ้าค่ะ
0: พ่อจะออกบวชหาความสงบราชบัลลังก์และสมบัติทั้งหมดนั้นพ่อมอบให้ลูกดูแลแทน
2: ถ้าจะให้ทรงเลือกระหว่างราชสมบัติกับเสด็จพ่อลูกขอเลือกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะลูกจะเสวยสุขบนความลำบากของเสด็จพ่อได้ยังไงกัน
0: ไม่หรอกการออกบวชน่ะไม่ใช่ทำให้พ่อลำบากหรอกแต่ตรงกันข้ามมันทำให้พ่อเป็นสุขต่างหาก
2: เสด็จพ่อเป็นสุขแต่เสด็จแม่หม่อมฉันแล้วก็น้องๆทุกคนต้องทุกเพราะขาดเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ
0: พ่อไปไม่ไกลหรอกบวชแล้วพ่อจะขออยู่ที่สวนมะม่วงเก่าของพ่อนะล่ะเพราะที่นั่นเงียบสงบดีเหมาะกับการบำเพ็ญเพียรศึกษาธรรมะได
2: ้ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็เบาใจพระเจ้าค่ะขอให้เสด็จพ่อสมพระทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ขอบใจลูกรักจากนั้นพระเจ้ามัคคเทวะก็ทรงมอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสสืบราชบัลลังก์แทนพร้อมสั่งเสียพระมเหสีพระธิดาและอำมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงแล้วเสด็จไปยังสวนมะม่วงตามพระราชประสงค์ทรงผนวดเป็นฤาษีอยู่ที่นั่นพระองค์ทรงเจริญพรหมวิหารสี่แผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนได้บรรลุฌานสมาบัติทรงบำเพ็ญเพียรตลอดอายุไขเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

0: ของสิ่งเดียวกันแต่คนเห็นแล้วย่อมคิดไม่เหมือนกันดังพระเจ้ามัคคเทวะกับกัลลบกเห็นพระเกศาหงอกทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับอุปนิสัยประสบการณ์และปัญญา
1: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวอ่อนอ่อนแทบนอนฟังดังเรื่มใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรถธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้

หนูชื่อเด็กหญิงปาริตาเมธวีพงศ์เกรด G/4อยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าแผ่นดินมีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เหมือนที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์เท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยแล้วก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครใครก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศก็บอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: พุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้ เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้แหละเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพูดเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทธลมเข้าโทออกนับสองพุทธลมเข้าโทออกนับสามพุทธโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทธลมเข้าโทลมออกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนับลงมาแล้วขึ้นไปพุทธลมเข้าโทออกสองพุทธลมเข้าโทออกสามไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานั้นเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี่สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขแก่ทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุข

คนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบ

วาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉยอันนี้ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปและไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันนี้มันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดลายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดพูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์

ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใครเย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโปโลริสกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดและดีกับน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโพโลริสกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เมื่อน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโพโลริสน้ำอย่างดีที่อย.ยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้วค่ำควรดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับเท่านั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่านั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อม
อยู่ไกลก็จะชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดีบางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่คูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยก็ดีคนอยู่ใกล้บางคนกับลูกกับเมียพูดไม่ดีกับผัวกับอะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเนี่ยใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับลูกกับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหาปัญหามากเลยละอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์บางคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวากับคนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจคอหงุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาใจอารมณ์ตัวเองไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาไปเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาหรือเหมือนน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติได้ไปข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรับปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื่อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะไอ้ที่ช่อโกงเงินหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทําตัวเองว่าทําดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจ
เพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาพองใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้พองใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่พองใสเพราะใจมันไม่พองใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทัวล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บเราต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอันนู้นมาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนดังนั้นจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขเพราะโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดี
และความสุขเขาได้หรือเปล่า

แล้วเวลาตายล่ะเวลาตายก็ยังแต่งศพให้สวยเลยแต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพซะสวยเชียวมันสวยไปไม่ได้แหละไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจความขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดแต่สมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่นี่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมถ้าคนไม่โกหกก็คบไม่ได้จะกลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอย่างนี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายเป็นว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโรคมันจะไม่วินาศเลยโรคจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนเขาว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู่นไกลๆไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลคนทางบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกระล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวครบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นป้อนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครครบจะแหละแล้วมันจะเจริญได้ไงระโยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญอย่างนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีลห้าหมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้ว

คนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาจะว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็มันไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วยอย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาเขาทำรถไฟใต้ดินบนดินเขาเสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเขาเงินงบประมาณมาทำเสียสละจนบ้านเขาไม่ต้องกลัวแล้วเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี้ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นอีกมีศีลธรรมให้ถึงให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงท่านไปหาพระทิ้งนะไปหาหลวงพุทธเทศทิ้งเนี้ยไปคุยทิ้งไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชบริพารมันไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นนะพวกประจบสภ.พวกนั้นนะตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสภ.ว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้ผู้ที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดเลยบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธนะโยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจสี่เลยรู้จักมรรคองค์แปดเลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะอะไรเขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนี่โยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรม
นี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดละโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเนี่ยเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลยทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังครองเรือนได้อยู่โยมยังครองโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือเนี่ยไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเรือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งผลทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานจะเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้อย่าพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจ
คนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพระโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่เขาอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่หกเจ็ดวันบวชได้ลูกฉันไม่อยู่ตั้งหลายวันจริงๆคนมาอยู่เจ็ดวันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบลึกๆสะเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้เพราะสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นฮะคนนี้ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีเมืองกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพิเรียงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างนี้40 50เงี้ยพระพิเรียงมองไม่ออกอ่ะนึกถึงเป็นตุ๊ดยังมองไม่ออกนะเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจทำไมเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับเลยผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตูดนี่มันเพิ่งมาตูดตอนเป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายลากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาดังนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่ผลพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมาพันหนึ่งเอาแค่200ก็พออันนี้มาร้อยหนึ่งถ้าไม่เอาร้อยหนึ่งเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่เขาต้องว่าเราแหละตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาถ้าเอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งต่องมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดจะสักห้าหนึ่งก็ไปแล้ว

0: นี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงก็ผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% เนี่ยฉะนั้นเรียกว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองสื่อรับผิดชอบกันเองหาที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอ่ะพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่อยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กั่นกองโยมบางวัดนี่ตูดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดทั้งวัดเลยตายไปกันทำไงกลุ้มเลยเราพระโยมเดียวอยู่ไม่ได้โยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลยยุ่งจริงนะเขาไม่บวชกันได้ไงโยมถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดกันยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยแต่นั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชี้เหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชี้สวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชน่ะโอ้พระองค์ไหนก็รอมาเลยยุ่งตายเลยท่านนี้ต้องศึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมาไม่ให้บวชไม่ให้บวชมันถากหญ้าพระองค์ไหนรอมาถากหน้ากุฏิพระองค์รอนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงโยมผู้หญิงก็ยังอายครับตูดไม่อายโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าหน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงไอ้โยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมที่นี่มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตุ๊ดเป็นถ่อมหมดเลยเนี่ยเข้าต่อไปก็แย่สิคะนิยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆให้สมาถามเป็นตุ๊ดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงเลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถ่อมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอเรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถ่อมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไป ดังองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตุ๊ดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเค้าเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยเหมือนผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกเท่านั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตุ๊ดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรนะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยโอ้สงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตัวก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดก็มาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมิเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เพียบเรียบร้อยนุ่งผ้ามันแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตูดเนี่ยนะแต่เขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะ สามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันเนี่ยที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะพอบวชนี่ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกข์หรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนิบนะปนจะทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามหลวงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอหลวงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอตมาถามว่าเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันเรารู้แล้วแฟนละเขาก็พระเขาอยู่ข้างในแล้วไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมตอนนี้คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจเพราะพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอสามเดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันทุกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี้ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมทุกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกไม่งั้นจะก่อกวนให้พระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เซ็นเอานี่มาเซ็นอะไรก็ไม่รู้สามเดือนที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไปสามเดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็ค่อยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิได้ไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้แต่นี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองแล้วว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวนะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมยัยอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนนี่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบมาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยมอาตมาบอกตามดูสิจะได้จริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมเนี่ยไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบไม่งั้นเราก็มาว่ากันที่หลังก็โกรธกันนะพระท่านก็จะได้สวดมนต์ภาวนาเอาบุญให้เราจะได้อดทนเพราะบวชนี่ต้องการปฏิบัตินะสามเดือนนี่ก็ไม่นานยังไงก็ให้ท่านบวชก่อนแต่ที่นี่ก็ดีครับพระพี่เลี้ยงท่านก็เข้มงวดคอยดูแลคอยควบคุมถ้าพ้นด่านพระพี่เลี้ยงไปได้ก็ถือว่ารอดโดยมากก็ไม่พ้นเพราะท่านนั่งดักอยู่ตรงโน้นนั่งดักอยู่ข้างหน้าโน้นจริงๆก็มีอะไรก็คุยกับพระพี่เลี้ยงคุยครูบาอาจารย์เพราะนั่นก็เรื่องคุยกับพระก็เรื่องคุยปฏิบัติเท่านั้นมาคุยเรื่องไร้สาระก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างกระทิ้นอย่างเพื่อนเนี่ยมันไม่คุยเรื่องอะไรโยมเพื่อนก็คุยแต่เรื่องมโนสาเลคุยแต่เรื่องไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่พระฟังไปแล้วพระก็ร้อนใจอยากจะไปด้วยอันนี้เข้าใจระบบกฎระเบียบนะโยมนะ กฎระเบียบแล้วก็คือไม่ต้องเข้ามาปฏิบัติกันแต่พระที่บวชนี้ก็คงคิดว่าท่านก็หวังบวชเอาบุญหวังปฏิบัติก็คงไม่มีปัญหาอะไรบางองค์เมื่อคราวที่แล้วบวช30กว่าก็ไปแล้วไปอยู่ตามสาขาบวชวันนี้20กว่าคิดแล้วปีนึงก็บวชเป็น100นะโยมแต่บวชตั้งแต่วิสาขะมาฆะอัตมีบวชมาทีละรุ่นรุ่นแต่มาบวชใกล้เข้าพรรษาเนี่ยเกือบ150กว่า2รุ่นเนี่ยคนหนึ่งเขาโกรธอาตมายันโกรธเลยนะทุกวันนี้หายโกรธแหละเขาโกรธอาตมาน่าดูเลยบางหลังมาสารภาพหลวงพ่อหนูโกรธเกลียดหลวงพ่อมาตั้งหลายปีเพราะไหมก็หลวงพ่อเอาแฟนหนูมาบวชไม่ศึกอะเกลียดเลยแต่ทีนี้ไม่โกรธแล้วเขาไปดีแล้วหนูก็สบายใจพระก็ไปอยู่ป่าแล้วบวชหลายปีแล้วเอาก็เขาบวชก็ดีแล้วนี่โยมก็ปฏิบัติตามสิเขาไม่ได้เจ้าชู้นี่ก็เลยหายโกรธเราพระท่านก็หนีแต่จริงท่านก็ไม่มีอะไรท่านรักทางนี้ท่านก็เข้าป่าเข้าอะไรก็ไม่อยากเจอแฟนแต่ก็เลยเสียใจหาว่าเราได้ดึงรังพระบวชแล้วไม่ศึกที่จริงเป็นบารมีของเขาเองผู้หญิงก็มีบุญเนี่ยได้แฟนดีที่ไม่ใช่เจ้าชู้ขี้เหล้าเมายามาบวชนี่ก็ดีกับผู้ชายทิ้งตัวเองไปอย่างอื่นที่ถ้าผู้ชายเกิดทิ้งตัวเองเนี่ยไปมีแฟนใหม่อะไรเนี่ยโหจะเสียใจฆ่าตัวตายอ่ะแต่นี่เพียงเสียใจว่ามาบวชไม่ศึกเท่านั้นเองเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนแต่ตัวเขาทุกวันนี้เขาก็รู้แหละเขาหาธรรมะเขาก็บอกว่าเขาก็มีแฟนไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาลองไปชอบใครก็ชอบไม่ได้ชอบใครก็ชอบไม่ได้ลองแล้วไม่สำเร็จตรงนั้นใจมันไม่ยอมรับใครมันคิดว่าคนนี้ดีคนเดียวอ่ะอันนี้ก็คือปัญหาบางคนมาเกลียดเราได้ทั้งที่เราไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีมาสาภาพบอกหนูเกลียดหลวงพ่อจังเลย แต่ทุกวันนี้เขาเข้าใจธรรมะตัวเขาเนี่ยดีแล้วล่ะเขาไม่มีทุกข์ไม่งั้นก็ต้องไปมีทุกข์กันแต่รูปหล่อด้วยนี่คนมันมีพร้อมอ่ะรูปหล่อพ่อรวยความรู้ก็ดีอ่ะมาบวชมันก็ดีอ่ะไอ้รูปหล่อพ่อรวยเนี่ยหลอกผู้หญิงมาเยอะใช่ไหมไอ้คนรูปหล่อพ่อรวยมีวิชาความรู้ก็ต้องหาผู้หญิงรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติบดีไอ้คนที่ไม่มีมารยาทชาติบดีก็ผ่านไปถูกหลอกไปเขาก็ไปเลือกเอาคนชั้นเดียวกันใช่ไหมไอ้ผู้หญิงก็อยากจะได้สมบูรณ์พอตัวเองไม่สมบูรณ์ไปเอาเขาก็ตัวเองก็ถูกหลอกอันนี้เขาไม่หลอกก็ดีแล้ว อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยก็การที่เราทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานั้นก็ต้องอุทิศกายและใจเพื่อเป็นการปฏิบัติแบบบูชาเรียกว่าเราจะต้องเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำงานทำด้วยใจรักทำด้วยใจศรัทธาทำด้วยใจเลื่อมใสทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนหวังเพียงทุกคนได้มีความสุขทางจิตใจแล้วผู้ทำก็พลอยเป็นสุขทางด้านจิตใจไปด้วยความจริงทำก็เพื่อทุกคนได้รับความปีติอิ่มใจนั่นเองเมื่อทำดีได้ทุกคนก็ดีใจแล้วผู้ที่ทำก็ปล่อยดีใจไปด้วยเรียกเมตตากรุณามุทิตาคือเมตตากรุจักช่วยตัวเองสงสารตัวเองคิดจะยกตัวเองให้พ้นจากทุกข์กรุณาเมื่อกรุณาก็พยายามช่วยตัวเองกรุณาก็สึกสงสารตัวเองช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ให้ได้มุทิตาเมื่อตนเองพ้นทุกข์ได้เราก็สบายใจพลอยดีใจไปด้วยอุเบกขาเมื่อทำความดีได้ไม่ทำบาปแล้วมีจิตใจวางเฉยได้
1: คือเรียกว่าตนเองพ้นนรกได้แล้วจิตใจพ้นทุกข์ได้แล้วก็วางเฉยเป็นอุเบกขาพรหมวิหารนี้เป็นพรหมของตัวเราที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นโดยเจริญเมตตาให้ตัวเองกรุณาตัวเองมุทิตาปล่อยดีใจตัวเองและอุเบกขาวางเฉยเมื่อคนอื่นเป็นอย่างนั้นเราก็เช่นเดียวกันเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นให้คนอื่นได้รู้เห็นหรือว่ามีความสุขเช่นเดียวกับเรามีความสุขกรุณาคิดจะช่วยยกจิตใจคนอื่นให้พ้นจากข่วงแห่งความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมุทิตาไม่ช่วยได้แล้วก็ปล่อยดีใจแล้วก็วางเฉยไม่ต้องช่วยต่อไปพอเขาช่วยตัวเองได้แล้วหรือช่วยเขาไม่ได้ก็วางเฉยเช่นเดียวกันนี่ลักษณะคุณธรรมของผู้ที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาทำเพื่อสังคมทำเพื่อศาสนาก็ต้องทำอยู่ในหลักของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับความเป็นแม่เป็นพ่อของบุตรเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ของบุตรก็จะต้องมีหัวใจเหมือนพรหมวิหารถือหลักพรหมวิหารคือมันเกิดขึ้นเองโดยสัญชาตญาณหรือความเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้มีบุตรจะต้องมีเมตตามีกรุณามุทิตามีอุเบกขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ทำเพื่อบุตรนั่นเองทำเพื่อเมตตาทำเพื่อกรุณาทำแล้วก็เกิดมุทิตาแล้วก็กลายเป็นอุเบกขาไปฉะนั้นโดยมากพ่อแม่จะไม่มีอุเบกขาขาดดับตัวปัญญาคือตัวสติกับปัญญาคือช่วยเหลือใครก็ดูแลแต่โดยมากคนชาวโลกจะขาดอุเบกขา เบรกไม่มีเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เบรกแตกแล้วก็เบรกไม่ดีเมตตาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลเขาเคยแล้วก็พยายามช่วยแล้วก็พลอยยินดีอย่างมากตื่นเต้นลิงโลดกับที่เขาสามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนลูกหลานร่ำเรียนจบเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าเมตตาจึงตกเถวเมตตามากพอเขาทำดีได้แล้วก็ดีใจดีจนอุเบกขาไม่ได้ไม่วางเฉยเขาทำดีแล้วก็วางเฉยไม่ได้เขาทำไม่ดีเราก็วางเฉยไม่ได้เช่นลูกไปทำอะไรผิดๆเราก็วางเฉยไม่ได้อีกเป็นทุกข์เป็นร้อนไปอีกทำดีก็วางเฉยไม่ได้อีกกระวนกระวายฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกฉะนั้นเมตตาของชาวโลกีจึงไม่เข้าพรหมวิหารสมบูรณ์มีเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวแต่ขาดเมตตาพรหมวิหาร4เรียกว่าพรหมมี3หน้าเท่านั้นเองพรหมไม่ครบ4หน้าหน้าที่นั่นเองคือขาดไปแต่หน้าที่1คือหน้าที่ใหญ่คืออุเบกขาวางเฉยเขาดีเราก็วางเฉยเขาชั่วเราก็วางเฉยแต่นี่ถ้าเขาดีเราก็วางเฉยไม่เป็นเขาชั่วเราก็วางเฉยไม่เป็นกลายเป็นคนไม่มีเบรกนั่นเองก็กลายเป็นคนเบรกแตกคอยระงับโทสะโมหะไม่อยู่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นคนฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่สังคมลูกหลานเบื่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักรักวางรักไม่ละไม่วางเรียกว่าละกอดรักจนลูกต้องอึดอัดตายอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ารักเรารักต้องรู้จักรักวางไม่กอดรัดฉะนั้นการที่เราไม่มีอุเบกขานะจึงไม่รู้จักประมาณในความรักไม่รู้จักประมาณในการเจริญพรหมวิหาร4จึงได้เพียงพรหมวิหาร2เท่านั้นเองอุเบกขาไม่มีก็ชามทำอะไรไม่ได้ผลคือทำได้แต่ว่ามันไม่มีความสุขการอยู่กับบ้านกับเรือนอยู่กับครอบครัวเนี่ยเจริญเมตตาพรหมวิหารในแป้นนี้สองอย่างใหญ่หลวงกินจะเดินจะนั่งจะนอนศีลธรรมก็ยังคุ้มครองเราแต่เมื่อเราถือพรหมวิหารแบบประเภทไม่มีเบรกไม่มีเบรกขานี่ไม่มีอุเบกขาแล้วถือว่าบุคคลนั้นหาความสุขทางจิตใจหาความเจริญทางธรรมะไม่ได้เพราะใจไม่เคยสงบ จไม่เคยมีอุเบกขาก็เราร้อนกระวนกระวายไปกันตามลูกตามหลานขึ้นตามน้ำ

ามน้ำภาโวภาวะไม่มีที่สิ้นสุดหลงตัวหลงตนอยู่กับบ้านกับเรือนนั่นเองเพราะอุเบกขาไม่มีอันนี้ทุกคนเรานักปฏิบัติก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าเราเริ่มต้นอย่างไรท่ามกลางอย่างไรบ้านปลายชีวิตอย่างไรเราก็ควรจะบ้านปลายชีวิตก็ควรจะหันหน้าเข้าหาวัดหาธรรมะมาตายในร่มผ้ากาสาวพัดดีกว่าตายอยู่ในร่มเงาของบ้านเรือนที่มีแต่เรื่องยุ่งยากลำบากใจแก้ปัญหาไม่จบทั้งนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นประโยชน์ในสำหรับบุคคลที่มองเห็นฉะนั้นกรมวิหารสี่ของพระผู้ปฏิบัติก็ต้องมีอุเบกขาอยู่เรื่อยมีเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าอุเบกขาถึงเขาจะทำดีไม่ดีท่านก็ต้องวางเฉยก็พยายามแนะนำทางตอน

ขาอยู่เรื่อยหรือว่ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงเขาจะทำดีไม่ดีท่านก็ต้องวางเฉยเขาพยายามแนะนำต่างๆให้เขาดีอย่างเดียวเขาจะมาร้ายอย่างไรเราก็แนะนำให้เขาดีอย่างเดียวคือไม่ใช่ว่าเขามาร้ายเราก็ร้ายตอบเขามาดีแล้วเราก็ต้องแนะนำให้เขาทำความดีทุกคนเข้าวัดถือศีลครองธรรมก็จะกลายเป็นคนดีไปได้เพราะนั้นเราต้องพยายามเป็นแม่พิมพ์ตัวแบบตัวอย่างที่ดีให้ทุกคนทั้งหลายได้เล็งความเห็นว่าโลกนี้ยังมีคนดีอยู่มากยังมีคนเสียสละอยู่มากยังมีคนใจกว้างอยู่มากยังมีคนใจผ่องใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำอยู่มากฉะนั้นเราก็ศรัทธาในการทำความดีแล้วก็ไม่ต้องไปตีอกชกลมคนทำความดีแล้วก็เสียใจหาว่าทำคนแล้วก็ไม่ได้อะไรทำไปแล้วก็ไปได้ดีกับคนอื่นหมดเราก็เลยไม่ได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะทำความดีและไม่ทำความดีก็ทำความชั่วก็ทำทุกข์ให้กับตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลายเป็นบาปไปฉะนั้นทำความดีใครจะเห็นเราว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจเราดีใจของเราที่เราทำความดีก็แล้วกันเราพอใจที่เราทำเท่านั้นก็ดีแล้วเหมือนเรากินข้าวเราอิ่มแล้วใครว่าเราไม่อิ่มเราก็ดีใจที่เราอิ่มแล้วเราพอใจในการที่เราฉันแค่นี้จะไปฉันตามคนอื่นก็ไม่ได้เพราะท้องใครท้องมันปากใครปากมันจะไปเอาอิ่มคนอื่นเอาอยากคนอื่นมาใส่ใจเราก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าการถือพรหมวิหารของพระพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักเบรคใจคือจับสติควบคุมจิตนั่นเองคนที่มีเบรคขาญาณนั้นหมายถึงบุคคลที่ฝึกสมาธิมีสติจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติควบคุมตัวเองนั่นแหละเรียกว่าอุเบกขามีสติสัมปชัญญะที่ปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างนั้นแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่จับคำว่าอุเบกขาที่เบรกยังไงเราก็เลยไม่ได้เอามาใช้เลยที่จริงเบรกจิตใจให้มีสติด้วยการไม่คิดทำบาปนั่นเองที่อยู่กับเย้าเฝ้ากระเรือนปฏิบัติตนเป็นคนดีนั่นเองเรียกอุเบกขาเคยอยากไปเที่ยวโน่นเคยอยากไปเที่ยวนี่เคยตกเย็นแล้วอยากไปกินร้านโน่นร้านนี้จะไปเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยพอตกเย็นแล้วเราก็เบรกอยู่กับครอบอยู่กับครัวสบายใจดีกว่าอะไรไม่ต้องสิ้นต้องเปลืองอะไรอย่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองก็เลยตัดใจได้ก็เข้าอยู่กับสังคมได้ในหมู่แคบๆในน้อยสำหรับพ่อแม่พี่ๆน้องๆเราได้อย่างถ้าเรามีเบรกนะถ้าเราไม่มีเบรกก็ไปโอ้หกคนผิดไปกลับมาก็ไม่ได้อะไรไปเสียท่าเขาไปเสียเงินเขาไม่มีประโยชน์อะไรมากมายฉะนั้นธรรมะจะต้องเป็นประโยชน์กับเราฉะนั้นจึงต้องมีอุเบกขาจะเป็นโลกีก็มีอุเบกขาเป็นโลกุตระก็มีอุเบกขาเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นผู้มีสติควบคุมการงานควบคุมหน้าที่ควบคุมจิตใจของเราคนรับภาระหนักนี่เป็นนายคนนี้จะต้องควบคุมผู้น้อยนี่จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดฉะนั้นเรื่องจะไม่คิดนั้นจะไม่มีจะต้องพยายามคิดหาทางที่ดีที่สุดนั่นเองวันนี้ก็อยากจะให้เข้าสู่รายการปัญหาเพราะว่าจะพูดมาพอควรแล้วบางคนก็ไม่อยากให้อ่านปัญหาแต่ว่าอาตมาก็ว่าอ่านปัญหาก็เป็นการช่วยพักเสียงช่วยทำให้อาตมาได้มีโอกาสได้พูดก็ไม่ได้พูดอย่างเดียวเพราะรายการอื่นเขาก็มีแค่15 นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างมากเขาก็มีการหยุดการพักของเรานี่ต้อง2 ชั่วโมงเนี่ยรวดเนี่ยถ้าเราพูดโดยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการหยุดอาตมาก็ว่านักเข้าก็จะต้องค่อยๆหายเข้าป่าทีละองค์ละองค์ก็เลยไม่ต้องมีคนพูดกันก็จะเอาตามใจผู้ฟังก็คงไม่ได้หรอกบางคนบอกไม่ต้องอ่านปัญหาหรอกจะฟังธรรมะบางคนก็บอกไม่ต้องสวดหรอกก็ไม่รู้ว่าพวกเรานี่ทำงานจะต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวกันนะเรียกว่าต้องมีอุบายกันในหลายๆอย่างคือไม่ใช่จะเอาแต่พูดอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เราก็คงอยู่กันอย่างลำบากนี่ก็เห็นใจสำหรับคนพูดเดี๋ยวก็จะพูดไปแล้วก็จะไม่มีใครมาพูดแล้วก็เลยญาติโยมก็เลยผิดหวังกันฉะนั้นการที่อาตมาได้หยุดบ้างก็เป็นการเอาปัญหามาอ่านก็เป็นการญาติโยมที่สมัครมาเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รู้ความเคลื่อนไหวของญาติโยมทุกคนเราฟังเพียงวิทยุ

0: เปิดวิทยุเพียงครั้งเดียวเนี่ยเราได้รู้เรื่องของคนทั่วประเทศหรือว่าเคลื่อนไหวของนักบุญทั่วประเทศของพวกเราที่ฟังกันมาว่าคนไหนอยู่ที่ไหนมีความรู้สึกอย่างไรเหมือนความรู้สึกเหมือนกับเราไหมสมาธิเหมือนกับเราไหมปิติเหมือนกับเราไหมปฏิบัติธรรมะเริ่มต้นเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเขาก็เขียนมาระบายอารมณ์ให้ฟังเราได้มาสวมรอยโอ้ไม่ต่างของเราเลยนะเราเขาเริ่มต้นอย่างนั้นสมาธิเป็นอย่างนี้ก็ทำความดีใจโอ้ธรรมะนี่เป็นของกลางใครๆก็รู้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดีอกดีใจว่าทุกคนได้สามารถรู้เช่นเดียวกับเราอันนี้ธรรมะก็เป็นการเปิดให้ของกว้างเพื่อให้โยมจะได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์หรือว่าพบปะในทางจดหมายคือไม่ถึงกับสังสรรค์หรอกและใครมีอะไรเขาเขียนมาสมัครมาเป็นสมาชิกสมาชิกบางคนก็บอกว่าต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรเลยต้องการเพียงให้สมผู้เขียนจดหมายมาถึงในรายการธรรมะสว่างใจของคณะพวกเราคือให้รู้ว่าใครได้ฟังกันบ้างคือไม่ใช่เก็บเงียบฟังเก็บอย่างเดียวน่ะคือฟังเก็บอย่างเดียวไม่ใช่ฟังช่วยกันน่ะอันนี้สยมได้เขียนมาเป็นสมาชิกธรรมะสว่างใจมีอะไรก็ส่งถึงกันส่งเทปส่งหนังสือส่งอะไรก็ไปตามจุดเราก็ค้นหาทางสมาชิกเราได้ง่ายชื่ออยู่ในบัญชีทั้งหมดน่ะไม่ต้องกลัวเป็นสมาชิกแล้วจะมาจะส่งซองกฐินพระป่าไปที่อะไรหรอกนะคือไม่ต้องกลัวคือพวกเรานี่ไม่ฝืนใจใครหรอกไม่มีใครไม่มีศรัทธานี่เราไม่เอาเลยนะคนไหนไม่มีศรัทธานี่เราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเราก็เลือกสำหรับคนที่มีศรัทธาอย่างเดียวที่เราจะร่วมทำงานกันโดยใจจริงและเสียสละคือจะร่ำรวยยังไงมีเงินสักร้อยล้านพันล้านอาตมาก็ถือว่าสู้จิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้สู้จิตใจที่มีศรัทธาไม่ได้เราสามารถที่จะคบกันได้นานสามารถที่ช่วยทำงานเพื่อศาสนากันได้นานสำหรับถือไม่มีอะไรมีแต่น้ำใจเพียงแต่วิทยุเปิดฟังธรรมะเพียงปฏิบัติไปอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เจริญแล้วหรือว่าเป็นคนที่รวยแล้วหรือว่าคบกันไปได้ฉะนั้นก็เลยที่ว่าต้องการให้เป็นสมาชิกเนี่ยเรามีวารสารเราก็จะส่งไปตอนเนี้ยเรื่องลงพิมพ์ก็ใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วเพราะเรากำลังทำโต๊ะตั้งเคสที่จะพิมพ์หนังสือเดี๋ยวเราก็รอวันที่ว่าทางคณะวัดสังฆทานเขาจะทำพิธีเปิดในวันที่4ที่5อะไรที่5ใช่ไหมเดือนเมษาเนี่ย
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราก็กำลังทำโต๊ะทำอะไรอยู่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่ว่าแต่ลงพิมพ์ของเรามันเป็นลงพิมพ์แบบโบราณนะต้องพิมพ์แบบโบราณมันก็ต้องราชานิดหน่อยก็สมัยนี้เขาไม่เล่นกันแล้วเขาเล่นออฟเซ็ตกันแล้วเราก็ค่อยๆก่อนขี่เกียนไปก่อนพอเราอยู่ตัวได้ดีแล้วก็ค่อยขี่รถขี่เครื่องบินก็แล้วกันอย่าไปโดดทีเดียวขึ้นเครื่องบินเลยเดี๋ยวจะลำบากเพราะเรายังเพิ่งเริ่มทำงานในเรื่องด้านนี้อยู่ยังไม่มีความรู้เท่าที่ควรฉะนั้นญาติโยมที่สมัครมาเป็นสมาชิกธรรมะสว่างใจนี่ก็ยังไม่ถึงพันคนเลยนะแสดงว่าคนที่ฟังอย่างเดียวไม่เขียนมานี่ก็เลยไม่ได้แสดงออกเลยว่าเรามีพลังในการฟังกันแค่ไหนหรือว่าตั้งใจฟังกันแค่ไหนเดี๋ยวได้เห็นว่ามีไม่ถึงพันใช่ไหมฮะ
1: ก็ข้างหลังเคยบอกว่า700กว่าตอนนี้คงจะเพิ่มขึ้นแล้ว
0: คือเราไม่มีการสมัครเป็นสมาชิกคือไม่ต้องเสียเงินนะไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดเพียงสมัครเขียนที่อยู่นามสกุลให้ชัดเจนตรงซองจดหมายมาเท่านั้นเองว่าขอสมัครเป็นสมาชิกบางคนก็สมัครมาทิ้งเป็น10คนเลยก็มีพอญาติพี่น้องฟังกันมากก็สมัครคนมาทีเดียวเลยก็ดีเขียนครั้งเดียวได้ทั้ง10คนอย่างนี้ก็ดีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยตมาก็ตอบปัญหาแบบประเภทคนที่จะหวังดีหรือไม่หวังดีก็สุดแล้วแต่ก็เขียนมาแบบประเภทที่ไม่ยอมรับความคือไม่แสดงลายมือหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมลงชื่อตัวเองอีก คือไม่แสดงว่าตนเองเป็นใครอยู่ที่ไหนเขาเขียนมาอาตมาก็เห็นว่าเขาเขียนกันมาเรื่อยๆกันเลยอ่านที่จริงไม่อยากจะอ่านให้ญาติโยมฟังเพราะกลัวญาติโยมนี่จะปั่นป่วนฟังแล้วจะมีความคิดไปคนละแนวจะทำให้ท้อถอยหรือจะทำให้ไม่พอใจในการถ้าคนที่รักธรรมะคนที่ฟังธรรมะจนเข้าใจอะไรดีแล้วตลอดมาก็จะไม่แสดงอาการไม่ถูกใจกับผู้ที่เขียนมาก็จะทำให้มีอารมณ์ในเวลาปฏิบัติสมาธิอาตมาก็เลยไม่ค่อยอ่านถือก็อ่านกันในวงกันแคบๆตอนนั้นเองเพื่อปรับปรุงแก้ไขพวกเรามองเป็นกระจกเงามองความชั่วตัวเองมองความบกพร่องตัวเอง ก็ไม่ได้คิดไปถึงมองถึงผู้เขียนว่าไม่ดีอะไรถือว่าผู้เขียนก็มีสิทธิ์ที่จะเขียน เขามีสิทธิ์ที่จะตอบว่าเราได้ทุกรูปแบบเพราะใครจะไปห้ามเขาได้เมื่อเขาเขียนมาเขาจะเขียนด่าเขียนว่าเขียนแช่งชักอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนเขียนมีสิทธิ์ที่จะเขียนได้สมบูรณ์เลยแต่ว่าน้ำใจที่เขาจะเขียนออกมานั้นเขาออกมาจากจิตใจของเขาอย่างไรเขาจะเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของคนเขียนแต่เขามีสิทธิ์ที่จะเขียนได้จริงๆอันนี้ ก็จะดีก็ดีเหมือนกันโบราณเขาก็บอกแล้วคนรักโยมผู้หญิงเขาเคยพูดในธรรมะว่าคนรักเท่าพื้นหนังคนที่จะรักเราในเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสื่อโลกนี้เป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องมีเบรกอยู่ละมีอุเบกขาละจะไปดีใจก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้คนรักเราเท่าพื้นหนังคนชังเราเท่าพื้นเสื่อมันใหญ่กว่าพื้นหนังใช่ไหมฉะนั้นคนรักเรามีน้อยเดียวเนี่ยไม่มีมากหรอกเรารักเราก็แล้วกันใครไม่รักเราก็แต่คนชังพระพื้นเสือเราก็อยู่กับโลกได้อ๋อธรรมดาโบราณเขาบอกไว้แล้วว่าคนรักมีนิดเดียวคนน้อยจะคนโกรธคนเกลียดเราจะต้องมีมากยิ่งเราทำความดีนี่คนตรงกันข้ามก็ยิ่งมีความริษยาไม่อยากจะให้เราทำความดีเพื่อไม่ให้อยากเกินกันไปหรือบางทีก็ตรงกันข้ามก็มีอะไรเป็นทำนองนี้ก็เรื่องเป็นธรรมดาของโลกีวิสัยคนเราเกิดมาแล้วมันเป็นสัตวะเป็นผู้คล้องน่ะคล้องอยู่ในชื่อในเสียงในสรรเสริญในความสุขก็ต้องเอาไปเป็นอารมณ์ตัวเองเขาก็ทุกข์เขาคนเดียวเหมือนคนริษยาเขาเนี่ยลองริษยาเขามันก็มีแต่ทุกข์อย่างเดียวนี่มันริษยาก็เป็นไฟพยาบาทไฟอาฆาตไฟเล่าร้อนอยู่ในอกไม่มีความสุขเลยคนที่เกิดมาริษยาคนนินทาคนเรานี่ไม่มีความสุขคนที่ไม่ริษยาใครไม่มีนินทาใครไม่ให้ร้ายใครนั้นคือบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่ไม่ริษยาใครและไม่นินทาใครไม่ให้ร้ายใครนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์นึกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามพุทธศาสนาเรียกว่าละชั่วทำดีใจบริสุทธิ์อันนี้จึงว่าละชั่วทำดีใจบริสุทธิ์เถอะไม่ริษยาใครไม่พยาบาทอาฆาตใครแล้วก็เรียกว่าไม่ประทุษร้ายผู้อื่นไม่นินทาผู้อื่นนั้นเนี่ยอันนี้ญาติโยมก็จะต้องทำใจลองกระทบดูเขากระทบดูเป็นไงใจเราหวั่นไหวเป็นทุกข์ไหมเราลองดูถ้าใจเรายังเป็นทุกข์หวั่นไหวแสดงว่ากรรมฐานเราจะยังเป็นกรรมฐานที่ไม่มั่นคงยังตั้งจิตไม่อยู่บางคนบอกไม่ได้ชมได้อย่างเดียวติไม่ได้โกรธทั้งที่รู้ว่าตนเองไม่โกรธเป็นทุกข์ก็ไม่ยอมบอกไม่ได้ต้องติไม่ได้อย่างเดียวเพราะขอทำความดีแล้วต้องการให้คนอื่นชมไม่ต้องการให้คนอื่นติคือจะกินยาหอมยาลมอยู่เรื่อยไม่ยอมกินยาขมเลยอันนี้มันก็ธรรมดานะเผื่อโรคมันแรงขึ้นมาเราก็ต้องกินยาทิ้งยาดมทิ้งยาลมไปกินยาขมมันก็อาจจะหายได้เพราะกิเลสเนี่ยมันต้องการสิ่งที่หอมหวนน่ะต้องการสิ่งนุ่มๆ นิ่มๆหอมหวนชวนอร่อยทั้งนั้นชวนสัมผัสทั้งนั้นแต่มันไม่ชอบของประเภทตรงกันข้ามคือของขมหรือของที่ไม่มีกลิ่นหอมหวนอย่างนั้นฉะนั้นดังว่าเราเอาอันนั้นมาแล้วก็กิเลสมันก็ดับไป เอาสิ่งขมๆสิ่งที่มันไม่หอมหวนเข้ามากิเลสมันก็หนีไปดังนั้นจึงว่าเราก็จำเป็นจะต้องอดทนทำความดีเพื่อบูชาความดีทำความดีเพื่อให้ตนเองรู้ว่าตนเองทำดีแล้วก็ละบาปก็ให้รู้ว่าตนเองละได้จริงบาปนั้นหมดจากใจเราไปได้ก็คือเรามีความสุขใจจริงทุกข์ใจจะไม่เกิดขึ้นในเมื่อเราละบาปได้แล้วก็รู้ว่ากายเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเป็นผู้ไม่ทุศีลของตัวเองแล้วก็ใจบริสุทธิ์นี่ถือว่าหัวใจของพุทธศาสนาสอนอย่างนี้เมื่อคืนนี้พูดไปแล้วพออ่านจดหมายจบบางคนก็บอกแม้พอตอนจบได้ฟังทางอาจารย์บางคนโทรมาบอกว่าฟังตอนจดหมายจบก็เลยเราก็โทรศัพท์มาที่วัดเราก็เลยต้องอ่านแต่เอาจดหมายมาอ่านให้ใหม่อ่านตั้งแต่ต้นในฟังใหม่เขาก็ขำหัวเราะก็ดูแล้วก็แต่แล้วเมื่อเช้านี้ทางบุรีรัมย์ทางจังหวัดชัยภูมิโยมที่ชัยภูมิโทรศัพท์ทางไกลมาเลยพอดีตอนเช้าก็เลยเดินลงไปเดินเล่นดูงานที่เขาทำอยู่ทางในโรงครัวนั้นเขาก็ไปตามมาให้มารับโทรศัพท์ก็ช้านะโทรศัพท์ทางไกลก็โยมก็ไม่ได้บอกชื่อว่าชื่ออะไรไม่ได้ถามกันก็เดินมารับโทรศัพท์แกก็บอกว่ารายการเนี่ยฉันฟังแล้วก็ชอบใจอยากจะให้จัดเรื่อยๆไปอย่าเพิ่งเลิกนะเพราะว่าญาติพี่น้องฉันนี่ฟังกันมากเหลือเกินตั้งใจคอยฟังกันตอนนี้ก็คงจะฟังน่ะบอกตั้งใจคอยฟังกันจริงๆแม้แต่น้องเนี่ยไปเป็นนางพยาบาลไปเอารถถีบไปที่ไหนก็อุตส่าห์เอาวิทยุใส่ท้ายรถไปจะไปบอกให้คนอื่นเขาฟังด้วยตอนนี้กำลังเก็บเงินเก็บทองอยากจะมาเที่ยววัดสังฆทานอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหนีเหมือนอาจารย์บุญทรงนะกลัวเราจะหนีอีกรายการนี้จะหมดคนพูดแต่ถ้าจะมาไปก็คงหยุดกันรายการนี้ก็ถ้าล้มไปคนหนึ่งก็คงหมดแหละก็คงไม่มีใครจะมาพูดกันแต่เราอย่าเพิ่งไปท้อถอยสิเขาบอกไม่เป็นไรโยมไม่ต้องกลัวหรอกแกบอกแกก็ดีใจงั้นตั้งใจฟังกลัวจะไปหวั่นไหวกับคนที่เขียนมาความจริงจดหมายเขาเขียนมานานเนแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ออกอ่านบางฉบับเนี่ยถือว่าเป็นเขาไม่ประสงค์ดีกับเราก็มีบางคนเนี่ยถามเพื่อทำลายก็มีถามเพื่อให้เกิดปัญถามเพื่อให้เกิดปัญหาก็มีอะไรเงี้ยหรือบางคนมติโดยแบบใจไม่เป็นไม่เมตตาไม่ได้คิดจะร่วมงานกับเราก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าอ่านไปให้อารมณ์โยมทำไมสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นมงคลก็ไม่ให้โยมได้ยินสิ่งที่เป็นมงคลก็โยมได้ยินก็เป็นสุขใจทุกคนแค่อ่านจดหมายไปนี้กระทบกระเทือนไปหมดเลยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นมงคลสำหรับชีวิตพวกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาออกอ่านเรียกว่าเรามียาดีกินแล้วเนี่ยเราเอายาพิษมาหยดสักหยดเดียวยาพิษก็ถูกทำลายหมดเลยยาดีก็ถูกทำลายหมดใครเอาไปกินก็ตายแน่นอนนั้นหมอที่ประกอบยาดีเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเอายาพิษเข้าไปใส่ก็หมายถึงฆ่าคนไข้ให้ตายเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีอาตมาก็ไม่อยากเอาไปให้ญาติโยมรู้ก็บอกไม่เป็นไรรับรองอาตมาจะทำต่อไปไม่ต้องกลัวถ้าญาติโยมยังฟังอยู่อาตมาก็พูดอยู่นั่นแหละพูดจะเป็นคนฟังหรือคนเดียวแหละคือเรามาปฏิบัติธรรมะเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราญาติโยมอยู่ไกลๆว่าทำไงจะรู้ธรรมะกันบ้างทำไมจะรู้วิธีทำสมาธิสงบใจกันได้บ้างเราก็คิดห่วงคนอื่นว่าเขายังไม่รู้ไอ้ตอนเราไม่รู้เราก็แหมมันไปคว้าเอาแต่สิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์เสียมากกว่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เรื่องร่างกายเรื่องเนื้อหนังมังสาไปยึดมั่นถือมั่นแต่แก้วแหวนเงินทองวัตถุอย่างเดียวไม่ได้คิดเลยว่าธรรมะนั้นประเสริฐเลิศกว่าที่เอาตายแล้วเอาไปได้เ ขาก็มาคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราแหมนี่ถ้าว่าคนไม่รู้ตายไปก็เหมือนกันหมดทุกคนเลยอาตมาจะคิดว่าทำไงเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้ทำงานที่จะช่วยคนได้กว้างได้มากขึ้นถึงแม้ว่าเราก็ไม่สามารถจะเดินไปให้พบกับญาติโยมแนะนำวิธีกรรมฐานให้ได้ทุกบ้านก็ใช้กระจายเสียงและใช้วิทยุนี่เนี่ยที่เป็นเครื่องส่งไปทำให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้รู้วิธีการฝึกประพฤติปฏิบัติกันไปถือจะได้ไม่บรรลุพระนิพพานกันในชาตินี้ทุกคนแต่ก็ขอให้จิตใจตั้งมั่นอยู่ในกองกุศลหรือว่ามีความสุขร่มเย็นจิตใจกว่าเดิมก็พอใจแล้วฉะนั้นเรื่องพวกนี้อาตมาก็มีความตั้งใจอย่างนี้อาตมาทำงานมาเนี่ยบวชมาตั้ง21ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังบวชมีบาตรลูกเดียวทุกวันนี้ก็ยังมีบาตรลูกเดียวมีกฎคันหนึ่งมีผ้า3ผืนก็ยังไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยยังไม่มีเงินฝากธนาคารเลยสักบาทเดียวเงินก็เป็นเงินของวัดทั้งนั้นเลยฉะนั้นก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทีนี้ใครจะเขียนจดหมายมาในแง่ไหนจะมาก็ถือว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกที่เขาติเตียนนั้นได้เพราะเรายังทำความดีอยู่เราก็ยังไม่ได้ทำเสียหายอะไรเงินทองเราก็ไม่เอาเราก็ไม่ได้ถือมาตลอดถ้ามีอะไรบกพร่องเราก็มีหมู่คณะเป็นผู้คอยตักเตือนเราอยู่มีญาติโยมทายกทายิกาเนี่ยเขาคอยเตือนอาตมาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ก่อนบางคนมานั่งเฝ้าเลยนะเขาไม่ให้คุยเลยแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมานั่งทั้งคืนเลยนะทายิกาเขาไม่ยอมให้พูดหรอกกับผู้หญิงเขากลัวว่าสมภารหนุ่มๆเนี่ยบวชแล้วก็สึกจนหมดเพราะแต่ผลที่สุดบอกโยมไม่ต้องมานั่งเฝ้าหรอกอาตมามาบวชนี่ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหรอกคนเรานะมันอยู่ที่จิตใจหรอกงั้นพ่อแม่เขายังไม่มาขัดขวางอะไรเลยคือคนบางทีก็ไม่เข้าใจกันอ่ะคือไปมองคนละแง่น่ะถึงตอนนั้นเราก็รู้ว่าเรานี่ถือที่เราบวชมานี่เราก็บวชเพื่อบุญกุศลจริงๆเราก็รักที่อยากจะทำบุญกุศลแล้วก็ชอบพระที่เสียสละคือเราศรัทธาพระตั้งแต่ยังไม่บวชมาคือศรัทธาพระที่ทำงานเพื่อศาสนาบวชและประเภทที่ว่าตั้งใจเป็นพระจริงๆประเภทที่ไม่กอบโกยไม่เป็นพระโลภมากอาตมาตรงนี้เองตรงใจเราถ้าพระแสดงความโลภออกมานี่เราไม่ตรงใจเลยเราไม่ศรัทธาเลยพระที่โลภมากคือพูดง่ายๆเถอะถ้าลองบวชแล้วหวังเอาเงินเอาทองมาเป็นของตัวแล้วไม่เกิดศรัทธาเลยคือเรียกว่าเราศรัทธาตามคำสอนพระพุทธเจ้าว่าบวชแล้วไม่เอาอะไรเนี่ยเสียสละเท่าไหร่ยิ่งศรัทธาฉะนั้นที่อาตมาได้ไปพบหลวงพ่อสวรรค์เนี่ยอาตมามองเห็นว่าท่านเป็นพระไม่เอาอะไรทำงานเพื่อประโยชน์กับสังคมไม่มีเงินไม่มีทองส่วนตัวเป็นผู้ที่ทำให้กับบุคคลอื่นจริงๆแล้วก็เลยเกิดศรัทธาอย่างนั้นศรัทธาตรงที่ไม่โลภนี่เท่านั้นเองหรือถ้าเกิดมีพระโลภเนี่ยอาตมาคงลำบากในที่เราจะหาครูบาอาจารย์ได้ก็คงจะต้องช่วยเดินล่อนเล่หาครูบาอาจารย์เพราะว่าเราอยากได้พระที่ไม่โลภนั่นเองบางคนเขาบอกไม่โลภเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่เราไม่มีความเชื่อเพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันข้ามถ้าไม่โลภก็ต้องแสดงออกมาถึงการไม่โลภฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องเข้าใจกันนะเราบางคนไม่เข้าใจแสดงความแวบเดียวนะควางแวบเดียวไม่เคยนั่งสมาธิเลยเนี่ยบางคนไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งกรรมฐานเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรคนเราพอนั่งกรรมฐานเนี่ยมันคนละมุมคนละแง่เลยนะความคิดคนเราเนี่ยไอ้ตะก่อนเนี่ยเราเรียนรู้อะไรก็สุดแล้วแต่เราจะเรียนรู้อะไรก็นึกว่าตัวเองฉลาดคนเดียวหรือคนอื่นรู้ไม่เท่าทันตัวเองอยากจะสอนคนอื่นแต่พอมาทำกรรมฐานมากๆขึ้นมันเห็นตัวโง่ตัวเอง ก็แปลกไอ้ตอนที่เราเรียนรู้เรานึกว่าเราฉลาดแต่พอมาทำกรรมฐานไม่ต้องอ่านต้องเรียนอะไร

กลับมาเห็นตัวโง่ตัวเองมันยิ่งทำไปมันยิ่งเห็นโง่ตัวเองมากขึ้นเลยยิ่งปฏิบัติไปนี้มันโง่ขนาดนี้หรือมันเลวขนาดนี้เหรอโอ้จิตใจเรานี่มันโง่มันเลวขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งทำไปมันยิ่งเห็นความโง่ตัวเองเห็นความเลวตัวเองแต่ถ้าตอนยังไม่ปฏิบัติเนี่ยมันดีทั้งหมดเนี่ยมันยกย่องตัวเองยกหูชูหางนึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นนึกว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่นมันไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันพูดยากนะแต่ถ้าญาติโยมคนใดได้ที่ธรรมะได้พูดนี้ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าโยมได้มีธรรมะคุ้มครองจิตใจเราบ้างแล้วแล้วก็เป็นผู้มีความละอายต่อบาปบ้างแล้วเป็นคนไม่ดื้อแล้วกับสร้างทางด้านการสร้างกุศลเนี่ยพวกนักกรรมฐานเป็นอย่างนั้นนะถ้าทำถูกหลักนะถ้าทำถูกหลักกรรมฐานนี่ยิ่งทำมันยิ่งเห็นตัวเองโง่ที่เห็นตัวเองเลวแล้วเห็นว่าโง่ว่าเลวไอ้โง่มันก็ยิ่งออกไปไอ้เลวมันก็ยิ่งออกไปแต่ถ้าทำแล้วหาว่าตนเองดีตนเองไม่เลิศประเสริฐมันยิ่งความชั่วยิ่งเข้ามาอุปกิเลสวิปัสสนากิเลสเข้ามาแขวงโดยไม่รู้ตัวเลยมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ให้มั่นใจกับโยมอาตมาว่าเรื่องการที่เราจะทำงานนี่โยมไม่ต้องกลัวพวกเราจะไม่ท้อถอยอุปสรรคเล็กๆน้อยเราไม่ได้ท้อถอยเลยก็ทำงานกันไปสม่ำเสมอถือว่าเป็นยากำลังให้พวกเราทำให้พวกเรามีเหตุผลมากขึ้นทำให้พวกเราได้รู้จักจิตใจคนหลายๆรูปแบบมากขึ้นว่ามนุษย์เรานี่มีหลายๆรูปหลายแบบมันก็ดีเหมือนกันมองโลกในแบบว่างเปล่าบ้างก็ดีพุทธเจ้าก็สอนให้อนนท์บอกอนนท์เธอยงมองโลกแบบว่างเปล่าอย่าได้ยึดว่ามันมีตัวมีตนมีเรามีเขาถ้ายึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็เกิดทุกข์กับโลกกังวลกับโลกห่วงใยกับโลกสงสารอยู่กับโลกไม่ตัดใจความยึดถือตัวตนไปได้เราลองปฏิบัติดูก็ดีเหมือนกันไปมองโลกกว้างๆแบบประเภทไม่มีอะไรเหลือเลยสักชิ้นเดียวโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นของว่างเปล่าทั้งหมดแม้แต่กายกับใจเรารูปนามก็ว่างเปล่าโลกทั้งโลกนี่ก็ว่างเปล่าทั้งหมดใจมันก็สบายเย็นสงบเหมือนไม่มีอะไรเป็นของตัวพอเราละตัวตนได้ละความยึดถือได้ละความโลภได้มันก็เป็นสุขใจไอ้ที่มันหนักตึงอยู่ทุกวันเนี่ยมันเอาตัวตนไปหนักกันสิมันยึดมั่นถือมั่นความรู้ตัวเองความเห็นตัวเองยึดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเนี่ยมันจึงได้เป็นกายหนักใจหนักอยู่นั่นเองไม่เป็นคนใจเบากายเบาไม่บรรลุอะไรได้เลยอันนี้เรื่องสำคัญนะใครจะเขียนมาชมมติก็เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ต้องไปถือเขาให้เขาเขียนมาแต่เขาขยันเขียนดีแสดงว่าเขาฟังแล้วนะรายการที่คนจะฟังได้ก็จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามยันตีห้าเนี่ยบางคนบอกพอตีห้าตื่นแล้วตื่นก็หมดรายการพอดีสเปสตาพอดียังมีคนเขียนไหมนะว่าตรวจทำไมสเปสตาทำไมได้อะไรเนี่ยทำไมไม่อ่านก็คล้ายๆว่าไม่ต้องการให้เราพวกเราทำความดีเลยตรวจทำไมจะได้ผลแค่ไหนตรวจให้เสียงไพเราะหรือไงหรือติดเสียงอย่างไรเนี่ยคนก็หาว่าพวกเราติดเสียงคนเราในไปพระนิพพานเนี่ยมีอุบายไปตั้งหลายทางนะคนที่จะไปพระนิพพานนะไม่ใช่เข้าไปทางเดียวกันทุกคนนะไม่ใช่เถนตรงนะหรือไม่ใช่เถนสองบาทหรือไม่ใช่เถนแตงโมนะมันไปหลายอย่างเถนสองบาทเถนแตงโมเถนตรงเขาว่างั้นเราก็ต้องเข้าใจอะไรนะการฟังธรรมบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยต่างกันมากพระบางองค์นี่มีจริตต่างกันคนเราพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่สอนคนได้สมบูรณ์แบบอาตมานึกเลยไม่เคยนึกว่าใครจะสอนเก่งยังไงอาจารย์องค์ใดที่ว่าสอนเก่งๆไงอาตมาก็สอนไปแนวเดียวแนวตัวเองเท่านั้นเองตัวเองชอบยังไงสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพัญญูยุตยานเป็นครูวิเศษที่สอนคนได้ทุกรูปแบบเลยใครจะมีโทสะจริตมีโมหะจริตมีราคะจริตมีศรัทธาจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตพระพุทธเจ้าสอนได้ทุกจริตเลย
แล้วก็สามารถทำให้บุคคลพวกนั้นพ้นจากอุปนิสัยนิสัยที่หน่อเนื่องอยู่ในสันดานนั้นถูกกระเทาะหรือถูกขัดเกลาออกไปทิ้งได้ทำให้ทุกคนบรรลุหมดความห่วงใยในตัวตนได้หมดความสงสัยในตัวตนได้หรือสงสัยในธรรมได้นี่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ฉลาดสอนได้ทุกคนรูปแบบเนี่ยใครมาไงสอนได้แบบชาวนามาชวนพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนพระพุทธเจ้าก็เป็นเพื่อนกับชาวนาได้แล้วผลที่สุดแล้วอริยสัจสี่ให้ทีหลังได้คนตกเบ็ดอดตัวเองว่าเป็นอริยะเจ้าเนี่ยเป็นอริยะเนี่ยชื่ออริยะอย่างเงี้ยแต่ทำบาปพระพุทธเจ้าก็ฉลาดในการถามชื่อพระกัสสปะมาถามว่าท่านมหากัสท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรอย่างไรเนี่ยทั้งที่พุทธเจ้ารู้จักชื่อแล้วทำไมพุทธเจ้าทำเป็นไม่รู้จักชื่อเนี่ย พุทธเจ้านี่มีอุบายสอนฉลาดมากนะพุทธเจ้ารู้แล้ววาระจิตว่าพุทธเจ้ารู้วาระจิตแล้วว่าบุคคลนี้ชื่อว่าอริยะแล้วต้องการให้พระองค์ เข้าไปต้องการให้พระพุทธเจ้าถามว่าตนเองชื่ออะไรตนเองจะได้โอ้โอดว่าเรานี่เป็นชื่อว่าอริยะอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐต้องการให้พระพุทธเจ้าถามพระเจ้าก็ไม่ถามพระเจ้าถามออกอุบายถามพระกัสสปะก่อนดูก่อนท่านผู้นี้ชื่อว่าอะไรกระหม่อมฉันชื่อพระมหากัสสปะพระเจ้าค่ะแล้วองค์รองต่อไปชื่ออะไรชื่อพระสารีบุตรพระเจ้าค่ะองค์นั้นล่ะชื่อพระโมคคลาพระเจ้าค่ะองค์ต่อไปชื่ออะไรชื่อพระอานนท์พระเจ้าค่ะองค์อื่นก็ตอบชื่อตัวเองถูกหมดในอริยะก็กำลังตกเบ็ดอยู่นี่ตกเบ็ดหาปลาอยู่ก็นึกในใจว่าเดี๋ยวถามชื่อเราจะบอกเลยล่ะเรามันชื่อประเสริฐกว่าเขาทั้งหมดอ่ะพวกนั้นยังใช้ไม่ได้ชื่อยังไม่ประเสริฐเรานี่เป็นชาติพราหมณ์เป็นวรรณะสูงเป็นคนมีความรู้สูงเป็นวรรณะสูงถ้าถามเราเราจะตอบเลยก็นึกในใจอยากจะให้พระพุทธเจ้าถามตัวเองจะได้ตอบว่าตัวเองนั้นมีชื่อสูงว่าอริยะธรรมดาคนพราหมณ์นี่ก็ถือว่าคนที่จะชื่อได้ดีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนตระกูลสูงเช่นคนอินเดียทุกวันเนี่ยเขาชื่ออะไรชื่อศิวะอะไรชื่อกันคล้ายพระเจ้าอ่ะชื่อกันกฤษณะอะไรเงี้ยกฤษณะทั้งนั้นเนี่ยกฤษณะนี่พระผู้เป็นเจ้าใหญ่เนี่ยศิวะอะไรต้องลงมีลงห่างๆใกล้ๆเคียงๆกับพระศิวะพระกฤษณะใช่ไหมถือว่าแต่พวกที่ชื่อได้เนี่ยต้องเป็นคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำเนี่ยไม่อาจเอื้อมเลยต้องชื่อไปอย่างอื่นเลย แต่แล้วตอนนี้พุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ้าวท่านชื่ออะไรได้จังหวะเลยข้าพเจ้าชื่อว่าอริยะโอ้ท่านชื่อว่าอริยะเหรออริยะแปลว่าอะไรอริยะแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐที่พระเจ้าค่ะประเสริฐอะไรล่ะประเสริฐในชาติในตระกูลประเสริฐในนามอันนี้อ่ะชื่อเป็นมงคลบอกว่าดูก่อนท่านอริยะผู้มีชื่ออันประเสริฐนะครับคำว่าประเสริฐในทางของบัณฑิตมาเติบในทางบัณฑิตและนักปราชญ์บรรพบุรุษเนี่ยแล้วผู้ที่ประเสริฐนั่นคือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนใครผู้ที่ไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่เบียดเบียนไม่ทุบตีไม่ให้ร้ายสัตว์อื่นแล้วนั้นชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลที่ยังฆ่าสัตว์แต่ชีวิต ยังเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่นั้นชื่อไม่ชื่อว่าเป็นอริยะฉะนั้นเธอก็คงจะเป็นอริยะแต่เพียงชื่อแต่ผู้ที่เป็นอริยะจริงๆนั้นโดยแท้โดยการปฏิบัติธรรมนะคือการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นชื่อว่าอริยะ โอ้อริยะทิ้งคันเบ็ดเลยอริยะทิ้งคันเบ็ดได้ควังธรรมพุทธเจ้าบรรลุโสดาบันเลยจึงได้ละอายใจว่าโถแต่ก่อนเล่นเรานึกว่าเราฉลาดจริงๆพอมาได้ยินควัง รู้ว่าตนเองไม่มีอะไรดีเลย พอมาเห็นกิเลสตัวเองอนุสัยกิเลสตัวเองเป็นโสดาบันเลยจึงได้รู้ว่าโง่
แม้เราโง่เราหลงมาเส้นนานแล้ว

0: ดอยู่ในรูปในเสียงในชื่อตัวเองว่าอริยะนี่เองแท้ที่จริงอริยะก็คือตัวปฏิบัติธรรมผู้มีจิตใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงได้มองเห็นพระพุทธเจ้านี่เป็นบรมครูของเราน่ากราบไหว้โอ้พระโมคคัลลาภาษาริบุตรพระมหากัสสปะนี่ท่านประเสริฐกว่าเรามากมายมันประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติละโลกกฎหลงนี่เองนี่อริยะโชคดี อริยะคันเบ็ดอริยะตกเบ็ดมันเป็นอริยะแต่เพียงชื่อแต่จิตใจนั้นยังไม่ได้เป็นอริยะอันนี้ถึงว่าคนเราจะต้องพัฒนาจิตใจนะไม่ใช่พัฒนาแต่คันเบ็ดอย่างเดียวที่อาตมาเห็นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาคันเบ็ดนะไปในป่านู้นนะไปจนถึงขวางไปจนถึงขวางไม่อายไปจนลำน้ำกกที่ว่าเป็นลำน้ำกกที่เป็นป่าเขาเมื่ออาตมาเคยไปขวานอยากจะไปเที่ยวดูเนี่ยพอไปคราวนี้โอ้โหเขาพัฒนาคันเบ็ดจริงๆคันเบ็ดอย่างราคาแพงๆอะไรที่เขาแบบประเภทคันเบ็ดต่างประเทศน่ะแบบหมุนได้อะไรได้คลี่ได้อะไรเงี้ยเขาไปตกอยู่ที่ลำน้ำกกมันเยอะมันเลยนี่ก็อริยะคันเบ็ดเขาพัฒนาคันเบ็ดเบ็ดอยู่ตามบ้านนอกเขาใช้ราคาดีๆคนเราจริงๆมันก็เข้าใจอย่างนั้นนะพัฒนาได้แต่ทางโลกธรรมะไม่เอาธรรมะไม่ยอมให้เข้าหูบิดหนีคือไม่ยอมให้เข้าหูไม่ยอมให้เข้าตาทั้งหมดคือพยายามจะหลบจะหลีกอย่างเดียวกลัวโลกจะหายกลัวกิเลสจะไปจากเราตอนนี้ธรรมะเราต้องควังนานๆต้องเพียรทำแต่ความสุขยิ่งกว่าความสุขนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองความทุกข์ยิ่งกว่าความทุกข์ของคนเรามีความห่วงความกังวลนั่นเองคนเราลองมีความห่วงความกังวลทำอะไรก็เป็นทุกข์ถึงจะมีเงินมีทองอย่างไรก็เป็นทุกข์ตัดความกังวลความห่วงได้นั้นไม่เป็นทุกข์เลยฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธสอนให้ทุกคนดับทุกข์ละทุกข์บำเพ็ญสุขเท่าที่จะทำได้ตามแต่กำลังสติกำลังสมาธิกำลังศรัทธาของเราแล้วก็ถ้ามีจดหมายอะไรดีๆก็จะมาอ่านให้ก็มีวันนี้ก็คงจะอ่านเพื่อพักเสียงบ้างเล็กน้อยแล้วก็ญาติโยมก็เขียนกันมาก็คงจะคอยว่าจะถึงปัญหาของญาติโยมเมื่อไหร่ทั้งที่ก็เห็นญาติโยมว่าที่สี่ไปแล้วไกลๆก็ไม่ค่อยได้ยินแต่นี้เราจะอ่านแต่ตอนต้นก็มีเลยเวลาพูดน้อยนิมนต์ท่าน
1: ครับที่ก็มาจากโยมมารีทับทิมไทยก็ถามปัญหามาข้อหนึ่งบอกว่าการที่สวดมนต์อิติปิโส108จะได้อานิสงส์อย่างไร
0: อันนี้เป็นพุทธานุสตินะการสวดมนต์นี่คือเราสวดไม่ใช่สวดเอาแต่ปากให้ท่องได้อย่างเดียวนะเราต้องมีใจรำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์นั้นคือจิตน้อมไปสู่อารมณ์การน้อมให้เกิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในเฉพาะหน้าเราหรือเกิดขึ้นในใจของเราเราสรรเสริญคุณพุทธเจ้าอิติปิโส3จบนี้สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าตอนหนึ่งสวากขาโตเอ้ยสวากขาโตนั้นสรรเสริญคุณของพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐไม่เกี่ยงไม่งอนไม่มีแง่ไม่มีมุมเป็นสอนไปในท่ามกลางบริสุทธิ์ทุกอย่างเราก็ทำความใจยินดีในการบริสุทธิ์ในการสวดแล้วก็สาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมดีแล้วศีลก็ดีบริสุทธิ์สมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นผู้เดินทางคือองค์มรรค8คือโสดาบันขอโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอนาคาไปจนถึงพระอรหันต์ก็เราทำความดีใจโอ้เราได้ระลึกถึงพระอรหันต์ผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก็ทำความดีใจระลึกอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับเราคิดถึงพ่อแม่เราเนี่ยว่าแม่พ่อแม่เรานะต้องอุ้มท้องเรามาตั้งแต่9เดือน8เดือนลำบากลำบนมาเหลือเกิน

0: กว่าจะเลี้ยงเรามาโตเท่ามาทำมาหากินได้โตมาถึงตอนนี้ได้เนี่ยพ่อแม่ของเรานี่ลำบากเหลือเกินนะต้องห่วงใยต้องเอ็นดูเราต้องเลี้ยงเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้คุณของพ่อแม่นี่เราไม่สามารถที่จะไปเอาพ่อแม่มาเป็นเลี้ยงเราเหมือนกับพ่อแม่เราเลี้ยงพ่อแม่เหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงเราได้เลยเราก็เลยลึกถึงคุณท่านว่าเราท่านให้เราทุกอย่างหูตาจมูกลิ้นกายใจการศึกษาทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็ทำเพื่อให้ลูกเท่านั้นเองเราก็มาลึกถึงคุณแม่ก็เลยซาบซึ้งใจโอ้แล้วก็เลยเป็นอย่างนั้นเจริญพุทธคุณธรรมคุณก็เหมือนเรานึกถึงบุญคุณพ่อแม่นั่นเองเพื่อจิตใจมันจะได้เบาบางละกิเลสไปได้ขณะที่เราลึกนั้นจิตของเราก็จะว่างไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตใจเราก็ปล่อยวางได้ก็จะทำให้เราได้ธรรมะเรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เป็นอนุสติอยู่ในขั้นอนุสติกรรมฐานเหมือนกันก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันถ้าเราทำใจสงบได้แต่ต้องทำใจน้อมไปให้ระลึกให้รู้ให้เข้าใจอันนั้นนะจึงจะได้เกิดประโยชน์เกิดสติปัญญาได้
1: ครับฉบับต่อมานี่ก็มาจากโยมสมมนพี่มนนิดก็อยู่ศูนย์กรรมโรคจังหวัดราชบุรีบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อช่วยสอนวิธีบูชาพระแล้วก็สวดมนต์ประจำทุกคืนว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างให้สอนตั้งแต่เริ่มจุดเทียนถวายดอกไม้ควรจะสวดอะไรก่อนอะไรหลังบอกดิฉันทุกคนสมัยใหม่ไปหน่อยเลยไม่มีความรู้ทางนี้ดีพอจึงต้องขอรบกวนหลวงพ่อครับก็จะให้สอนเรื่องพิธีการ
0: มันอย่างนี้เราไม่ต้องสอนมันก็ได้นะไอ้เรื่องพิธีกรรมมันนะเรื่องการจุดธูปจุดเทียนนี่เราจะจุดยังไงก็ได้ไม่จุดก็ได้เคยจะมาใครไม่มีทุกข์ไม่มีเทียนก็สามารถปฏิบัติให้ไปพระนิพพานได้คนที่ไปติดทุกข์ติดเทียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติดีก็ไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ทุกข์เทียนนี่เป็นของสักการะภายนอกนะเราทำกรรมฐานนี่เราไม่ต้องไปติดอยู่ที่ทุกข์ที่เทียนจะจุดหรือไม่จุดไม่เป็นไรจะจุดดอกเดียวก็ได้สามดอกก็ได้แต่ถ้าจุดเป็นกรรมระวังนะควายมันจะลุกไหม้เอาเสียทุบเนี่ยก็เป็นอันตรายกับบ้านเรือนนะบางคนเนี่ยกดจีนทิ้งเกิดควายไหม้ทิ้งเพราะเรื่องทุบก็มีจุดตะกำบะเลิศเลยคนที่จุดเผลอไปควายลุกไหม้เลยติดห้องพระแล้วก็ลามไปไหม้บ้านคนอื่นอะไรเงี้ยอันนั้นถึงว่าเราจะจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้ทุบเทียนนี่มันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะทุบเทียนเห็นว่าแสงเทียนนี่ปรากฏขึ้นมาก็เหมือนแสงสว่างของศีลธรรมแสงของธรรมะและมอดดับไปก็เหมือนสังขารร่างกายของเราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจะต้องดับไปสิ้นไปฉะนั้นการจุดธูปจุดเทียนนี่เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาแสงสว่างนั่นเองเพื่อจะได้เห็นว่าแสงสว่างคือดวงปัญญานี่เป็นดวงประทีปนี่มีความสว่างและเกิดประโยชน์อย่างมากความสว่างนี้ทุกคนก็ต้องเคารพต้องการอะไรมันเป็นความหมายแบบประเภทเปลือกๆนะที่เราจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เรื่องธูปเทียนพวกนี้การนั่งสมาธิเป็นธูปเทียนในใจที่จุดให้ใจใสสว่างดีกว่าธูปเทียนภายนอกแต่ถ้าเราชอบจุดก็จุดไปเถอะแต่อย่าไปจุดให้มากมายถึงกับควันหายใจไม่ออกก็แล้วกันเอาแค่สามดอกก็พออาตมาเองนี่ก็ทิ้งก็จุดบ้างไม่จุดบ้างคือจุดตามเขาอะถ้าที่ไหนเขาให้จุดก็จุดที่ไหนไม่จุดอาตมาก็ไม่จุดอยู่วัดทุกวันอาตมาก็ไม่ได้จุดหรอกแต่ถ้าไปเข้าพิธีกรรมเขาให้จุดก็จุดแล้วเข้าไปไม่อยากขัดเขาแต่เราก็รู้อยู่ในใจว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้จุดธูปจุดเทียนเลยพุทธเจ้าจะสอนให้พิจารณาขันธ์5อย่างเดียวพอเกิดศาสนาขึ้นมาก็เอาเลยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้อย่างเดียวสอนให้พิจารณาขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้จักปฏิบัติตนให้เข้าถึงธรรมนั่นเองถึงพิธีกรรมนี่เรามันมายกย่องกันเพื่อให้คนไทยเราได้มี งานทำมากๆขึ้นมาเข้าวัดเนี่ยก็จะได้มีโน่นมีนี่ก็จะเห็นว่าเออความสำคัญของศาสนาก็มีเหมือนกันแต่เรื่องตั้งโต๊ะหมู่ตั้งอะไรนี่มันเป็นเรื่องไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพวกเรามาสอนกันก็เป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเราก็เรียนรู้ไปก็ดีเหมือนกันพอเราเข้าสังคมเราก็ไม่เซ่อเราก็ได้ทำอะไรถูกต้องแต่ถ้าเราเรียนแต่ปรมัตถ์ลูกเดียวไม่จุดไม่ตั้งอะไรเลยก็อย่างนี้เราก็เข้าสังคมเขาไม่ได้อย่างอาตมาเองจริงก็เข้าสังคมกับเขาไม่ได้เหมือนกันไม่ทำตามเขาก็รังเกียจไม่จับสายศีลไม่รดน้ำมนต์ไม่จุดธูปจุดเทียนจริงมันก็รู้ว่าจะทำไปทำไมนะลงเอยก็คือทำใจให้ดีจริงๆก็ให้เอาสายศีลถือก็เออศีลพระก็มีอยู่แล้วจะไปถือทำไมศีลได้ใจศีลข้างนอกเขาก็ไม่เข้าใจว่าพระไม่ถือนี่ใช่ไม่ได้อีกพระจะต้องทำน้ำมนต์ถือสายศีลเขาไม่รู้เรื่องอะแต่นั้นมันเดินสวนทางกันนะเรื่องโลกีเนี่ยโยมคนสมัยใหม่นะก็เอาสมัยใหม่ก็ได้กันธรรมะสมัยใหม่ทั้งนั้นแหละสมัยใหม่ธรรมะเข้ากับคนสมัยใหม่ได้ดีมากคนโบราณข้ามคลื่นจริงๆก็ไกลไปเหมือนกันเนี่ยไปติดเปลือกก็แย่เลยถากไม่ถึงแก่นน่ะติดพิธีกรรมติดการเทศนาก็ต้องให้จับคัมภีร์นะโมตัสสะต้องว่าให้เป็นอะไรนะลืมไปแล้วเมื่อก่อนสมัยเป็นเนนเคยเทศต้องให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมติดแต่เปลือกอย่างเดียวฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรก็ได้ให้พิจารณาร่างกายของเรานั้นเนี่ยเป็นธูปเป็นเทียนเป็นที่บูชาสักการะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเราคล้องใจเราจะจุดก็ได้ไม่เป็นไรกี่ดอกก็ได้อันนี้ไม่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าผิดว่าถูกสมัยก่อนก็ไม่มีหรอกเรื่องธูปเรื่องเทียนเพราะบูชาพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงองค์ปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็ถึงพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีอะไรหรอกโยมจะสวดมนต์ก็ได้ไม่สวดมนต์ก็ได้โยมจะสมาทานศีล5เจริญกรรมฐานเลยก็ได้ทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าโยมจะเอาพิธีก็ได้พิธีที่ไหนเขาก็ทำกันก็ไม่ต่างกันหรอกที่วัดเราก็ที่วัดอื่นก็ไม่ต่างกัน
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากแม่ชีผาดพรหมมาก็อยู่อำเภอวังโบดวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกก็ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญ100บาทอยากจะได้คาถาถวายทองตัดรูปนิมิตก็คงจะไม่มีให้นะครับ
0: สงสัยโยมคงจะไม่ได้ฟังรายการตั้งแต่เริ่มต้นนะ
1: เป็นแม่ชี
0: โอ้จะไปตัดรูปนิมิตตัดทำไมล่ะคะตัดเอาไปทำอะไรละแม่ชีกรรมฐานนะตัดแล้วนิมิตที่ติดรูปติดเสียงนั่นเป็นทำให้ใจเรากังวลลูกหลานนั่นเป็นนิมิตลูกก็เป็นนิมิตหลานก็เป็นนิมิตแก้วแหวนเงินทองและบ้านเรือนนะเป็นนิมิตอดีตก็เป็นนิมิตอนาคตก็เป็นนิมิตถ้าเราไปติดประยุทธ์มีอุปาทานเป็นนิมิตตัดนิมิตในใจสิพุทโธพุทโธแล้วตัดไว้มีสติพุทโธธัมโมสังโฆในคาถาตัดนิมิตที่มันทำให้เราเกิดหลงเกิดทุกข์นั้นไอ้นิมิตข้างนอกนั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์ตัดแล้วไม่ตัดมันก็เป็นเรื่องพิธีกรรมเขาหลอกเอาเงินเราล็อกมันไม่ยุติธรรมอะไรหวายตัดลูกนิมิตมันไม่ช่วยอะไรเราได้หรอกเขาก็ไปเอาจากป่าจากดงอะไรไปผูกก้อนหินเข้าถ้าทำพิธีสวดพิธีตัดมันก็ไม่มีอะไรหรอกอันนี้เรื่องพิธีกรรมนะไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์เลยไม่ใช่เป็นทางกัจจรู้ไม่ใช่เป็นทางปัญญาเลยเราไม่ต้องไปศึกษาหรอกคาถาตัดนิมิตมันเป็นเรื่องของเรื่องทางศาสนาพิธีที่เขาจะหาเงินเข้าวัดกันคนก็ไปแย่งลูกนิมิตกันไปแย่งหวายตัดลูกนิมิตอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจหรอกกรรมฐานที่วัดสังฆทานฝังรุ่นนิมิตไม่บอกใครเลย ไปนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาก็ทำพิธีกรรมเลยไม่ต้องมีหวายไม่ต้องมีอะไรหรอกทำตามพระวินัยใช้ได้คือเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องอาตมาว่าจะเป็นเรื่องงมงายก็ว่าได้นะถ้าศึกษาก็ไปถึงหลักกันแท้จริงๆเรื่องตัดนิมิตเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นเรื่องมาทำกันที่หลังที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยพุทธเจ้าสอนให้ชี้นิมิตว่านิมิตเนี่ยไม่ชี้ไม่ให้ขาดชี้ให้ตามลำดับไม่ชี้ข้ามไปข้ามมาถือว่านิมิตขาดพุทธเจ้ากลัวนิมิตขาดนะว่าการชี้ไม่ถูกต้องเป็นสีมาวิบัติต้องให้ชี้ให้ถูกต้องตามลำดับกันไปเวียนไหนเวียนขวาก็เวียนขวาไปอย่างนี้แต่ไม่สอนให้ตัดเราเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ากำหนดนิมิตเครื่องหมายว่าหลักเสาหินหรือหลักหินหรือว่าต้นไม้หรืออะไรแม่น้ำนั้นอยู่ทางทิศใดก็บอกกันทักแล้วองค์นั้นก็ยอมรับอันนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นการตัดนิมิตอะไรสมัยโบราณก็ไม่มีอะไรสมัยนี้ก็มาทำกันเองเอานิมิตเอาหวายมาขายกันได้เงินขึ้นมาสร้างวัตถุคือโบสถ์ขึ้นอีกแล้วก็ถ้าเราฟังรายการนี้มาแต่มาก็เคยพูดมาแล้วเรื่องโบสถ์เรื่องอะไรไม่มีคาถาอะไรหรอกตัดนิมิตลูกหลานออกไปอดีตออกไปนั่นแหละถ้าตัดอันนั้นได้จะพ้นนรกจะไปสวรรค์นิพพานได้แต่ถ้าไปเล่นตัดแต่ข้างนอกแล้วก็ไม่ช่วยอะไรได้หรอกเพราะไม่ได้ตัดจิตใจตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ความกังวล
1: ครับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมกัญญาณีกิตติวงศานนท์ถามว่าเวลานั่งกรรมฐานทำไมชอบคันทั่วไปครับบอกไม่เข้าใจ
0: นั่งเรื่อยๆไปแล้วจะได้สมาธิ นั่งให้ข้ามคันนั่นแหละจะได้สมาธิทนเอาหน่อยนั่นเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็พิจารณาเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ไปสังขารร่างกายเมื่อเกิดมาเป็นนี้ทำไปเจอแล้วจะข้ามอารมณ์พวกนี้จะสมาธิจะเกิดดีแล้วทำเรื่อยไปไม่เป็นอะไรหรอก
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายยีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุจพยับแดด

เห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของอัสรายนับอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังอัสรายนะเป็นอุบาสกที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มและมาจากวรรณะพราหมณ์อันเป็นวรรณะที่ถือตัวว่าเป็นวรรณะที่สูงส่งไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครๆโดยง่ายแต่เหตุใดเขาจึงมานับถือพระพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นชีวประวัติที่น่าศึกษาหาความรู้ทีเดียวชีวประวัติของอัสรายนะอุบาสกมีบันทึกอยู่ในบาลีคัมภีร์มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกแห่งอัสรายนะสูตรคือสูตรว่าด้วยมานพชื่ออัสรายนะดังนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารวัดที่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีสร้างถวายตั้งอยู่ใกล้กรุงสาวัตถีในครั้งนั้นมีพวกพราหมณ์500คนที่อยู่ในแว่นแคว้นต่างๆได้มาพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยมีกรณียกิจบางอย่างแต่พราหมณ์เหล่านั้นปรึกษากันว่าพระสมณะโคดมทรงบัญญัติคือการวางเป็นกฎเกี่ยวกับเรื่องความบริสุทธิ์และเกี่ยวกับบุคคลทั้ง8พวกไว้ใครน้อจะเป็นผู้ที่มีความสามารถโต้ตอบเรื่องนี้กับพระสมณะโคดมได้นี่ก็เป็นความคิดเห็นของพวกพราหมณ์500คนที่เขายังไม่ได้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยเขาจึงเรียกว่าพระสมณะโคดมแล้วก็เขาคิดเห็นที่จะหาคนใดคนหนึ่งเพื่อไปสนทนาหรือโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราในเวลานั้นมีมานพชื่ออัสรายนะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีอย่างเป็นหนุ่มแต่เขาโกนศีรษะมีอายุ16ปีเป็นผู้สำเร็จวิชาไตรเพศวิชาไตร

เพศนี้ก็ได้แก่วิชาที่ว่าด้วยคำพีศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในศาสนาพราหมณ์ในสมัยพระเวทไตรเพศก็มีพระเวท3คัมภีร์ได้แก่1ฤกขเวทหรืออิรุเพศมีชื่อเป็น2ไวยานะครับฤกขเวทหรืออิรุเพศนี่ก็เป็นคำฉันประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า2ยะชุระเวทหรือยะชุเพศหมายถึงบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายัญต่างๆ 3. สามเวทหมายถึงบทเพลง

หมายถึงบทเพลงสวดขับเป็นทํานองเฉพาะในพิธีที่บูชาด้วยน้ำโสมน้ำโสมนี่ก็คือเหล้าที่ทำมาจากโสมและต่อมาก็เพิ่มอัฐพเวทหรืออัฐันพนเวทที่ว่าด้วยคาถาอาคมทางไสยศาสตร์เช่นรักษาโรคไล่ผีเข้าคนปลุกเสกหรือทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทางไสยศาสตร์นี้ก็จะเกี่ยวเนื่องมาจากคัมภีร์ที่4นี่เองคืออัฐพเวทหรืออัฐันพนเวทและอัสรายณะนี้นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีทางไตรเพศแล้วก็ยังมีความรู้ในคัมภีร์พิเศษอีกหลายคัมภีร์ได้แก่คัมภีร์นิคันดุเป็นคัมภีร์ที่ว่าด้วยชื่อต้นไม้ต่างๆมีต้นนิคันดุเป็นต้นคัมภีร์อักขระประเภทว่าด้วยการศึกษาและภาษาต่างๆคัมภีร์อิติหาสะว่าด้วยเรื่องโบราณรวมทั้งคัมภีร์อัฐบเข้าด้วยเป็นที่5คัมภีร์ปฐกวยากรณะว่าด้วยบทและคำพยากรณ์คัมภีร์โลกายตะว่าด้วยตันทวาทะคือสำนวนโต้เถียงต่างๆและคัมภีร์มหาบุรุษลักษณะว่าด้วยมหาบุรุษลักษณะ32ประการพวกพราหมณ์เหล่านั้นพิจารณาเห็นว่าอัสรายณะมานพเป็นผู้สามารถที่จะโต้ตอบเรื่องนี้กับพระสมณะโคดมได้พวกเขาจึงพากันไปหาอัสรายณะมานพก็คิดว่าอัสรายณะมานพนี่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีเมื่อเข้าไปหาอัสรายณะมานพแล้วก็จึงได้บอกว่านี่แน่พ่ออัสรายณะมานพผู้เจริญพระสมณะโคดมได้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์เกี่ยวกับบุคคลทั้ง4พวกไว้ขอพ่ออัสรายณะมานพจงไปโต้ตอบเรื่องนี้กับพระสมณะโคดมให้เข้าใจในเรื่องความเป็นไปเหล่านั้นเถิดอัสรายณะมานพกล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายผู้เจริญกระผมได้ทราบว่าพระสมณะโคดมเป็นธรรมวาทีธรรมวาทีก็หมายถึงผู้กล่าวเป็นธรรมก็บุคคลทั้งหลายผู้กล่าวเป็นธรรมยากที่ใครๆจะโต้ตอบสู้ได้กระผมไม่อาจจะโต้ตอบเรื่องนี้กับพระสมณะโคดมได้ขอรับพราหมณ์เหล่านั้นแม้ได้ฟังคำปฏิเสธของอัสรายณะมานพดังนี้ก็ได้พูดจาอ้อนวอนเพื่อที่จะให้อัสรายณะมานพไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าอีกเป็นครั้งที่สองและอัสรายณะมานพก็ตอบปฏิเสธเหมือนครั้งแรกแล้วพราหมณ์เหล่านั้นก็พูดจาขอร้องวิงวอนให้อัสรายณะมานพไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สามว่าพ่ออัสรายณะมานพผู้เจริญพระสมณะโคดมได้ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์เกี่ยวกับบุคคลทั้งสี่พวกหรือสี่วรรณะไว้พ่ออัสรายณะมานพได้ประพฤติวิธีบรรพชาเป็นปริภาชกมาแล้วพ่ออย่ากลัวแพ้ที่ยังไม่ได้สู้รบเลยนะนี่ก็เป็นคำให้กำลังใจที่พราหมณ์เหล่านั้นต้องการที่จะปลุกใจของอัสรายณะมานพให้คิดที่จะต่อสู้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่เห็นว่าอัสรายณะมานพได้บวชเป็นปริภาชกพวกปริภาชกเนี่ยเขาก็มีวิธีการในทางโต้ตอบเพราะพวกนี้เขาจะเรียนวาทะเพื่อนำเอาไปถามปัญหากับผู้อื่นและถ้าใครโต้ตอบสู้ไม่ได้เขาก็จะข่มขีแล้วก็แสดงตนว่าเขาเป็นคนชนะ

เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวดังนี้คือปลุกใจที่จะให้อัสรายนะมานพไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยอัสรายมานพได้กล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายผู้เจริญกระผมโต้ตอบสู้ไม่ได้แน่เพราะกระผมได้ทราบมาว่าพระสมณะโคดมเป็นธรรมวาทีคือผู้กล่าวเป็นธรรมก็บุคคลทั้งหลายผู้กล่าวเป็นธรรมยากที่ใครๆจะโต้ตอบให้ชนะได้กระผมไม่อาจจะโต้ตอบเรื่องนี้กับพระสมณะโคดมได้แต่กระผมจะไปตามถ้อยคำขอร้องของท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นคำกล่าวออกตัวของอัสรายนะมานพการพูดอย่างนี้ถ้าเราคิดอีกในยะหนึ่งก็หมายถึงอัสรายนะมานพเนี่ยความจริงเขาก็อยากจะไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะเขาไม่ยังไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลยแล้วเขาก็เป็นนักโต้วาทีโดยพวกปริภาชกเขาเรียนในทางนี้โดยเฉพาะคือจะมีปัญหาสำหรับไว้ไต่ถามกับบุคคลที่ต่างศาสนาต่างลัทธิอะไรกันเนี่ยแต่ต้องนับว่าอัสรายนะมานพเป็นคนฉลาดคนหนึ่งทีเดียวเพราะอะไรเพราะท่านได้ออกตัวเอาไว้ก่อนว่าการไปโต้ตอบครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพระพุทธเจ้าของเราเป็นวาทธรรมะหรือธรรมวาทีคือเป็นผู้กล่าวที่มีขอบเขตอยู่กับธรรมะเท่านั้นไม่ได้เลอะเลือนไปทางอื่นเลยหรือถ้าจะสรุปง่ายก็มีศีลธรรมเป็นหลักในการที่จะพูดจาปราศัยการออกตัวของอัสรายนะมานพอย่างนี้ก็มีผลดีที่ป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งว่าเมื่อตัวเองไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยถ้าตนเองแพ้ก็ไม่เสียหน้าอะไรเพราะได้บอกบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายไว้แล้วว่าการไปโต้ตอบกับพระพุทธเจ้านั้นทางที่ชนะไม่มีเลยแต่เขาก็ต้องการอยากจะไปเผื่อว่าถ้าหากเขาไปโต้ตอบแล้วเขาเป็นผู้ชนะขึ้นมาบังเอิญนะถ้าบังเอิญเขาเป็นผู้ชนะขึ้นมาชื่อเสียงเรียงนามของเขาก็จะฟุ้งขจรไปเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปว่าอัสรายนะมานพเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าได้จนพระพุทธเจ้าต้องพ่ายแพ้อะไรทำนองนี้นี่ก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งที่เราพอจะมองออกได้ว่าอัสรายนะมานพนั้นเขาก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าความแพ้ของเขาคงมีแต่บางทีอาจจะชนะก็ได้ฉันการพูดออกตัวเอาไว้ก่อนก็เหมือนเป็นการล้อมรั้วป้องกันตนเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นมาพูดจาเยาะเย้ยถากถางในเวลาที่เขาโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าแล้วเขาต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ก็เหมือนกับว่าเตรียมแพ้เอาไว้ก่อนเตรียมป้องกันตนเอาไว้ก่อนถ้าแพ้แล้วจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าคนอื่นเพราะตนเองได้ประกาศให้เพื่อนพราหมณ์เหล่านั้นได้เข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะสามารถโต้ตอบสู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมวาทีคือเป็นผู้กล่าวอยู่ในขอบเขตของธรรมะเท่านั้นไม่ได้เลื่อนเปื้อนออกไปข้างนอกเลยครั้นอัสรายนะมานพได้พูดกับพราหมณ์ทั้งหลายให้เข้าใจในความเป็นไปว่าการไปโต้ตอบพระพุทธเจ้าไม่มีทางชนะแต่ว่าท่านก็จะไปตามคำขอร้องของพวกพราหมณ์แล้วเขาก็พร้อมกับพวกพราหมณ์เป็นจำนวนมากพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแสดงความชื่นชมยินดีมีวาจาปราศัยกับพระพุทธเจ้าตามธรรมเนียมแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วอัสรายนะมานพกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมพวกพราหมณ์กล่าวว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทราม
พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างหรือเป็นผู้เนรมิตขึ้นเป็นทายาทของพรหมในเรื่องนี้พระสมณโคดมตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนอัศรายนะพวกนางพราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายได้ปรากฏเห็นอยู่ว่ามีระดูมีคันคลอดบุตรให้บุตรดื่มน้ำนมก็พวกพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เกิดมาจากช่องกำเนิดของพวกนางพราหมณีเหล่านั้นเหมือนกันยังมากล่าวอย่างนี้ว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมอัสรายนะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมตรัสดังนี้ก็จริงแต่พวกพราหมณ์ยังเชื่อเรื่องนี้ว่าพวกพรหมเท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามหรือพวกพรหมเท่านั้นเป็นทายาทของพรหมพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนอัสรายนะเธอเคยได้ยินหรือไม่ว่าในแคว้นโยนกแคว้นกำโพดในชนบทปลายแดนอื่นๆมีคนอยู่สองพวกคือนายกับทาสผู้เป็นนายแล้วกลับเป็นทาสก็มีผู้เป็นทาสแล้วกลับเป็นนายก็มีอัสรายนมุกราบทูลว่าเคยได้ยินพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าในเรื่องนี้พวกพราหมณ์มีสิ่งไรเป็นกำลังมีสิ่งไรเป็นเหตุให้กล่าวว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมอัสรายนะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมตรัสดังนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พวกพราหมณ์ยังเข้าใจอยู่ว่าเป็นจริงตามถ้อยคำของพวกเขาพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่ากษัตริย์ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียยุยงให้เขาแตกแยกกันพูดคำหยาบพูดเหลวไหลละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขามีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเวลาตายแล้วต้องไปเกิดในอบายทุกขติคือสถานที่เกิดแล้วมีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจวินิบาตสถานที่สัตว์ตกลงไปก็ต้องพินาศย่อยยับและนรกแต่ถ้าเป็นพราหมณ์ธรรมไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกอย่างนั้นหรือดูก่อนอัสรายนะแพทย์คำว่าแพทย์นี่ก็หมายถึงพ่อค้าและชาวนาหรือสูตรคือทาสและกรรมกรเท่านั้นหรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดยุโยงคนอื่นให้แตกแยกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา
มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดเวลาตายแล้วต้องไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่ถ้าเป็นพราหมณ์ธรรมไม่ต้องไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนั้นหรืออาสลายนะมานพกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมไม่ใช่อย่างนั้นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์คือชาวนาและพ่อค้าหรือสูตรได้แก่ทาสหรือกรรมกรก็ตามกระทำอกุศลกรรมคือกรรมชั่วเหล่านั้นเวลาตายแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเหมือนกันทั้งนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าในเรื่องนี้พวกพราหมณ์มีสิ่งไรเป็นกำลังมีสิ่งไรเป็นเหตุให้กล่าวว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างและก็เป็นทายาทของพรหมอาสลายนะมานพกราบทูลว่าท่านพระเขาดมตรัสดังนี้ก็จริงแต่เรื่องนี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเปรียบเทียบว่าดูก่อนอาสลายนะพวกพราหมณ์เท่านั้นหรือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกแยกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไม่ละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขาไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นถูกต้องตามเป็นจริงคือถูกทำนองครองธรรมเวลาตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ส่วนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่กระทำกรรมชั่วเหล่านั้นก็ไม่ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนั้นหรืออาสลายนะมานพกราบทูลว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคือทาสหรือกรรมกรไม่กระทำกรรมชั่วเหล่านั้นเวลาตายแล้วก็ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหมดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเรื่องนี้พวกพราหมณ์มีสิ่งไรเป็นกำลังมีสิ่งไรเป็นเหตุให้กล่าวว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกอื่นเป็นพวกเลวทรามพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวพวกอื่นเป็นพวกดำพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกบริสุทธิ์พวกไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรพรหมเป็นโอรสพรหมเป็นผู้เกิดจากปากพรหมเป็นผู้เกิดด้วยพรหมพรหมเป็นผู้สร้างเป็นทายาทของพรหมอาสลายนะมานพกราบทูลว่าท่านพระโคดมตรัสดังนี้ก็จริงแต่เรื่องนี้พวกพราหมณ์ก็ยังเข้าใจว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกประเสริฐพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นพวกขาวแล้วก็พวกอื่นเป็นพวกดำแล้วก็พวกอื่นเป็นพวกเลวทรามอะไรทำนองนี้เป็นต้นแล้วก็พวกพราหมณ์ก็ยังเข้าใจว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหมพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเปรียบเทียบว่าดูก่อนอาสลายนะคาติยกุมารแต่งงานกับนางพราหมณีแล้วเกิดบุตรขึ้นมาบุตรนั้นเหมือนกับมารดาบ้างเหมือนกับบิดาบ้างควรเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้ควรเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้อย่างนั้นหรืออาสลายนะมานพกราบทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ทรงพระเจริญบุตรที่เกิดจากนางพราหมณีกับ

ขาติยกุมารนั้นบุตรนั้นเหมือนกับมารดาบ้างเหมือนกับบิดาบ้างควรเรียกว่ากษัตริย์ก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบเทียบต่อไปว่าถ้าหากบุคคลผสมแม่ม้ากับพ่อลาเพราะอาศัยการผสมพันธุ์เช่นนั้นก็เกิดลูกออกมาลูกนั้นเหมือนกับแม่ม้าบ้างเหมือนกับพ่อลาบ้างควรเรียกว่าม้าก็ได้ควรเรียกว่าลาก็ได้อย่างนั้นหรืออาสลายนะมานพกราบทูลตอบว่าลูกผสมระหว่างแม่ม้ากับพ่อลาเกิดมาเรียกว่าเป็นม้าอัสดรม้าอัสดรก็หมายถึงม้าดีแต่ทว่าในเรื่องของสัตว์นี้ข้าพระองค์เห็นว่าต่างกันพระเจ้าค่ะส่วนเรื่องของมนุษย์ที่กล่าวมาแล้วข้าพระองค์เห็นว่าไม่ต่างอะไรกันพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายเปรียบเทียบต่อไปว่าดูก่อนอัศลายนะมานพสองคนพี่น้องที่เกิดร่วมท้องมารดาเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเล่าเรียนเก่งทั้งอาจารย์แนะนำดีอีกคนหนึ่งไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งอาจารย์ก็ไม่แนะนำบรรดาพี่น้องทั้งสองคนนั้นพวกพราหมณ์จะเชื้อเชิญคนไหนให้บริโภคก่อนในการที่เขาเลี้ยงด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือในการเลี้ยงเพื่อเป็นสิ่งบรรณาการในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญหรือในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกอาสลายนะมานพกราบทูลว่าพวกพราหมณ์พึงเชื้อเชิญมานพผู้ที่ศึกษาเราเรียนเก่งทั้งอาจารย์แนะนำดีให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงที่เขาเลี้ยงด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือในการเลี้ยงเพื่อเป็นสิ่งบรรณาการในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญหรือในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกเพราะของที่เขาให้แก่มานพผู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนย่อมไม่มีผลมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเปรียบเทียบต่อไปว่าถ้ามานพสองคนพี่น้องเกิดเริ่มท้องมารดาเดียวกันคนหนึ่งเป็นคนศึกษาเราเรียนเก่งทั้งอาจารย์แนะนำดีแต่เป็นคนไม่มีศีลมีธรรมะอันหยาบช้าเลวทรามส่วนอีกคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนทั้งอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมะอันดีงามบรรดาพี่น้องทั้งสองคนนี้พวกพราหมณ์จะเชื้อเชิญคนไหนให้บริโภคก่อนในการเลี้ยงที่เขาเลี้ยงด้วยศรัทธาคือความเชื่อถือในการเลี้ยงเพื่อเป็นสิ่งบรรณาการในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญหรือในการเลี้ยงเพื่อต้อนรับแขกอาสรายนะมานพกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้ทรงประเสริฐพวกพราหมณ์พึงเชื้อเชิญคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งอาจารย์ไม่ได้แนะนำแต่เป็นคนมีศีลมีธรรมะที่ดีงามให้บริโภคก่อนเพราะของที่ให้แก่ผู้ไม่มีศีลมีธรรมะอันหยาบช้าเลวทรามย่อมไม่มีผลมากพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเมื่อก่อนเธอถือชาติเป็นใหญ่และถือมนต์เป็นใหญ่ส่วนตถาคตยกชาติและมนต์นั้นออกไปเสียแล้วบัญญัติคือการวางเป็นกฎความบริสุทธิ์ที่มีแก่บุคคลทั้งสี่พวกไว้เธอจะว่าอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้แล้วอาสรายนะมานพนั่งนิ่งเลยท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตตามความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายกำหนดรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็พิจารณาของเราจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาส ร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาดในการปฏิบัติตนให้พ้นสภาวะของความทุกข์อันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมบ่มอินทรีย์ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยก็เรียกอินทรีย์บ่มให้มันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลมีตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในสิ่งที่ดีเอากายเอาใจเข้ามาทำความดีให้ทานก็เป็นความดีเป็นบุญรักษาศีลก็เป็นความดีเป็นบุญฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญนี่เขาเรียกว่าอินทรีย์ของเรานั้นเรามาต่อเติมเพิ่มพลังบุญให้เกิดขึ้นบุญนี้ไม่ใช่ของใครของเราเราทำก็เกิดความสุขสุขกายสุขใจนี่เกิดจากบุญที่เราสะสมที่เราสร้างหรือว่าความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาเนี่ยมาจากบุญทั้งนั้นเรามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องนี่ก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมเราสร้างมานั้นหนุนนำให้เรามาพบชาติพบที่ดีคือเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วก็ยังได้พบพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาทำความดีได้มาให้ทานได้มารักษาศีลได้มาสวดมนต์ภาวนามาประพฤติปฏิบัตินี่เรียกว่าบุญของเรานั้นต่อเนื่องอดีตก็ส่งมาแล้วมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันเราก็มาสร้างต่อมาทำต่อเพิ่มบุญเพิ่มบารมีของตัวเองเพื่อจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไปสู่อนาคตข้างหน้าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำด้วยตัวเองใครจะทำให้เราไม่ได้เราจะไปทำแทนใครก็ไม่ได้บุญนี้ของใครของมันพระพุทธองค์ตรัสไว้ใครทำใครก็ได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้งั้นถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องหาเหตุในการสร้างความสุขทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดความสุขอันนี้เราต้องพยายามสะสมพยายามสร้างเมื่อเราสะสมเมื่อเราสร้างจนสมบูรณ์แล้วเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นความดับทุกข์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นั่นเองพระพุทธองค์ตรัสรู้อะไรอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคความจริง4ประการนั้นถ้าเราต้องการที่จะกำจัดความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติตามนะทุกข์เราต้องกำหนดรู้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาคำว่าทุกข์ไม่มีใครอยากได้แม้ได้ยินก็ไม่อยากได้ยินแต่ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้นั้นที่พระองค์ตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกนั้นหมายถึงว่าพระองค์รู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกข์มีอยู่สองประการทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายก็มีอยู่ประจำวันนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะยืนนานไม่ได้เดินนานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดหิวนานอิ่มนานหนาวนานร้อนนานทุกข์ทั้งนั้นตั้งแต่ตื่นยันหลับเนี่ยทุกข์ตลอดแต่ที่เราไม่รู้เพราะสติปัญญาของเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้อบรมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นหนึ่งเราจึงไม่เห็นทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นทางกายนั่งก็ทุกข์เนี่ยทำไมนั่งไปเดี๋ยวเดียวทุกข์มันเกิดแล้วมันปวดมันเมื่อยต้องขยับขยับแล้วแทนที่จะหมดทุกข์ไม่หมดทุกข์ก็มาอีกขยับท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นซ้ายก็ทุกข์ขวาก็ทุกข์ทุกข์นี่มันอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเรามีร่างกายมีสภาวะขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์เรามีขันธ์5 ถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องของทุกข์เราก็ไม่หาทางดับทุกข์ไม่ได้ไม่รู้จะดับอย่างไรทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้เราเลยดับทุกข์ไม่ได้มาดับทุกข์ไม่ได้เราก็อยู่กับความทุกข์นี่เองเกิดมาอะไรก็ทุกข์มานั้นเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์มีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากกันนี่เป็นทุกข์ของสัตว์โลกที่ไม่มีใครหนีพ้นเกิดมาแล้วต้องประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ถ้าคนไหนไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่ต้องเกิดเหมือนพระพุทธองค์เหมือนพระอรหันต์สาวกที่ปฏิบัติตามประพฤติปฏิบัติจนได้ผลของการปฏิบัติที่สมบูรณ์พ้นจากสภาวะของความทุกข์เรียกว่าเข้านิพพานนิพพานไม่มีทุกข์เพราะไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีภพชาติก็ไม่มีชราไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเมื่อยต้องหนาวต้องร้อนไม่ต้องพลัดพรากจากการทุกข์ก็ไม่มีนั่นคือการดับความเกิดดับความทุกข์นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเราต้องกำหนดรู้ที่ตัวเองว่ากายของเรานี่มันเป็นทุกข์อย่างยิ่งตื่นขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำมันปวดหนักปวดเบาต้องหาห้องน้ำเข้าพอออกจากห้องน้ำได้ก็หิวหากินหาทานหาอยู่เห็นไหมหนาวก็ต้องหาผ้าห่มร้อนก็ต้องหาพัดลมป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอหาทำไมบรรเทาเพื่อบรรเทาทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์นั้นไม่ได้หายไปไหนมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันแต่เราก็มองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้พิจารณาที่ตัวเองอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรายังไม่เป็นหนึ่งยังไม่เห็นทุกข์อันนี้เราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมสร้างสติตัวรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้รู้อยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปรู้ที่คนอื่นธรรมะอยู่ที่ตัวเรา
3: หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นธรรมชาติเพียงแต่เรารู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรพิจารณาที่ลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระวันพระก็คือวันที่เราชาวพุทธตั้งใจมาทำบุญกุศล

มาถวายทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะรับเพิ่มพูนบุญกุศลของเราให้มากขึ้นให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นให้ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันยังไม่พอมันจะต้องการเพิ่มเติมให้มันเต็มไม่ว่าทานไม่ว่าศีลไม่ว่าเนกขัมมะไม่ว่าปัญญาที่เรามาตรับรับฟังพระธรรมเราต้องการให้บารมีที่เรายังบกพร่องอยู่เพิ่มเติมเสริมให้เต็มพอเต็มแล้วไปไหนเต็มแล้วก็ไปนิพพานกันนิพพานเป็นสถานที่ดับทุกข์พ้นทุกข์นั่นเราทุกคนยังมีทุกข์อยู่นั่นจึงไปนิพพานไม่ได้ถ้าเราบารมียังไม่เต็มทานของเราก็ยังไม่เต็มศีลของเราก็ยังไม่เต็มเนกขัมมะปัญญาขันติวิริยะของเรามันยังไม่เต็มมันต้องเพียรสร้างเพียรทำให้มันมากขึ้นจนกว่ามันจะเต็มพอเต็มแล้วเราก็สามารถประสบความพ้นทุกข์ประสบความดับทุกข์จุดหมายปลายทางของชีวิตชีวิตของเราไม่ต้องการความทุกข์แต่ความทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดโดยที่เราไม่รู้นั่นเราต้องมาสร้างสติสมาธิปัญญาของเราให้เข้าไปรู้ทุกข์เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นตถาคตเห็นพระพุทธเจ้าคนที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างสติสมาธิปัญญาเขาน้อยเกิดนอกจากทานนอกจากศีลที่เราสร้างกันทานศีล นี่มันเป็นเบื้องต้นเป็นฐานของการทำความดีเมื่อเราทำความดีเราก็ต้องละความชั่วด้วยไม่ใช่ความชั่วก็ยังทำอยู่ความดีก็ทำอยู่คละเคล้ากันไปเราก็ไม่สามารถจะดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้เราต้องละชั่วทำดีทำจิตของเราให้ผ่องใสอย่างวันนี้วันพระเราก็มาทำใจให้เป็นพระเอาพระพุทธเจ้าไปไว้ที่ใจเอาพระธรรมไปไว้ที่ใจเอาพระอริยสงฆ์ไปไว้ที่ใจของเราพอใจของเราเป็นพระแล้วใจของเราก็มีความสุขใจของเราที่ไม่มีความสุขเพราะใจมันไปอยู่กับสิ่งอื่นอยู่กับโลกกับล้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับสังคมอยู่กับวัตถุแก้วเหรียญเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์คำสรรเสริญเยินยอเมื่อเราไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทุกข์มันเลยเกิดพอเราไม่เอาใจไว้กับตัวเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกายนั่งอยู่ที่นี่แต่ใจไม่ได้อยู่แต่เราต้องพุทโธพุทโธต้องการให้ใจมันอยู่กับตัวเองเห็นลมหายใจตัวเองรู้ลมหายใจตัวเองพอใจมันสงบแล้วใจเขามันตั้งมั่นอยู่กับตัวเองไม่วอกแวกวุ่นวายแซ่ซาโยกโครงไปข้างนอกเราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเราไม่ค่อยได้ฝึกยังเราอยู่บ้านการฝึกฝนอบรมก็เรามีน้อยมากทำไปตามหน้าของกิเลสตัณหาความอยากเราไม่เคยยับยั้งมันเลยมันคิดจะทำอะไรเราก็ทำตามมัน
ไม่เคยหยุดความคิดตัวเองไม่เคยเห็นความคิดตัวเองไม่เคยรู้ความคิดตัวเองเพราะสติสัมปชัญญะของเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้มีให้เกิดนั่นการมาวัดของเราก็คือการมาฝึกสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าเราจะทำอะไรจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะกินจะดื่มเราสามารถรู้การเคลื่อนไหวของตัวเราเองเพราะเรามีสติอยู่กับตัวเองพอเรามีสติมากเข้าเราก็เห็นความว่างเห็นความสงบมันก็จะปรากฏขึ้นมาแม้ที่เราไม่สงบเพราะสติของเรามันบกพร่องมันยังด้อยเผลอบ้างเพลินบ้างขาดตัวรู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้พูดไม่รู้คิดไม่รู้ทำไม่รู้พอเราขาดตัวรู้เราก็กลายเป็นคนหลงที่เราลงกันอยู่ทุกวันลงเกิดลงแก่ลงเจ็บลงตายเนี่ยเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้มันเกิดทั้งที่ทุกคนมีสติมีทุกคนสมาธิก็มีทุกคนปัญญาก็มีทุกคนแต่เราไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้มันเกิดแต่กิเลสตัณหาเนี่ยไม่ต้องอบรมอะไรมันเกิดทุกวันเกิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดไม่มีพักเดี๋ยวความโลภเดี๋ยวความโกรธเดี๋ยวความหลงเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังมีอยู่ตลอดหมุนวนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแทบจะไม่ได้พักได้ผ่อนเลยกิเลสตัณหามันเข้ามาทำให้ใจของเราวุ่นวายไม่ได้นิ่งไม่ได้เฉยเลยนั่นการที่เรามาวัดก็มาพัฒนาจิตตัวเองจิตที่ไม่มีตัวรู้ก็ทำให้มันมีตัวรู้รู้ว่าจิตของเราคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรรู้ทันความคิดรู้ทันคำพูดรู้ทันการกระทำของตัวเองถ้าเรารู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆเราก็สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้คำพูดการกระทำเราสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดอยู่ในศีลในธรรมได้ไม่ให้มันออกไปข้างนอกไปผิดศีลผิดธรรมในชีวิตของเรานี่เราสามารถตกแต่งมันร่างกายเราเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านเราก็มองซ้ายมองขวาหน้ากระจกหันหน้าหันหลังดูความเรียบร้อยผมไม่เรียบร้อยก็ทำให้เรียบร้อยเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยก็ทำให้มันเรียบร้อยเพราะเราส่งกระจกเนี่ยมันสะท้อนมาดูตัวเองมันเห็นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราต้องสะท้อนย้อนกลับมาดูตัวเองพิจารณากายใจของเราเห็นอยู่ทุกขณะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำการทำงานอะไรก็รู้เมื่อเรามีกระจกส่งตัวเองดูความเรียบร้อยกายเรียบร้อยไหมวาจาเรียบร้อยไหมใจเรียบร้อยไหมถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็พยายามรู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วก็ไม่ทำตามรู้แล้วก็เฉยทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้วิธีฝึก
ให้มีตัวรู้และตัวรู้นี่สำคัญเหมือนเราเรียนเราต้องการรู้เราจึงได้เรียนได้ศึกษาเอาความรู้มาใช้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์มีสติควบคุมรู้ทันอันไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดละปล่อยวางอันไหนที่เป็นโทษก็สละทิ้งไปอันไหนเป็นของดีก็เพิ่มพูนทานเป็นของดีศีลเป็นของดีภาวนาเป็นของดีเราก็เพิ่มพูนมันทำให้มากขึ้นทำให้มีขึ้นให้เจริญขึ้นต่อไปเราก็เป็นคนมีบุญร่างกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญที่นี่นั่งตรงไหนก็บุญเดินตรงไหนก็บุญสามารถสร้างบุญได้หมดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรเราสามารถสร้างบุญขึ้นมาได้หมดบุญมันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจบาปก็เช่นเดียวกันเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจถ้าเรารู้ทันเราก็สามารถไม่ให้บาปมันเกิดพอบาปมันจะเกิดเราก็รู้ทันว่านี่เป็นบาปนะเราก็ไม่ให้มันเกิดเราก็เพียรสร้างบุญทานยังน้อยอยู่ก็ทำให้มากขึ้นศีลยังรักษาไม่มั่นคงก็รักษาให้มันมั่นคงไม่ใช่เฉพาะวันพระไม่ใช่เฉพาะวันหยุดเรารักษาได้ทุกวันไม่ได้ยากเย็นแสนเค้นอะไรเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราศีลไม่ให้เราตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอำนาจของศีลตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปวันพระเราก็มาถือศีลอุโบสถศีล8อุโบสถก็วันหนึ่งคืนหนึ่งศีล8ก็เราก็รักษาจนกว่าเราจะลดศีลของตัวเองไปจากศีล8เป็นศีล5เรียกว่าลาศีลนั่นแหละลดศีลตัวเองเรามาเพิ่มแล้วไปอยู่บ้านมันทำไม่ได้ก็ลดเหลือ5ข้อเอาศีล5ไปรักษาให้มั่นคงปานาทินากาเมมุสาสุราสีเลนะสุขติงยันติสีนำความสุขมาให้การสีของคารวาสก็คือสีห้าสีของนักปฏิบัติก็สีนุโบสถสีแปดสีสิบสีสองร้อยยี่สิบเจ็ดท่านสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถเลือกได้ชีวิตของเรามีพื้นฐานถ้ามีศีล5อยู่แล้วก็เพิ่มศีล8ศีลอุโบสถแต่ถ้ายังไม่มีศีล5ก็ต้องทำให้ศีล5นั้นครบถ้วนก่อนเมื่อเรามีศีลแล้วกายวาจาของเราก็เป็นปกติศีล5นี่ไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาปานาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากเดือดร้อนไม่ใช่ฆ่าอย่างเดียวทำให้เขาลำบากทำให้เขาเดือดร้อนอทินนาห้ามลักทรัพย์ของที่เจ้ามีเจ้าของก็ไม่ยินยอมพร้อมใจยกให้ไปช่อไปโกงไปเบียดไปบังไปเอารัดเอาเปรียบเข้ามาเขารู้ไม่ทันเรารู้มากกว่าใช้กลยุทธ์ต่างๆด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยมนต์ด้วยคาถาเอามาเป็นของตัวเอง
อธินาทั้งนั้นโยมกาเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุตรธิดาบุคคลอื่นผิดศีลข้อที่3มุสาพูดปดพูดเท็จคำหยาบส่อเสียดนินทาให้ร้ายเปอร์เจอร์สุราของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเนี่ยถ้ามีศีล5ข้อแล้วไม่เดือดร้อนเลยโยมจะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันไม่มีการเบียดเบียนกันต่างคนต่างอยู่อย่างสงบความสุขก็เกิดขึ้นที่มันไม่สงบเพราะมันไปเบียดเบียนกันไม่มีศีล5ถ้าไม่มีศีล5ก็คอยแต่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจานำมาซึ่งความเดือดร้อนนำมาซึ่งความทุกข์เราเกลียดทุกข์รักสุขชั้นใดคนอื่นเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการให้ใครนินทาเราให้ร้ายเราทำร้ายเราผิดลูกผิดเมียเราโกหกเราหลอกลวงเรานินทาเราให้ร้ายเราไม่สัมมะเรเทเมาเรายาทำให้สติฟันเฟือนให้ทำให้สติเลอะเลือนทำให้สติหลงไหลไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่สามารถครองตนให้เป็นปกติได้คนที่ดื่มเหล้าเมายาเป็นคนขาดสติไม่สามารถให้สติอยู่กับตัวเองได้ก็สามารถทำบาปได้หมดเลยฆ่าก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้เป็นลูกปิดเมียก็ได้โกหกก็ได้นินทาก็ได้ให้ร้ายก็ได้คำหยาบก็ได้ส่อเสียดก็ได้เพ้อเจ้อก็ได้มันมาหมดเลยโยมพอไม่มีสติมันทำได้ทุกอย่างปิดศีลได้ทุกข้อสร้างความเดือดร้อนทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นสังคมเราจึงหาความสุขหาความเจริญได้ยากเพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมไปนำชีวิตของตัวเองไปเอากิเลสตัณหามานำชีวิตเลยล่มจมปลักอยู่กับความทุกข์ทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่อยากทุกข์ก็ต้องทุกข์เพราะเราไม่รู้วิธีแก้สติปัญญาของเรามันมืดบอดไม่ได้ทำให้มันเจริญขึ้นไม่สามารถไปแก้สิ่งเหล่านั้นได้มีเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการผิดศีลผิดธรรมเนื่องว่ามันดีทำง่ายใครๆก็ทำกันสังคมส่วนใหญ่มีกิเลสมีตัณหาครอบงำอยู่คนหมู่มากก็ลากไปคนส่วนน้อยที่จะอยู่ในศีลในธรรมเห็นไหมคนที่มาวัดนี่กี่คนโยมมีนิดเดียวที่จะมาศีลหาธรรมมาประพฤติปฏิบัตินอกนั้นก็ไปทำอย่างอื่นหมดตามอำนาจกิเลสตัณหาหมดนั่นพาไปเที่ยวไปกินไปเล่นเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็ตายกับ30แล้ว29แล้วโยมคนไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นไฟไหม้หนีไม่ได้ประตูไม่เปิดคนสุดท้ายก็ตายบาดเจ็บอีกจำนวนเยอะสาหัสก็อีกหลายคนนั่นแหละเพราะผลของการที่ไปเที่ยวไปเตร่ไปดื่มไปกินไปอยู่ในสถานที่ในที่ที่อโคจรพระพุทธเจ้าบอกอโคจรไม่ควรไปพระเจ้าจึงมี
สบาย

ไว้แต่ออกไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อตรวจสอบแล้วประตูมีแต่ไม่สามารถเปิดได้เพราะก็กลัวคนหนีไม่จ่ายตังค์ก็เลยปิดไว้ให้ออกทางเดียวผลสุดท้ายพอเกิดเหตุขึ้นมาไม่สามารถออกได้ออกได้จำนวนน้อยนี่แหละเราไม่เป็นอย่างนั้นโยมพอเรามาวัดในโล่งออกได้ทุกทางแต่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นไม่มีของมึนเมาไม่มีของมัวเมาไม่มีของมาหลอกมาล่อมีแต่ของจริงมีแต่ธรรมะของจริงให้ฟังมาพิจารณามาปลดมาปรงมาปล่อยมาวางไม่ให้ยึดไม่ให้ติดเพราะการยึดติดมันเป็นทุกข์ยึดอะไรแล้วมันทุกข์มันเราเจออะไรหยิบขึ้นมาถือไว้กำไว้ทุกข์หมดยอมแต่ระวังเมื่อไรมันจะเบาเราไม่หยิบไม่ช่วยยิ่งเบาใหญ่เลยเห็นอะไรก็ไม่หยิบมาไม่ช่วยมาไม่เอามาถือไม่เอามายึดไม่เอามาติดมันไม่มีอะไรหนักเลยมีแต่เบาคนฉลาดเขาก็อย่างนั้นเห็นอะไรเขาก็ไม่หยิบเห็นอะไรเขาก็ไม่ยึดแต่คนไม่ฉลาดเนี่ยเห็นอะไรก็ยึดติดหมดสำคัญนั่นของเรานี่ของเรานู่นของเราแต่ร่างกายตัวเองก็นึกว่าของตัวเองแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่เราเพียงมาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปไม่ช้าไม่นานทิ้งร่างกายให้ผุพังกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเอาไปไม่ได้แต่เราไม่รู้เรามายึดไว้อันนี้ของเราผมของเราฟันของเราเล็บของเราหนังของเราพอมันเสื่อมมันแปรสภาพมันแตกสลายแล้วกลายเป็นความทุกข์ทนไม่ได้เพราะเราไม่เรียนรู้ธรรมะกันธรรมะคือของที่เป็นธรรมชาติของจริงร่างกายที่แท้จริงไม่มีใครเป็นเจ้าของอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปทิ้งร่างกายนี้ผุพังกลายเป็นธาตุไปไม่มีอะไรที่ยึดติดได้เลยเป็นเราเป็นเขาไม่มีถ้าเรามายึดมาติดมาสำคัญมั่นหมายกายนี้ของเราผมของเราตาของเราฟันของเราเล็บของเราหนังของเราแขนขาอวัยวะน้อยใหญ่นี้ของเราหมดพอเรายึดไว้ทุกข์มันก็เกิดเพราะร่างกายมีความเสื่อมตาเดี๋ยวก็เสื่อมหูเดี๋ยวก็เสื่อมแขนขาเสื่อมหมดตับไตไส้ปอดหัวใจเสื่อมพอเสื่อมมันก็เป็นโรคตาเสื่อมก็เป็นโรคตาหูเสื่อมก็เป็นโรคหูหัวใจเสื่อมก็เป็นโรคหัวใจตับเสื่อมก็เป็นโรคตับอะไรเสื่อมก่อนก็เป็นโรคก่อนเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยอย่าปวดอย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าปวดอย่าเมื่อยผมอย่างอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าโยกอย่าหักเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยทำไม่ได้บังคับไม่ได้สักอย่างเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของอาศัยอยู่อาศัยใช้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วชีวิตหนึ่งแล้วก็จากไปแต่จะใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองใช้ตาให้เป็นประโยชน์ใช้ยังไงใช้หูให้เป็นประโยชน์ใช้ยังไงตาก็มามองในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มองไว้แล้วก็พิจารณาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงดีก็พิจารณาเสียงไม่ดีก็พิจารณาเสียงนินทาเสียงให้ร้ายเสียงบ่นเสียงด่าก็เป็น

ได้หมดเลยเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราฟังแล้วไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบเราก็ไม่ควรหยิบยื่นให้กันใช่ไหมนั่นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราน้อมเข้ามาดูตัวเองโอปัญญิโกเราก็จะเห็นความเป็นจริงพิจารณาบ่อยๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นนี่ก็เรียกว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะคือของจริงของจริงอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบแต่ของแท้ของจริงก็คือกายกับใจของเราเนี่ยของจริงสามารถเรียนรู้ของจริงได้เลยธรรมะคือของจริงธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในชีวิตของเราที่มันไม่สามารถประสบผลสำเร็จเพราะเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องของตัวเองเราเรียนรู้แต่ข้างนอกหมดเลยไปดาวดวงนู้นไปดาวดวงนี้แต่กายใจที่มันมีทุกข์เนี่ยเราไม่เคยรู้มันเลยไม่หาทางดับไม่ได้หาทางออกไม่ได้ทั้งที่เรายังมีทุกข์อยู่เนี่ยนั่งก็เป็นทุกข์มีปวดมีเมื่อยมีหนาวมีร้อนอยู่ตลอดเดี๋ยวลุกไปยืนเดี๋ยวลุกไปเดินเดี๋ยวไปนอนเปลี่ยนอริยบทที่เราเปลี่ยนอริยบทนี้เพื่อต้องการบรรเทาทุกข์พอนั่งมันปวดแล้วก็ไปเดินเดินมันปวดแล้วก็ไปยืนยืนมันปวดแล้วก็ไปนอนนอนพอมันปวดมันเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นมามันอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันต้องขยับอยู่เรื่อยเพื่อบรรเทาทุกข์หิวก็หาข้าวหาน้ำป่วยก็หายาหาหมอหนาวก็หาผ้าห่มร้อนก็หาพัดลมหาแอร์วนอยู่เนี่ยโยมไม่พ้นไปสักทีหนึ่งก็วนมาหาทุกข์นั่นแหละอย่าไปยืนไปเดินก็กลับมานั่งต่อทุกข์อีกแล้วนั่งแป๊บทุกข์อีกแล้วปวดอีกแล้วเมื่อยอีกแล้วแต่ที่เราไม่รู้ไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเรามันยังน้อยมันยังไม่เพียงพอต่อการรู้มันต้องเพิ่มเติมเสริมให้มันมากขึ้นมันจะได้รู้ทันนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเราเห็นทุกข์บ่อยๆเราจะได้เบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายในทุกข์อ๋อการเกิดมาเป็นทุกข์อย่างนี้นี่เล่าเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องแก่ต้องเก็บต้องตายทุกข์ทั้งหมดเกิดมาเพื่อทุกข์จริงๆไม่ได้ทำอะไรหรอกที่เราวิ่งหาความสุขกันอย่างนี้มันไม่เจอมันเจอแต่ความทุกข์แล้วความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่นิพพานต้องดับทุกข์ก่อนดับทุกข์ไม่ได้ความสุขมันก็ไม่เกิดดับความปวดความเมื่อยความแก่ความเจ็บความตายความหนาวความร้อนไม่ได้ก็ทุกข์มันยังมีอยู่เนี่ยจะไปหาที่ไหนที่มีความสุขไม่มีห้องแอร์ยังไม่มีความสุขเลยมันดับไม่ได้มันช่วยผ่อนคลายเท่านั้นเองพักหนึ่งครู่หนึ่งชีวิตของเรานี่มันเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการจริงๆทุกข์จากความเกิดยังไม่พอจะต้องมาแก่อีกต้องมาเจ็บอีกต้องมาตายอีกต้องมาพลัดพรากจากกันอีกนึกถึงเมื่อไรนี่ใจมันห่อเหี่ยวบางคนไม่อยากนึกถึงเลยไอ้คนไม่นึกถึงนั่นแหละคนนั้นไม่ฉลาดโยมพระพุทธเจ้าถามพระอานนท์อานนท์นี่เป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้าคอยรับ
ใช้ถามพระอานนท์ว่าอานนท์วันหนึ่งเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์ก็ตอบพระพุทธองค์ว่ากระหม่อมฉันนึกถึงความตายวันละ7 ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอประมาทนะเราตถาคตพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายความตายอยู่ที่ลมหายใจนี่แหละเรียกมรณานุสตินึกถึงความตายเป็นอารมณ์ต้องตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายมันจะตายตอนเข้าหรือออกเท่านั้นเองถ้ามันเข้าแล้วไม่ออกหรือออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายไม่มีใครหนีความตายได้เลยเก่งแค่ไหนก็หนีความตายไม่ได้นั่นที่เราเกิดมาเนี้ยเกิดมาแล้วก็มารอความตายกันบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าหน่อยแต่มนุษย์นี่ไม่นานโยมเกิน100 ปีก็มีไม่เยอะทุกวันนี้อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บดินฟ้าอากาศภัยธรรมชาติภัยสงครามมันสามารถเกิดได้ทุกขณะในคาดไม่คิดมัวเพลินๆอยู่ไปแล้วไม่ทันระวังมีคนไม่ได้ศึกษาธรรมะหมดแต่เพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตของตัวเองสนุกสนานไปไม่นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้มี2 อย่างที่เอาไปได้พระพุทธองค์ตรัสไว้สอนไว้คือบุญกับบาปที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะนำไปได้นอกนั้นไม่มีสิทธิ์แก้เว้นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องแม้กระทั่งตัวเองก็ต้องทิ้งเอาไปไม่ได้บุญที่นั้นเอาไปได้บาปเท่านั้นที่เอาไปได้เลือกเอาเขาให้เรามาเลือกแล้วเกิดมาเลือกได้ที่ตอนเกิดอาจจะเลือกไม่ได้แต่แท้ที่จริงตามธรรมชาติตามกฎของกรรมแล้วเราเลือกมาเองแต่เรามาเป็นมนุษย์เราก็เลือกของเรามาเราทำกรรมของเรามาทำบุญมามีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นของบุญได้บุญมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราเลือกของเรามาแล้วนะแต่มาเลือกต่ออีกเกิดมาก็มาเลือกต่อแล้วเลือกว่าจะไปไหนตายเราจะไปเป็นมนุษย์ไหมไปสวรรค์ไหมไปพรหมโลกไหมไปนิพพานไหมเราจะไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราเป็นผู้เลือกของเราหมดเลือกแล้วก็ลงมือทำด้วยไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครมาบังคับเราเราสมัครใจทำด้วยความสมัครใจชีวิตของเรานี่เราต้องเลือกของเราทางเดินเราจะเดินไปไหนจะไปสวรรค์ก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนามนุษย์ก็มีทานมีศีลมีภาวนาแต่อาจจะน้อยหน่อยน้อยกว่าการไปสวรรค์คนที่ตั้งใจไปสวรรค์ก็ทำบุญมากหน่อยแต่คนไหนที่จะไปนิพพานก็ต้องทำอย่างเข้มข้นเพื่อกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานความยึดความติดทำให้มันหมดไปสิ้นไปมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างโยมเป็นสถานที่ที่เกิดมาสมบูรณ์ในการสร้างบารมีแม้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็มาตรัสรู้ในโลกมนุษย์นี่เองเพราะมนุษย์นี่
สร้างบุญได้เต็มที่แม้แต่เทวดาบนสวรรค์เวลาตายก็ยังอยากเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีเพราะรู้ว่าตัวเองไปจากมนุษย์ที่ไปเป็นเทวดามาสร้างบารมีแล้วพอตายแล้วบุญนั้นนำไปเป็นเทวดาฉะนั้นเมื่อตัวเองจะพ้นจากสวรรค์หมดบุญจากสวรรค์ก็ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต้องการมาสร้างบารมีอีกก็จะได้ไปสูงกว่านั้นไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์มนุษย์นี้เป็นชาติที่สมบูรณ์ที่สร้างบารมีได้เต็มที่เราเกิดมาด้วยความสมบูรณ์ของชาติกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแต่เราพลาดท่าเสียทีจากชาตินี้ไปแล้วไม่รู้เมื่อชาติไหนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาบางทีเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบพุทธศาสนาถ้าไปเกิดอีกซีกโลกหนึ่งก็หมดเลยไม่เจอพุทธศาสนาไม่ได้สร้างบารมีทานก็ไม่ได้ทำศีลก็ไม่ได้รักษาภาวนาก็ไม่ได้ปฏิบัติหมดโอกาสเรานี่มีโอกาสกันทุกคนโชคดีได้เป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแสดงว่าเราสร้างบารมีของเรามาพอสมควรมาแล้วไม่สูญเปล่าไม่เสียชาติเกิดมาแล้วยังได้สร้างบารมีต่อก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างน้อยก็เบาบางจากกิเลสตัณหาที่จะพาไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็หมดบุญแล้วโยมไม่มีโอกาสได้สร้างทำทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยใช้กรรมอย่างเดียวใช้เวรใช้กรรมที่ตัวเองก่อไว้อย่างเดียวรับผลของกรรมมีแต่ทุกขเวทนาดังนั้นเราเป็นมนุษย์นี่สุดประเสริฐที่เกิดมาพบพุทธศาสนานี่โอ้โหเป็นบุญมหาศาลได้มาต่อเติมเพิ่มบุญของตัวเองเพราะบุญเก่าเราใช้มันไปทุกวันมันก็หมดถ้าบุญใหม่มันไม่เพิ่มเราก็ไม่มีบุญไม่รู้จักบุญที่ไหนไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่ได้สร้างฉะนั้นเราอย่าประมาทในการใช้ชีวิตชีวิตของเรามันสั้นโยมไม่รู้มันจะสิ้นสุดตรงไหนเวลาไหนที่ใดเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าท่านคนเราต้องทำความดีสะสมบุญนะวะเป็นเสบียงเราจะเดินทางไปเกิดอยู่ในภพภูมิถ้าไม่มีเสบียงนี่ก็มีความยากมีความลำบากมันคนเดินทางแล้วไม่มีเสบียงอาหารก็ไม่มีที่พักก็ไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ไม่มีรับรองได้ยอมไปก็มีแต่ความลำบากยากแค้นไม่มีเสบียงคนไหนที่มีเสบียงสบายข้าวก็มีน้ำก็มีเสื้อผ้ายูกยาที่อยู่อาศัยมีหมดไม่ต้องกลัวฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตของเราคนเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์กรรมที่เราสร้างไว้ที่เราก่อไว้มันอาจจะมาถึงเราเมื่อไรตอนไหนยังไม่รู้เห็นไหมบางคนก็ตายหมู่บางคนก็ตายเดียวมีทุกวันเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปกลางคนก็ไปวัยเฒ่าวัยแก่วัยชราก็ไปความตายไม่เคยเลือกวันเลือกวัยเลือกเวลาเลือกสถานที่ไม่ใช่ว่าฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่ตายไม่

ใช่เด็กกว่าเราก็ตายกันเยอะบางคนตายตั้งแต่ลืมตาดูโลกแล้วนาทีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวไปแล้วทำบุญไว้น้อยบุญของความเป็นมนุษย์ได้มาน้อยไม่ก็ได้ทำไม่ก็ได้สร้างบารมีเราจะได้เกิดก็เกิดแป๊บเดียวไม่มีโอกาสได้สร้างไม่มีโอกาสได้ทำแต่เราในโชคดีเกิดได้ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วมีโอกาสได้สร้างเขาให้โอกาสเราแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราจะทำไหมเราจะสร้างไหมหรือเราจะปล่อยให้การเวลามันคืนกินชีวิตของเราไปเรียกว่าความตายมันเอาชีวิตของเราไปแต่จริงเราก็ได้ตายกันทุกวันเมื่อวานก็ตายแล้วยอมเอาคืนไม่ได้แล้วมันเอาไปแล้วเมื่อวานวันก่อนมันก็เอาไปแล้ววัยเด็กมันก็เอาไปแล้ววัยหนุ่มวัยสาวมันก็เอาไปแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเรานี้ถูกความตายมันเอาไปมาประมาทไม่สร้างคุณงามความดีไม่สะสมเสบียงอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บุญนี่แหละเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐถ้าทรัพย์ภายนอกนี่ตกน้ำก็ไปกับน้ำหมดจมหายน้ำพัดพาไปหมดไฟไหม้ไฟมันก็เอาไปหมดโจรขโมยมาจี้มาปล้นมาลักมาขโมยเอาไปหมดมีคนมายืมมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปหมดแต่บุญเนี้ยตกน้ำน้ำก็เอาไปไม่ได้ไฟไหม้ไฟก็ไหม้บุญไม่ได้โจรก็ขโมยมาขโมยบุญไม่ได้ใครจะมายืมมาแย่งมาแบ่งเอาบุญของเราไปไม่ได้เลยทานศีลภาวนานี่ครบถ้วนหมดมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐแต่ทรัพย์ภายนอกมันอันตรธานหายในพริบตาไฟไหม้มันไปเกลี้ยงไม่เหลือน้ำท่วมมันเอาไปหมดบ้านเรือนไม่เหลืออะไรเลยแต่บุญนี้มันเป็นอริยทรัพย์ไม่มีใครเอาไปได้ไม่มีใครทำอันตรายได้งั้นเราต้องสะสมต้องสร้างเอาไว้ของที่เราเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้ทิ้งหมดเป็นของอาศัยอยู่อาศัยใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่จากมันไปมันก็จากเราไปใครจะไปก่อนไปหลังเท่านั้นเองเมื่อเราอยู่ร่วมกันเนี่ยบางคนก็คิดว่าพ่อแม่เกิดก่อนพ่อแม่ต้องไปก่อนแต่ไม่ใช่ไม่เสมอไปเห็นไหมบางคนลูกก็ไปก่อนไปก่อนพ่อไปก่อนแม่บางทีน้องไปก่อนพี่พี่ยังไม่ทันไปเลยงานชีวิตของเราเราต้องพยายามสะสมบุญอย่ามัวประมาทอย่ามัวเพลิดเพลินในวันในวัยของตัวเองที่เหลืออยู่นี่มันเราไม่รู้ว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่กี่ชั่วโมงกี่วินาทีบ่ายนี้ค่ำนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะจบชีวิตของเรามันจะจบไหมหรือมันยังยืนยาวต่อไปเราก็บอกไม่ได้ถ้ามันจบวันนี้เราจะเอาอะไรไปถ้ามันจบเดี๋ยวนี้เราจะได้อะไรไปเราลองคิดดูทบทวนดูของที่เราเอาไปได้อริยทรัพย์นี่เราได้สร้างไม่พอหรือยังเสบียงในการเดินทางทานเราพร้อมไหมศีลเราพร้อมไหมภาวนาเราพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราก็สบายใจแล้วจะไปวันนี้เดี๋ยวนี้หรือพรุ่งนี้มะรืนนี้เราก็ไม่หวั่นแล้วไม่มีความหวาดหวั่น

0: ่อความตายมันจะมาตอนไหนก็สบายตอนนั้นแต่ถ้าคนไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีที่พึ่งไม่มีเสบียงกลัวตายถ้าตายแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปจะพึ่งใครได้จะเอาที่ไหนกินจะเอาที่ไหนใช้นั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราไม่ฝึกฝนอบรมสร้างบุญบารมีของตัวเองไว้แต่เราให้คนทำให้เราไม่ถึงไม่ทันถ้าเราไปตกนรกบุญก็ไปไม่ถึงไปเป็นเปรตเท่านั้นที่บุญนี้จะไปถึงญาติอุทิศไปให้ได้จะไปสวรรค์ไปเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นอสุรกายก็ไม่สามารถรับส่วนบุญได้เลยชีวิตของเราต้องพึ่งตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่อย่าไปพึ่งคนอื่นพึ่งไม่ได้เราต้องทำของเราไว้เราอยากได้บุญเราต้องทำบุญของเราไว้อย่าไปคอยคนอื่นก็ทำให้มันไปไม่ถึงไปไม่ทันอุปมาเมื่อเราหิวข้าวหิวน้ำเราบอกคนอื่นทานแทนเราที่เรากำลังหิวไม่มีใครทำได้โยมไม่มีใครทานแทนกันได้เลยบุญก็เช่นเดียวกันมันทำแทนกันไม่ได้ของใครของมันใครทำใครก็ได้ใครทานใครก็อิ่มมันเราต้องทำก็เราไว้อย่าไปรอให้คนอื่นทำให้เรามันไม่มีประโยชน์ชีวิตของเรามันต้องสร้างต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและประโยชน์บุคคลอื่นด้วยที่พุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทไม่ประมาทยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็ต้องทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเราบุญกุศลนี่ประโยชน์คนอื่นเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์เท่าที่เราจะทำได้ช่วยได้จะเป็นการสร้างบารมีด้านสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่มีหลักเมตตาคนเราที่ไม่เมตตากันทุกวันนี้ที่ทำร้ายกันสงครามบ้างอะไรบ้างมาจากเราไม่มีบุญไม่ได้สร้างบุญกันจิตใจไม่เคยมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นความเมตตาความสงสารความเกื้อกูลความอนุเคราะห์มันไม่เกิดขึ้นมีแต่การอาฆาตพยาบาทจองเวรในจิตใจมีแต่กิเลสตัณหาเพิ่มพูนทุกวันทุกคืนเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแผ่ให้ตัวเองด้วยก่อนที่จะแผ่ให้คนอื่นก็แผ่ให้ตัวเองก่อนเรายังมีทุกข์อยู่ให้ตัวเองพ้นทุกข์ด้วยให้คนอื่นก็พ้นทุกข์ด้วยมันจะพ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีบุญคนนั้นมีบุญไม่มีบุญก็ไม่พ้นบุญนี้มันต้องสร้างมันต้องทำงั้นเราต้องพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐสำหรับตัวของเราเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐพึ่งได้อย่างอื่นพึ่งไม่ได้โยมอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวจากกันหมดแต่พระรัตนตรัยในพึ่งได้มีไว้ในใจนี่จะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนึกถึงเมื่อไรใจของเราจะมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจใจเป็นบุญใจเป็นพระพระเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราฝึกฝนอบรมใจมันเกิดมันคงไม่เกิดหรอก พราะกิเลสตัณหามันมากจนเราไม่สามารถจะเอาชนะมันได้ถ้าความเพียรไม่พอขันติไม่พอวิริยะไม่เกิดเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเวลาปวดเวลาเมื่อยถ้าเราไม่อดทนก็เราก็ไม่มีขันติเราก็เอาชนะมันไม่ได้เราก็ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไหวยอมแพ้มันแต่ถ้าเราต้องการเอาชนะมันเราก็ต้องอดทนมีขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสวิริยะความเพียรพยายามถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่อดทนเราก็ชนะอะไรไม่ได้แม้แต่ความคิดตัวเองเราก็ชนะไม่ได้เราจะนั่งสักชั่วโมงหนึ่งพอมันปวดไม่ไหวไม่เอาละชั่วโมงไม่เอาละไม่ทนไม่สู้แล้วเมื่อไรเราจะชนะมันถ้าเราตั้งสัจจะของเรายังไม่มีเลยบางคนนั่งบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาสักชั่วโมงนึงเอาชนะขณะไปบนปวดมากๆไม่ไหวแล้วยอมแพ้พอเราแพ้มันครั้งก็แพ้มันเรื่อยไปถ้าเราชนะมันครั้งเราก็ชนะมันเรื่อยไปทนไปมันจะเป็นยังไงก็ทนดูที่มันจะเป็นยังไงแค่ชั่วโมงถ้าเราไม่ขยับเนี่ยจะเป็นยังไงต่อสู้มันไปพอเราสามารถทนได้ต่อไปเราก็สบายแล้วเจออุปสรรคอะไรต่างๆเราไม่สามารถยอมแพ้มันได้เราต้องหาทางเอาชนะแต่ถ้าเราท้อแท้เราไปยอมแพ้ตั้งแต่ต้นชีวิตของเราไม่มีความสำเร็จได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรามีขันติมีวิริยะมีความอดกลั้นอดทนมีความเพียรเรามาประพฤติปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมต้องการที่จะทำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบสมถะอย่างใจให้สงบพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกฝึกเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธกินกับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดทำบ่อยๆใจของเราก็มีพุทโธมีพุทธะอยู่ในใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราต้องขยันฝึกขยันทำเหมือนเราเรียนหนังสือนะโยมเราเรียนวันเดียวไม่สำเร็จเดือนเดียวไม่สำเร็จปีเดียวไม่สำเร็จเราเรียนตั้งหลายปีกว่าจะสำเร็จถ้าปริญญานี่ก็20ปีโยมปริญญาตรีไม่ใช่เรียนวันเดียวโยมเรียนตั้ง20ปีกว่าจะจบมาสวดมนต์ไหว้พระทำกรรมฐานนั่งชั่วโมงแป๊บใจมันสำเร็จใจมันสงบพอมันไม่สงบไม่ทำแล้วเลิกแล้วเมื่อไหร่โยมวันนึง24ชั่วโมงเราทำแค่ชั่วโมงเดียวมันจะสำเร็จได้ไงจะสงบได้ยังไงเราต้องทำทั้งวันเดินก็ต้องทำเดินก็ต้องทำนอนก็ต้องทำกินก็ต้องทำต้องทำมาทุกอริยบทเลยเราจะทำอะไรอยู่ก็ฝึกสติฝึกสมาธิตั้งมั่นอยู่กับตัวเองมีตัวรู้อยู่กับตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเราจะฝึกตอนที่พระท่านสอนพระท่านมาอธิบายพอพระท่านไม่สอนแล้วเราก็ไม่ทำไม่มีประโยชน์สอนให้ทำต้องทำทุกเวลาทำทุกโอกาส ิเลสตัณหามันยังมาทุกด้านเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาหมดมันครอบงำหมดเลยตาเราก็มองไม่เห็นตัวกิเลสมันบังไว้หมดมองอะไรก็ไม่เคยทะลุผุโปร่งติดเนื้อติดหนังหมดไปไม่ถูกหูได้ยินเสียงก็ติดอยู่ตรงนั้นไม่ได้พิจารณาตามความเป็นจริงรูปไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงกลิ่นไม่เที่ยงรสไม่เที่ยงสัมผัสไม่เที่ยงธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเราไม่เคยเรียนรู้จริงเหล่านี้เลยชีวิตของเรามันจึงหาความสุขได้ยากฉะนั้นวันนี้วันพระเรามาทำใจให้เป็นพระทำกายทำวาจาของเราให้เป็นพระสมบูรณ์ด้วยสติสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเพียรสร้างเพียรทำสติสมาธิปัญญาให้ถึงพร้อมบุญกุศลจะได้เกิดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีเวลามาสร้างบุญบารมีทานศีลภาวนาก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: ดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางแพอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวัตเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุตินังวะคะเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะคะเมธานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นพระเกศคุณเจ้าได้เลยนะครับครับก็เชิญครับทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านได้มาทำความเพียรนะครับมาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ได้มาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาและคำสวดมนต์นะครับก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ้ามีโอกาสได้มาทำความเพียรณที่วัดสังฆทานก็เชิญได้นะครับในโบสถ์แก้วทุกท่านมาท่านก็นั่งสมาธินะครับบางท่านมาท่านก็เดินจงกรมรอบอุโบสถแก้วหาที่ใดไม่เหมือนวัดสังฆทานนะครับอุโบสถก็เป็นสถานที่ให้กับทุกท่านได้มาทำความเพียรนะครับในการสวดมนต์นะครับในอุโบสถแก้วแล้วก็นั่งเจริญพระกรรมฐานนะครับบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาหลวงพ่อสนองกตบุญอยู่และหลวงพ่อหลวงปู่สังวานเขมโกนะกระโบสดแก้วบางท่านก็มาเดินจงกรมนะครับบางท่านก็มานั่งสมาธิให้เกิดสติปัญญากลัดเกลากิเลสกัดเกลา

0: ตัณหาราคะที่มีในตัวตนของเราให้หมดและทางวัดสังฆทานทุกท่านมาก็น้อมกายน้อมจิตน้อมวาจานะครับมารักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นสิริมงคลกับทุกท่านพร้อมกับนักบวชเนกขัมมะมีทั้งทุกๆวันนะครับที่ได้มาบวชรักษาศีล8ศีลโบสถและทำสมาธิครับ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมะกาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันพระวันธรรมบาสวนะอารามสิบห้าค่ำนะคะซึ่งในอาทิตย์นี้ก็ตรงกับวันคารที่14กรกฎาคมอนุโมทนาในกุศลบารมีของทุกท่านนะคะที่ในเดือนกรกฎาคมแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะในงานตักบาตรพระกรรมฐานณห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอาคาร B ชั้น6ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมต่อเนื่องเลยนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนั้นก็งานตักบาตรพระกรรมฐานณส่วนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะทั้ง2งานนั้นมีรถออกหน้าวัดที่5นะคะท่านใดจะไปโดยรถบัสวัดสังฆทานก็พร้อมเพียงกันหรือมีโอกาสเดินทางไปเองได้นะคะสำหรับห้างเซ็นทรัลก็มีรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านส่วนทริปนั้นก็อยู่ในซอยวัดกู้นะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็เป็นโอกาสให้พี่น้องชาวนนทบุรีและใกล้เคียงได้มีพื้นที่ในการสร้างความดีนะคะการประพฤติปฏิบัติธรรมสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่ๆนะคะท่านก็เมตเดินทางมาบวชเนกขัมมะรักษาศีลเป็นประจำสม่ำเสมออนุโมทนาบุญในนามของพี่ตูนะคะคุณปุญญนุชคุณกนิษฐาเผือกเวทอนุโมทนาด้วยนะคะร่วมบุญถูกบุญ 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุในนามของคุณแม่จุฬาแม่นีนะคะท่านร่วมบุญบทพระ100บาทร่วมทุกบุญ100บาทการแนะนำของคุณบุญจันทร์เนียงไทยสงค่ะและลูกหลานแม่ยะโมใช่หรือเปล่าไม่รู้ท่านร่วมบุญบทพระ100บาทอนุโมทนาด้วยนะคะแนะนำคุณนรชนพรรัตนาอัมภัยท่านสแกนโดเนตนะคะร่วมบุญ100บาทแนะนำของคุณแม่สมพิษยังดีและครอบครัวค่ะท่านร่วมทุกบุญ100บาทสาธุแนะนำคุณปราณีตฟุ้งขจรนะคะร่วมทุกบุญอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุต่อไปทุกท่านค่ะประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ต่อไปก็ตั้งใจ อนิจจวัตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจเตรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนางลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบพระพรหมกันอีก3ครั้งกราบกราบกราบครับก็กราบในความเมตตาขององค์แสงธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมนะครับครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็ได้จบลงนะครับในวันนี้ครับหลังจากนี้ไปนักบวชได้เข้ามาทั้งชายและหญิงเที่ยงครึ่งก็จะเข้ามาที่ลานธรรมเพื่อจะทำบาปสวดมนต์และเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยืนสมาธิและท่านใดที่จะร่วมทำบัตรในกิจกรรมในการวัดเที่ยงก็เชิญได้นะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วเอาต่อไปนักบวชหญิงเตรียมตัวเพื่อจะไปพักอัปยาศัยกับพระนาฏย์3ครั้งเตรียมตัวครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุก็เชิญทุกท่านไปพักอัปยาศัยได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายืนสมาธิและธรรมสวดมนต์บักกลางวันครับก็ขอเชิญนะครับทุกท่านครับการอยู่ในหมู่มากระวังนะครับทรัพย์สินพึงระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจเข้าของและทุกๆอย่างของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพราะไว้ใจใครไม่ได้
1: ค่ะน้องกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเนคขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะอนุโมทนาบุญในนามของคุณพัชรินทร์จิระวานิจเจริญท่านร่วมทุกบุญ100บาทอนุโมทนาสาธุในนามของคุณพรฤทัยราบสถาพรกุลและครอบครัวร่วมบุญทําถนนเข้าวัด100บาทในมือสวยมากสาธุอนุโมทามินะคะท่านที่ได้มีโอกาสก็ฝากกิจกรรมงานบุญในเดือนกรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนมหามงคลอย่างยิ่งนะคะในวันที่28กรกฎาคมตลอดทั้งเดือนเลยนะคะในวันงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็ในต่อเนื่องเลยนะคะถัดมาก็เป็นวันอาสาฬหบูชาในวันที่29กรกฎาคมวันที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะคะฉะนั้นท่านใดที่จะมาถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนในวันอาสาฬหบูชาก็ดีหรือว่าในช่วงเข้าพรรษาในทางวัดสังฆทานนะคะโดยเจ้าที่และทีมงานก็จัดเตรียมพรรษาหลอดไฟแล้วก็ผ้าน้ำฝนไว้อำนวยความสะดวกให้กับญาติธรรมนะคะที่เดินทางมาบวชเนกขัมมะก็ดีหรือว่ามาทำบุญสร้างกุศลนะคะก็เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะถือว่าการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเรื่องของบุญทานการกุศลนะคะชาวไทยนี่ถือว่าเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงแล้วก็ที่สำคัญทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นเนาะเราก็จำบาลีไม่ได้เนาะบอกฝานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเนาะฉะนั้นเราก็สร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้นะคะเหตุปัจจัยที่ดีก็ไปรอเราอยู่เบื้องหน้าเนาะใครจะมาโจรภัยก็ไม่สามารถทำอะไรได้อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยไม่สามารถทำลายบุญของเราได้นะคะที่เราได้ทำสะสมไว้เป็นอริยทรัพย์ต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยก็ดีนะคะเป็นวัยรุ่นเป็นนะวัยทำงานจนถึงนะปัจจุบันก็ไม่ทิ้งบุญยังคงสั่งสมเป็นนิสัยเป็นปัจจัยอยู่เนืองๆนะคะทำเป็นประจำบางท่านก็สร้างเหตุปัจจัยไม่ต้องใช้ปัจจัยทั้งหมดนะคะแต่ก็สละแรงกายแรงใจสติและปัญญาที่เรามีอยู่นะคะในการเป็นกำลังพระพุทธศาสนาไปนะตราบนานเท่านานจนกว่าจะนะเข้าสู่พระนิพพานนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่วิเชียรบุญปองและพี่ณัฐนาถนวจิตติรัตน์นะคะที่ได้มาเป็นกำลังแรงอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งแรงใจนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆต่างคนก็ต่าง
2: แล้วสังขารร่วงโรยนะคะเราก็ลุกโอยนั่งโอยนะเริ่มละเริ่มละตามโอกาสนะคะที่เราได้จากสละออกสละความสุขส่วนตัวแรงกายและแรงใจของเรานี่นะคะมีพลังแรงมากในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปจนในรุ่นลูกหลานของเรานะคะถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่ๆอาจจะยังมองไม่เห็นเนาะบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอะไรเพลงอะไรคือพอนักฟังก็เฮ้ยเพลงอะไรคุณดังมากนะที่ประเทศจีนอะไรอ่ะอยู่ไม่ไหวเลยเหรอเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะจะอยู่ไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเรามีธรรมะนะเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วอะไรก็ทำอะไรใจท่านไม่ได้นะจิตอยู่จิตไปได้กลายเป็นเบาฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งท่านใดสนใจนะคอร์สปฏิบัติธรรมในเดือนสิงหาคมเรียนเชิญนะคะมีโอกาสให้เราได้ไปสร้างความเพียรนะวิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรหลวงพ่อก็เมตตาเปิดพื้นที่ให้นะคะให้ทุกท่านได้มามีพื้นที่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาล้อโอ้โหสาธุตอนนี้ก็มีชายไทยชายไทยผู้โชคดี4ท่านโอ้โหสาธุอนุโมทามิเนี่ยนะเป็นผู้มีบุพเพกตปุญญาตาคนไม่มีบุญก็ไม่ได้มานะคะดีใจกับท่านด้วยดีใจกับครอบครัวท่านด้วยมากน้อยไม่เท่ากันกิเลสและตัณหาเบียผูกคำตัณหาลูกหลานโอ้โหตัณหานี่ก็มีมากน้อยไม่เท่ากันเอาพี่นิดสวัสดีค่ะสาธุอนุโมทนานะคะเห็นพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะคะก็เห็นกันมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อทนองแล้วนะคะพี่ๆน้องๆนี่แหละท่านก็ไม่ทิ้งวัดสังฆทานไปไหนนะคะถึงแม้ว่าจะนะอยู่มากกันแล้วก็ยังก็สามารถรับชมผ่านสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานแต่ก็ไม่เหมือนมาวัดเนาะดูผ่านมือถือได้นะคะที่ www.วัดสังฆทาน.com แล้วก็ทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนนี้ก็เที่ยง21นาทีนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งประมาณเที่ยงครึ่งเนาะครูบาอาจารย์ก็จะเมตตามานำสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมอาจจะไม่สะดวกมารักษาศีลนะคะแต่ท่านก็สามารถมาใช้พื้นที่ได้เนาะบาจารย์ก็ไม่ได้หวงแหนหรือว่าปิดกั้นอะไรใดๆนะคะถ้าไปในบางพื้นที่เนาะแล้วต้องแต่งตัวแบบนี้นุ่งนี่เยอะข้อจำกัดเยอะกิเลสมันก็เอาไปกินเลยนะคะเอาคนคนนั้นไปรับประทานเรียบร้อยสวบไปเรียบร้อยเลยไม่ได้เข้าวัดเลยเพราะข้อจำกัดเยอะแต่ว่าสังฆทานไม่เหมือนที่อื่นนะคะไม่ว่าจะแต่ขอให้แต่งกายสุภาพเนาะไม่ได้เปื้องผ้ามาเป็นใช้ได้ไม่นุ่งน้อยห่มน้อยดีนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็สอนให้เรามีเทวธรรมในใจเราเนาะมีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติปัจจุบันเป็นเครื่องบ่งชี้บางท่านก็ไม่ได้มีร่ำรวยฐานะอะไรแต่เลือกที่จะเข้าวัดมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นประจำเนาะเป็นอนุสัยนึงๆเนาะของเก่าเข้ามาดีนะคะชาตินี้ก็มาทำต่อเพื่อปิดภพปิดชาติอาจจะได้มรรคผลพระนิพพานในไม่ช้านี้เนาะแล้วก็ปรามาสใครไม่ได้เนาะเพราะว่าขณะสัมมาเนน้อยนะคะที่เราได้รู้เห็นชาตินี้เนาะครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเป็นสัมมาเนนบวชพระแล้วก็ละสังขารไปก็กลับมาใหม่นะคะในภพชาติปัจจุบันตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วเอาหรือเวลาประมาณ5นาทีสำหรับท่านเนคขมะที่ไปทำธุระภารกิจส่วนตัวนะคะขอเรียนเชิญประจำที่นั่งเนาะที่ลานธรรมก็มีกล้องมอนิเตอร์นะคะ

ในอาคารโทรทัศน์เห็นตรงนี้หมดเลยนะก็เนาะเขาก็มีตาวิเศษเห็นนะอะไรก็เห็นกิจวัตรนะคะในการดูแลเสนาสนะก็ดีให้ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาใหม่นะคะบางท่านก็อายุสังขารมากแล้วมาวัดไม่ไหวแล้วนะคะอย่างพี่สาววรนาถนี่ก็หลัก8ไปแล้วพี่ก็บอกโอ้อ้วนเอ้ยฉันมาวัดไม่ไหวแล้วโอ้โหเจได้เหมือนกันคือพี่ก็ได้มาเห็นเจอคนนั้นคนนี้ได้สัมผัสนะคะก็เป็นเมมโมรีในใจเขาถึงแม้ว่าจะไม่พร้อมในการมารักษาศีลก็ตามแต่ก็ได้เป็นบันทึกความทรงจำในการมาทำบุญก็ดีนะคะได้มากราบหลวงพ่อโตได้มาสวายสังฆทานก็เป็นเสบียงบุญของใครก็ของคนนั้นเนาะใครจะมาทำแทนกันไม่ได้นะ

ทานก็เป็นเสบียงบุญของใครก็ของคนนั้นเนาะใครจะมาทำแทนกันไม่ได้นะคะอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านทำของท่านไว้ปู่ย่าตายายของเราเมื่อท่านลาโลกนี้ไปแล้วท่านก็เอาบุญของท่านไปด้วยทีนี้เราจะเริ่มเดือดร้อนแหละสิเพราะว่าตัวเจ้าของไม่ทำไว้ในหน้าตักเลยคือแบมือมาบอกแบไม่มีอะไรในมือเลยเหรอทานศีลภาวนายุ่งเลยนะคะเอาคุณพ่อคุณแม่ท่านก็หอบพี่หอบบุญของท่านไปอาจจะทิ้งเศษๆไว้ให้บ้างนะคะมีบ้านมีที่ดินมีอะไรสารพัดเงินทองที่ท่านหาไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายก็ต้องหมดไปสิ้นไปเนาะถ้าเราไม่มีหัวใจเศรษฐีอภิวิชยานุโมทนาอารักขะสัมปทานะคะหัวใจเศรษฐีเนาะรู้จักรักษาทรัพย์ไว้รู้จักเนาะซ่อมบำรุงหรืออะไรแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้ว่าหัวใจเศรษฐีเป็นยังไงนะคะรวยได้ขนาดคนที่รวยเหมือนกันยังอิจฉาพักร้อนไปไหนต่างประเทศพักร้อนไปสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นนะโน่นนี่นะพอคุณพ่อคุณแม่สิ้นไปแล้วนะคะมันก็ไปหมดเลยนะรวยได้ก็จนได้ค่ะโมทนากับพี่เชียนด้วยก็เขาเล่ากันมานะคะเราก็ดูมันก็แปลกดีเนาะขนาดคนเขามีทรัพย์สมบัติแบบระดับขั้นเศรษฐีเขายังเนาะเห็นแล้วก็โอ้โหอิจฉาคนนี้จังเลยอ่ะพอสิ้นคุณพ่อที่เป็นเสาหลักนะคะทั้งกระจากโลกนี้ไปก็สูญสลายหมดเลยเนาะกิจการอะไรที่เคยร่ำรวยก็เสื่อมถอยนะคะนี่เล่าให้ฟังว่าเราพิจารณาเป็นธรรมะอุ้ยเราก็ต้องทำของเราไว้ให้ดีนะคะมากน้อยก็ทำตามเหตุปัจจัยตอนนี้ครูบาอาจารย์มารอแล้วนะจ๊ะท่านที่จะร่วมสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันอนุโมทนาในกุศลบารมีของท่านด้วยนะคะแต่ท่านเอกขมะสาธุอนุโมทนาจ้าสาธุมีใครมาโอ้กลับในเมตตานะคะสาธุอนุโมทามิก็เป็นกัลยาณมิตรกันนะคะสาธุกับท่านด้วยก็เป็นเพื่อนที่เราได้เห็นเนาะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายท่านก็เข้าวัดมารักษาศีลปฏิบัติธรรมตามโอกาสที่เหมาะสมโอ้ยตอนนี้นางฟ้าของเราเหาะเหินหายไปไหนบ้าง อยู่ไม่ไหวเปล่าไม่ใช่ง่วงนอนไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะก็เนี่ยทดสอบมากเลยเนาะตื่นตีสามครึ่งอย่างเงี้ยทำวัดตีสี่ตีห้าเนาะตีห้าครึ่งลาศีลกลับบ้านหมู่บางท่านนะคะสตรองมากเนาะเสร็จจากวัดสังฆทานเช้าไปทำงานต่ออะไรประมาณเนี้ยโอ้เราเห็นแล้วโอ้โหวัยเก่งอย่างเงี้ยทำได้แบบไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเลยนะคะบางท่านก็หงายเงิบไปเลยอย่างคนพูดเนี่ยโอ้เนี่ยสัจฉิกนะมีกีบบัวอุโบสถแก้วเป็นสรณะพิงหลับค่ะเนไม่ไหวแล้วเนรนาถก็เล่าสู่กันฟังว่าโหฝ่าฟันกันสุดฤทธิ์สุดเดชเนาะความเพียรนี้ใครทำคนนั้นก็ได้เพราะว่าอยู่ในข้อนะของความเพียรนะคะกันติวิริยะอุตสาหะชันทะจิตตวิมังสาโอ้โหมาประชุมพร้อมกันในผู้มีความเพียรเราอนุโมทนาบุญบารมีของทุกท่านนะคะถวายบูชาธรรมหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมวันนี้ได้ยอด 3,345 บาทสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิผู้ให้เป็นผู้ได้ผู้ให้เป็นผู้รวยนะคะให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นอนุโมทนาในกุศลบารมีผิดพลาดการใดกับขออภัยไว้ณโอกาสนี้ขอมรรค4ผล4คนนั้นไปขออารัธนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยเจริญด้วยสติและปัญญานะคะเจริญในมรรคผลพระนิพพานในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ้า
ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมแล้วก็ลึกเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ
เจ็ดสัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น

เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่ใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืน

ทางจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องใช้ความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เรา

เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้จิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเราก็กลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนี่คิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนแล้วก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิ เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็

ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่น
ก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครบตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้และไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรร้อยแปดเลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนาน
วันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่พอมาคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่ง
พราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าระดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากถ้าเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้
นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกข์

บทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาเ
งั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเราเนี่ยถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่อะไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วจะงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้แต
กำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

นครสวรรค์หรือเมืองสี่แควเมืองเก่าแก่โบราณด้วยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีอย่างมากมายที่ชุมชนจันเสนซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่เขตอำเภอตาคลีจากหลักฐานที่พบทำให้ทราบว่าดินแดนแห่งนี้อดีตเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณในยุคทวาราวดีหรืออาจจะเก่ากว่านั้นด้วยเหตุที่เมืองนครสวรรค์นี้เป็นจุดรวมของแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ไหลลงมาจากทางภาคเหนือมาบรรจบกันที่

ตำบลปากน้ำโพสายน้ำทั้งสี่สายนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครและออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการมีความยาวระยะทางประมาณ370กิโลเมตรสายน้ำเจ้าพระยานี้เป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านในภาคกลางมายาวนานนักวิชาการทางประวัติศาสตร์จึงสรุปว่าเมืองนครสวรรค์แห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำและเป็นจุดรวมของชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ความสำคัญของเมืองนครสวรรค์ตามที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของความสำคัญอีกหลายมุมที่ไม่อาจจะกล่าวถึงได้หมดสิ้นในเวลาเพียงเท่านี้และที่เมืองนครสวรรค์แห่งนี้ยังเป็นที่ก่อกำเนิดพระสงฆ์ระดับเกจิอาจารย์หลายท่านแต่ที่จะขอนำมาเสนอท่านผู้ชมในตอนนี้คือพระเกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต่างขนานนามให้ท่านว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควพระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิมอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโพตำบลหนองโพอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พระครูนิวาสธรรมขันธ์หลวงพ่อเดิมเกิดที่บ้านหนองโพเมื่อวันพุธแรม11ค่ำเดือน3ปีวอกจุลศักราช1222ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2403โยมบิดาชื่อเนียมโยมมารดาชื่อนางผู้มณีบิดาเป็นชาวบ้านเนินมะกอกอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อมีน้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด6คนท่านเป็นลูกคนโตของครอบครัวอุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน11ปีมะโรงโคศกตรงกับวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2423ณพัทธสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามเป็นพระอุปัชฌาย์และพระครูพยุหานุศาสตร์หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองตำบลท่าน้ำอ้อยกับหลวงพ่อเทศวัดสระทะเลตำบลสระทะเลเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วพระอุปัชฌาย์ได้ให้นามฉายาว่าพุทธสโรหลังจากดำรงตนเป็นภิกษุแล้วหลวงพ่อเดิมได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพซึ่งเป็นวัดอยู่ในตำบลบ้านเกิดของท่านและเริ่มเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเล่าเรียนเขียนอ่านกับหลวงตาชม
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดหนองโพในเวลานั้นพรรษาแรกๆได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยโดยท่องคัมภีร์วินัยสิบผูกกับหลวงตาชมทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาอาคมกับนายพันชูพันผู้ทรงวิทยาคุณอยู่ในบ้านหนองโพเป็นพระนักเทศเล่ากันมาว่าหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระนักเทศที่มีความเชี่ยวชาญในพระธรรมองค์หนึ่งของเมืองนครสวรรค์ท่านมีความสามารถในการเทศคู่และเทศเดียวซึ่งทำให้ชาวบ้านที่มาฟังธรรมซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งท่านมีความฉลาดในการวิสัชนาปัญหาธรรมและเข้าใจแยกแยะให้อธิบายข้อธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนปรากฏว่าในครั้งนั้นมีคนชอบนิมนต์หลวงพ่อไปเทศกันเนืองๆพูดกันไปจนถึงว่าพอเทศในงานนี้จบมีคนเข้าไปประเคนพานหมากนิมนต์ไปเทศในงานโน้นอีกติดต่อกันไปหลวงพ่อเป็นนักเทศอยู่หลายปีแต่แล้วหลวงพ่อก็เลิกเทศเหตุที่เลิกเทศนั้นหลวงพ่อปรารภว่ามัวแต่ไปสอนคนอื่นและเอาสตางค์เขาเสียอีกด้วยส่วนตัวเองไม่สอนสักทีต่อไปนี้ต้องสอนตัวเองเสียทีแม้จะมีใครมานิมนต์เทศอีกหลวงพ่อก็ไม่รับนิมนต์ถ้าเจ้าของงานต้องการจะได้พระเทศจริงๆหลวงพ่อก็จะระบุให้ไปนิมนต์พระภิกษุอื่นไปเทศแทนแต่ถ้าเป็นธรรมสากัจฉาหลวงพ่อก็ชอบฟังและถ้าปัญหาธรรมที่หยิบยกขึ้นมาวิสัชนากันนั้นแก้ไขกันไม่แจ่มแจ้งหลวงพ่อก็จะช่วยวิสัชนาแยกแยะอรรถาธิบายให้แจ่มแจ้งจนคลายข้อกังขาเมื่อเลิกเป็นนักเทศแล้วในพรรษาที่9 10และ11หลวงพ่อได้ไปเรียนทางวิปัสสนากรรมฐานกับพระครูพยุหานุศาสตร์หลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เรื่องเรียนวิปัสสนากรรมฐานนั้นหลวงพ่อปฏิบัติจริงจังตลอดมาท่านนั่งตัวตรงตามหลักพระบาลีที่ว่านิสีทติปัลลังกังทาผู้ชิตวาอุชุกายังปณิธายะปริมุขังสติอุปัฏฐเปตวาแปลว่านั่งคูบัลลังตั้งกายตรงตั้งสติกำหนดอารมณ์ไว้เฉพาะหน้า

หลวงพ่อนั่งตัวตรงเสมอมาจนอายุ90เศษก็ยังนั่งตัวตรงหลวงพ่อเดิมท่านเป็นพระนักปฏิบัติสำเร็จฌานสมาบัติชั้นสูงที่เรียกว่าเจโตปริยญาณและอนาคตญาณคือท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ครั้งหนึ่งท่านนั่งคุยอยู่กับลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดท่านก็พูดออกมาว่าเอ๊ะต้นโพใหญ่วัดหนองสีนวลล้มเสียแล้วผู้ที่นั่งอยู่ที่นั้นไม่ทราบว่าที่ท่านพูดนั้นหมายถึงอะไรจนกระทั่งกรรมการวัดหนองสีนวลมาที่วัดหนองโพและได้ขึ้นไปกราบเรียนให้หลวงพ่อทราบว่าหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลได้มรณภาพแล้วทุกคนในที่นั้นถึงได้ทราบว่าหลวงพ่อเดิมท่านรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วปัจฉิมวัยของหลวงพ่อครั้นถึงวันที่22พฤษภาคม2494ตรงกับวันอังคารแรม2ค่ำเดือน6หลวงพ่อป่วยและทรุดหนักลงในเวลานั้นได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือโขลงช้างของหลวงพ่อเดิมที่กำลังทำงานอยู่ในป่าไม่ยอมทำงานแม้จะถูกนายควานช้างบังคับอย่างไรก็ไม่ยอมทำตามทุกเชือกพร้อมใจกันหันหน้ากลับวัดหนองโพท่าเดียวเมื่อหมดหนทางที่จะบังคับนายควานช้างจึงต้องนำช้างทุกเชือกกลับวัดหนองโพเมื่อมาถึงวัดพวกมันก็พากันเดินวนเวียนอยู่บริเวณกุฏิของหลวงพ่อแสดงอาการหงอยเหงาไม่ยอมกินหญ้ากินน้ำเหมือนจะรู้ว่าหลวงพ่อผู้อุปการะเลี้ยงดูพวกมันกำลังจะจากมันไปอย่างไม่มีวันกลับในไม่ช้านี้เวลา17นาฬิกาหลวงพ่อเดิมท่านลืมตาขึ้นมาแล้วถามบรรดาศิษย์ผู้ใกล้ชิดว่าน้ำในสระวัดทั้งสองลูกจะมีพอใช้กันไหมลูกศิษย์ก็ตอบท่านไปว่าหากไม่มีฝนตกในระยะเวลาอันใกล้นี้ข้าจะลำบากเมื่อหลวงพ่อท่านได้ฟังคำของลูกศิษย์เช่นนั้นท่านก็พนมมือไว้บนอกหลับตานิ่งสนิททันใดนั้นท้องฟ้าที่สว่างอยู่ไม่มีเขาเลยว่าจะมีฝนตกก็มืดครึ้มลงเป็นลำดับปรากฏว่ามีเมฆฝนตั้งเขามาแล้วตกลงอย่างหนักอยู่นานประมาณเกือบ30นาทีปรากฏว่าน้ำไหลลงสู่สระวัดได้ถึงครึ่งสระทั้งสองลูกและเมื่อฝนขาดเม็ดลงลมหายใจสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมก็หยุดไปพร้อมกับสายฝน

บรรดาศิษย์ที่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อได้ตีกลองดังกระหึ่มไปทั่วบ้านหนองโพชาวบ้านทุกคนต่างรู้ว่าเป็นการบอกเหตุแจ้งการมรณภาพของหลวงพ่อเดิมทุกคนต่างพร้อมใจกันมุ่งหน้ามาสู่วัดหนองโพด้วยความเศร้าโศกเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของหลวงพ่อโขลงช้างที่เฝ้าวนเวียนอยู่รอบกุฏิหลวงพ่อต่างส่งเสียงร้องดังกึกก้องชูงวงเดินวนเวียนร้องแสดงความอาลัยหลวงพ่อเดิมพุทธสโรเกิดเมื่อวันพุธแรม11ค่ำเดือน3ปีวอกตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์2403อุปสมบทณพัทธสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีเมื่อวันที่31ตุลาคม2423เมื่อมีอายุได้20ปีมรณภาพเมื่อวันอังคารแรม2ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคม2494สิริรวมอายุได้92ปีพรรษาที่72หลวงพ่อเดิมพุทธสโรนอกจากท่านจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ทรงเวทวิทยาอาคมขลังแล้วในทางธรรมนั้นธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่ได้แสดงไว้เป็นอมตะวาจาดังนี้การฟังเทศพึงตั้งใจไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องไปสนใจภายนอกให้กำหนดไว้ภายในใจของตนเพื่อให้รู้รสของพระธรรมอย่างแท้จริงเพราะการฟังเทศนั้นท่านกล่าวไว้ว่าได้รับอานิสงส์ห้าประการซึ่งเกิดขึ้นในขณะฟังเทศส่วนผลประโยชน์ข้างหน้านั้นเป็นผลพลอยได้ส่วนหนึ่งต่างหากเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจึงปรากฏว่ามีพุทธบริษัทผู้สดับธรรมจากพระองค์แล้วได้สำเร็จรู้ธรรมต่อพระพักของพระองค์ท่านมีจำนวนมากเนื่องจากฟังเทศโดยตั้งจิตใจไว้อย่างถูกต้องไม่ได้มุ่งอดีตอนาคตไปจากความรู้ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่เฉพาะหน้าเพื่อสดับรับรสพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงในขณะนั้นพระองค์เสด็จออกทรงผนวดได้เสด็จออกด้วยความสนพระทัยในธรรมอย่างยิ่งและก่อนหน้าจะเสด็จออกก็ทรงสนพระทัยอยู่ก่อนแล้วเริ่มแต่ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่เป็นลำดับมาจนถึงวันเสด็จออกไปเสียจริงๆและทรงประกอบสมณกิจด้วยความเพียรและสนพระทัยต่อหน้าที่ของพระองค์นับแต่วันเสด็จออกครั้งแรกจนถึงวันตรัสรู้ไม่ทรงทอดทุระให้ขาดวรรคขาดตอนในทางความเพียรความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอพระพุทธเจ้านับแต่วันเริ่มประกอบความเพียรจนวันตรัสรู้ไม่ทรงท้อถอยในธุรกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนปรากฏเป็นผลประจักษ์พระทัยคือความเป็นศาสดาขึ้นมาในโลกอันดับต่อไปก็ทรงนำธรรมะที่ออกมาจากศาสดามาประทานแก่พุทธบริษัทโดยการแนะนำสั่งสอนไปตามแนวแห่งธรรม
ที่ทรงได้รับผลมาแล้วบรรดาสัตว์ที่ได้รับการถ่ายทอดพระธรรมจากพระองค์ต่างก็มีความชื่นบานหันษาต่อรสพระธรรมนำไปปฏิบัติได้รับผลจนกลายเป็นสาวกสาวิกาขึ้นมาเป็นลำดับทั้งภูมิแห่งธรรมของผู้บรรลุและจำนวนของพุทธบริษัทผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของพุทธบริษัทแต่ต้นมาดังจะเห็นได้แต่เรื่องแรกพระองค์เสด็จออกบวชในป่าบวชแล้วเที่ยวอยู่ในป่าในเขาไม่เคยสนพระทัยกับสิ่งใดและใครๆทั้งนั้นแม้แผ่นดินที่เคยปกครองให้บรรดาไพร่ฟ้าประชาชีได้รับความร่มเย็นในร่มเงาแห่งพระบารมีพระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์ด้วยความอาหารและอดทนต่อความ

เพียรไม่มีใครทำได้ยิ่งกว่าพระศาสดาของเราเพราะใจกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทั้งดวงผลที่ปรากฏจึงต่างจากโลกทั่วไปอย่างนี้แม้พระสาวกทั้งหลายที่ได้ออกบวชตามเสด็จพระองค์ท่านพอได้สดับอนุสาสน์จากพระองค์ว่ารุกขมูลเสนานังนิสายะปัพพชาตัทโวยาวชีวังอุตสาโหกรณีโยเท่านั้นบรรดาสาวกรู้สึกมีความพออกพอใจยิ้มแย้มแจ่มใสในพระโอวาทที่ทรงประทานให้พูดตามภาษาของเราก็ว่า

โน่นภูเขาโน่นป่ารกชัดโน่นชายเขาโน่นซอกเขาโน่นซอกห้วยโน่นลำธารโน่นเงื้อมผาโน่นหลังเขาโน่นไหล่เขาโน่นท่าน้ำลำคลองติดชายเขาแสนสบายไม่มีเครื่องกังวลจงพากันไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราตถาคตตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นเพราะสถานที่เช่นนั้นไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความคลุกคลีไม่ได้ตรัสรู้ด้วยความรื่นเริงบันเทิงตามกระแสแห่งตัณหาคือความทะเยอทะยานซึ่งเป็นเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาเป็นเครื่องฉุดลากไปเราตถาคตได้ตรัสรู้อยู่ในที่สงัดเช่นนั้นได้ประกอบความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นได้ปลีกจากฝูงชนทุกชั้นปลีกจากปราสาทและบ้านเมืองมาสู่สถานที่เช่นนั้นตถาคตทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความเพียรอยู่ในที่เงียบสงัดเช่นนั้นตถาคตไม่ได้ตรัสรู้อยู่ในห้องหอประสาทตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในทางสามแพร่งตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในตลาดตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในถ้ำกลางฝูงชนแต่ตถาคตได้ตรัสรู้ในที่อันเงียบสงัดวิเวกวังเวปราศจากสิ่งรบกวนใดๆตถาคตได้ถึงความเป็นบริสุทธิ์พุทธะเพราะสถานที่อันสงัดเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลายจงไปในสถานที่ที่เราตถาคตชี้บอกเถิดว่านั่นภูเขานั่นชายเขานั่นถ้ำนั่นร่มไม้ใบหนานั่นป่าทึบนั่นที่แจ้งอากาศโปร่งโล่งสบายนั่นเป็นที่วิเวกสงัดนั่นเป็นที่ไม่วุ่นวายไม่กังวลกับสิ่งก่อกวนทั้งหลายที่จะเอื้อมเข้าไปถึงสถานที่เช่นนั้นใครๆเขาไม่ต้องการขอให้พวกท่านทั้งหลายต้องการเป็นผู้หมดจนพ้นทุกข์ไปตามเราตถาคตแล้วไซจงพากันไปอยู่ตามสถานที่ที่เราตถาคตชี้บอกจะเป็นผู้สิ้นภพสิ้นชาติเกิดตายตายอันเทียบกับหลุมฐานเพลิงไปตามเราตถาคตได้ในวันนี้วันหน้าไม่ต้องสงสัยที่อธิบายผ่านมาแล้วอนุสาสข้อที่สองข้อต้นว่าปังสุกูรจีวรังเป็นต้นท่านทั้งหลายบวชมาแล้วพึงแสวงหาผ้าบังสุกุลที่เขาทอดทิ้งตามป่าช้าตามถนนหนทางนำมาประติดประต่อปะชุนกันเข้าเป็นผืนสบงจีวรสังฆาติพอได้ครองร่างและชีวิตสืบต่อเพศพรหมจรรย์ให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งสมกับเพศสมณะซึ่งไม่ใช่นักฟุ่มเฟือยโก้เก๋ครองตัวในปัจจัยสี่ด้วยความเป็นผู้มีธรรมคือความมักน้อยและสันโดษในปัจจัยสี่ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในบริขารส่วนจีวรที่คหบดีศรัทธาถวายด้วยมือก็พึงรับเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายทั้งเป็นความเบาใจของศรัทธาผู้อุปถัมภ์ดูแลข้อที่สามปินิยาโลปโภชนังเป็นต้นเราบวชในพระศาสนาแล้วอย่าเป็นผู้เกียจคร้านจงบิณฑบาตมาฉันด้วยกำลังขาแข้งของตัวโดยความบริสุทธิ์ใจ

บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจใส่บาตรให้เรามาฉันตามสมณประเพณีซึ่งปราศจากการซื้อขายการทำไร่ทำนาเหมือนประชาชนการบิณฑบาตมาฉันเป็นกิจวัตรชื่อว่าเป็นทางแห่งอาชีพที่บริสุทธิ์ของนักบวชพึงอุตส่าห์ทำอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายนำเรื่องของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกอรหันต์มาปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พอใจจนปรากฏเด่นแก่โลกทั้งหลายให้ได้สักการะบูชานับแต่เทวดาลงมาถึงมนุษย์ทุกชั้นไม่มีใครรู้และฉลาดสามารถอย่างประเสริฐเหนือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์ไปได้ขอให้เราทุกท่านโปรดทราบไว้อย่างนี้ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นแก่หลับแก่นอนเหล่านี้ใช่ทางประเสริฐและพ้นทุกข์พอจะสามารถยังทำอันประเสริฐให้ปรากฏในมโนทวารคือหัวใจของเราได้ความเคลื่อนไหวไปมาทุกๆอาการในอิริยาบถทั้งสี่พึงเป็นผู้สนใจต่อเหตุผลและสนใจในความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาอย่าให้ข้องแวะกับสิ่งใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความเนื่นช้าและเป็นมลทินแก่กายวาจาใจของตนจงเป็นผู้ยินดีต่อความวิเวกยินดีต่อการอยู่คนเดียวทั้งเรื่องของกายและจิตใจกับความเพียรเท่านั้นจงมีเข็มทิศคือความมุ่งมั่นตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ทุกๆกิริยาบถหรือทุกๆขณะจิตที่เคลื่อนไหวผลจะพึงได้รับจะเป็นเช่นพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกโดยไม่มีอะไรจะสามารถแยกออกได้เพราะเป็นทางสายเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่ประทานไว้เพื่อใครนอกจากจะเพื่อพวกเราผู้มีข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาประจำตนเท่านั้นดำเนินตามร่องรอยที่ประทานจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากความพ้นทุกข์และความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ภายในใจขอให้สำนึกตัวเสมอยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับซึ่งเป็นของเหลือวิสัยจงใคร่ต่อสติปัญญาและความเพียรของตนเสมอไปเรื่องความหลุดพ้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของตนการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลฟังด้วยความสนใจจริงๆฟังแล้วฝังลงที่จิตไม่ได้ปล่อยให้เรี่ยราหรือสักแต่ว่าฟังพอเป็นพิธีตกมาสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆแม้เราผู้เป็นนักบวชอยู่ขณะนี้การกระทำทุกๆอย่างก็ยังจะกลายเป็นพิธีถ้าไม่ได้สนใจและมีความมุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นอย่างเต็มที่แล้วอาการทุกอย่างมันจะกลายเป็นพิธีไปโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเดินจงกรมก็พอเป็นพิธีตามเวล่ำเวลาที่กำหนดสงสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ผลที่ปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับก็จะกลายเป็นอื่นไปได้เพราะเหตุใดทั้งที่ว่าเราเดินจงกรมแต่จิตกลายเป็นอื่นไปนอกจากหลักธรรม
ก็หลักธรรมเป็นอย่างไรหลักธรรมแสดงว่าเป็นผู้มีสติรับรู้ในประโยคความเพียรของตนเราจะกำหนดพิจารณาในธรรมะบทใดๆอาการใดๆถ้าจิตและสติไม่ดีติดต่อสืบเนื่องกันโดยลำดับในบทธรรมะหรืออาการนั้นๆปล่อยให้จิตเพ่นพ่านหรือเร่ร่อนไปสู่สถานที่และอารมณ์ต่างๆตามอำนาจของสิ่งยั่วยวนนั่นแสดงว่ากระแสของใจได้ไปสู่ความเป็นอื่นแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ผิดจากความเป็นธรรมกลายเป็นอื่นไปได้ถ้าไม่ได้สนใจในความเคลื่อนไหวของเราแล้วโดยถือเอาเพียงประโยคเบื้องต้นว่าเราทำความเพียรเท่านี้เราอาจจะมีความเห็นผิดไปตำหนิติโทษพระศาสนาว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยานิกธรรมพอที่จะนำผู้ปฏิบัติธรรมให้พ้นจากทุกข์ได้จริงสมกับที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วแท้จริงทั้งวันทั้งคืนกระแสแห่งใจของเราเอ็นเอียงไปสู่โลกตลอดเวลาคำว่าโลกทั้งโลกในทั้งโลกนอกพึงทราบว่าเป็นสภาพหนึ่งจากธรรมะที่พระองค์ทรงมุ่งหวังการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมุ่งไปในหลักธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เพราะเหตุนั้นประโยคแห่งเพียรทุกๆประโยคจึงเป็นไปเพื่อความแก้ไขมลทินจนหมดสิ้นโดยตลอดไม่มีอะไรเหลืออยู่จากนั้นก็กลายเป็นพุทโธขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาที่ท่านเป็นธรรมะทั้งองค์เพราะท่านปฏิบัติถูกธรรมเหตุกับผลจึงลงกันได้อย่างนี้ส่วนเราทั้งหลายเดินจงกรมนั่งสมาธิจริงแต่ก็กลายเป็นสมาธิหัวต่อนั่งหลับในสมาธิไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหรือกลายเป็นเรื่องประจำก็อาจเป็นไปได้ในบางรายนักปฏิบัติที่มีความดำริจงพิจารณาอารมณ์แห่งกรรมฐานของตนเพื่อความปลดเปลื้องจิตออกจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายโดยอุบายต่างๆจากความดำริคิดค้นไม่มีเวลาหยุดยั้งเพื่อเปลื้องกิเลสทุกประเภทด้วยสัมมากัปโปเป็นขั้นๆจนกำจัดกิเลสด้วยความดำริคิดค้นตลอดเวลาจนกิเลสทุกประเภทหมดสิ้นไปเพราะความดำรินั้นๆ นี่ก็จัดเป็นสัมมาสังกัปโปประการสุดท้ายแห่งการอธิบายปฏิปทาสัมมาวาจากล่าววาจาชอบที่กล่าวชอบทั่วๆไปก็มีกล่าวชอบยิ่งในวงแห่งธรรมะโดยจำเพาะก็มีกล่าวชอบตามสุภาษิตเป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ฟังกล่าวมีเหตุผลน่าฟังจับใจไพเราะสนองโสดกล่าวสุภาพอ่อนโยนกล่าวถ่อมตนเจียมตัวกล่าวขอบคุณต่อผู้มีคุณทุกชั้นเหล่านี้จัดเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งในวงแห่งธรรมโดยจำเพาะนั้นคือกล่าวในสันเลขธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสโดยถ่ายเดียวได้แก่กล่าวถึงเรื่องความมักน้อยในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยของพระกล่าวเรื่องความสันโดษยินดีตามมีตามได้แห่งปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยชอบธรรมกล่าวเรื่องอสังสัคคณิกาความไม่คลุกคลีมั่วสุมกับใครๆทั้งนั้นวิเวกตากล่าวความสงัดวิเวกทางกายและใจวิริยารัมภากล่าวเรื่องการประกอบความเพียรกล่าวเรื่องการรักษาศีลให้บริสุทธิ์กล่าวเรื่องการทำสมาธิให้เกิด
กล่าวเรื่องการอบรมปัญญาให้เฉลียวฉลาดกล่าวเรื่องวิมุตติคือความหลุดพ้นและกล่าวเรื่องวิมุตติญาณทัสสนะความรู้เห็นอันแจ้งชัดในความหลุดพ้นนี่จัดเป็นสัมมาวาจาส่วนละเอียดการกล่าวนั้นไม่ใช่กล่าวเฉยๆกล่าวรำพันกล่าวรำพึงกล่าวด้วยความสนใจและความพออกพอใจใคร่ต่อการปฏิบัติในสัลเลขธรรมจริงๆคำว่าสัมมากัมมันโตการงานชอบทั่วๆไปประการหนึ่งการงานชอบในธรรมะประการหนึ่งการทำงานโดยชอบธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเช่นการทำนาทำสวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหล่านี้จัดเป็นการงานชอบการปลูกสร้างวัดวาอารามและการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาก็จัดเป็นการงานชอบแต่ละอย่างละอย่างจัดเป็นสัมมากัมมันโตประการหนึ่งการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จัดเป็นการงานชอบความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจทุกอาการพึงทราบว่าเป็นกรรมคือการกระทำการทำด้วยกายการพูดด้วยวาจาและคิดด้วยใจเรียกว่าเป็นกรรมคือการกระทำทำถูกพูดถูกคิดถูกเรียกว่าสัมมากัมมันตะคำว่าการงานชอบมีความหมายกว้างขวางมากแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะน้อมนำไปใช้ในทางใดเพราะโลกกับธรรมเป็นคู่เคียงกันมาเหมือนแขนซ้ายแขนขวาของคนคนเดียวจะแยกโลกกับธรรมจากกันไม่ได้และโลกก็มีงานธรรมธรรมะก็มีงานธรรมด้วยกันทั้งนี้เนื่องจากภาวะของคนและการประกอบไม่เหมือนกันการงานจะถูกพิมพ์เป็นรอยอันเดียวกันย่อมเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผู้อยู่ในคฤหัสถ์ก็ขอให้ประกอบการงานถูกกับภาวะของตนผู้อยู่ในธรรมคือนักบวชเป็นต้นก็ขอให้ประกอบการงานถูกกับภาวะของตนอย่าให้การงานและความเห็นก้าวกายไขว้เขวกันก็จัดว่าต่างกันต่างมีสัมมากัมมันตะการงานชอบด้วยกันโลกและธรรมก็นับวันจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับเพราะต่างท่านต่างช่วยกันพยุงสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบการเลี้ยงชีพด้วยการรับประทานธรรมดาของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปประการหนึ่งการหล่อเลี้ยงจิตด้วยอารมณ์อันเกิดจากเครื่องสัมผัสประการหนึ่งการหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยธรรมเป็นขั้นๆประการหนึ่งการแสวงหาอาชีพโดยชอบธรรมปราศจากการร่นสะดมฉกลักของใครๆมาเลี้ยงชีพหาได้มาอย่างไรก็บริโภคเท่าที่มีพอเลี้ยงอัตภาพไปวันๆหรือจะมีมากด้วยความชอบธรรมก็จัดเป็นสัมมาอาชีโวประการหนึ่งใจได้รับความสัมผัสจากสิ่งภายนอกคือรูปหญิงชายเสียงกลิ่นรสความสัมผัสของหญิงชายและสิ่งของที่ถูกกับจริตชอบเกิดเป็นอารมณ์เข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานหายความโศกเศร้ากันแสงมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงใจกลายเป็นอายุวัฒนะขึ้นมาแต่ถ้าแสวงผิดทางก็กลายเป็นพิษเครื่องสังหารใจนี่ก็จัดเป็นสัมมาอาชีพสำหรับโลกผู้มีมัตตัญญูตารู้จักประมาณและขอบเขตที่ควรหรือไม่ควรการบำรุงจิตใจด้วยธรรมะคือไม่นำโลกที่เป็นยาพิษเข้ามารังควานใจตาหู
จมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์ให้พึงพิจารณาเป็นธรรมเสมอไปอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายจะกลายเป็นความฝืดเคืองขึ้นภายในใจการพิจารณาเป็นธรรมจะนำเอาอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจให้มีความชื่นบานด้วยธรรมภายในใจให้มีความชุ่มชื่นด้วยความสงบแห่งใจให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดแห่งปัญญาไม่แสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเข้ามาสังหารใจของตนพยายามนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงเสมออายตนะภายในมีตาหูเป็นต้นกระทบกับอายตนะภายนอกมีรูปเสียงเป็นต้นทุกขณะที่สัมผัสจงพิจารณาเป็นธรรมคือความรู้เท่าและปลดเปลื้องด้วยอุบายเสมอไปอย่าพิจารณาเป็นเรื่องของโลกแบบจับไฟเผาตัวเองจะกลายเป็นความร้อนขึ้นที่ใจจงพยายามกลั่นกรองอารมณ์ที่เป็นธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจตลอดเวลาอาหารคือโอชารสแห่งธรรมจะหล่อเลี้ยงและรักษาใจให้ปลอดภัยเป็นลำดับที่อธิบายมานี้จัดเป็นสัมมาอาชีวะประการหนึ่งสัมมาวายาโมความเพียรชอบท่านว่าเพียรในที่สี่สถานคือเพียรระวังอย่าให้บาปเกิดในสันดานหนึ่งเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปหนึ่งเพียรยังกุศลที่เกิดขึ้นและเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วอย่าให้เสื่อมสูญไปหนึ่งโอปนยิโกน้อมเข้าไปในหลักธรรมที่ตนกำลังปฏิบัติได้ทุกขั้นแต่ที่นี่จะน้อมเข้าหลักสมาธิกับปัญญาตามโอกาสทันควรพยายามระวังรักษาจิตที่เคยฟุ้งซ่านไปตามกระแสแห่งตัณหาเพราะความโง่เขลาฉุดลากไปหนึ่งความดิ้นรนกวัดแกว่งของจิตที่เคยเป็นมาจงพยายามทรมานให้หายทยศด้วยอำนาจแห่งสติและปัญญาเป็นเครื่องฝึกทรมานหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะแก้กิเลสทุกประเภทจงพยายามอบรมให้เกิดขึ้นกับใจของตนถ้าต้องการไปนิพพานดับไฟกังวลให้สิ้นซากจงอย่าเห็นศีลสมาธิปัญญาเป็นกรวดเป็นทรายศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นได้ปรากฏขึ้นกับตนแล้วอย่ายอมให้หลุดมือไปด้วยความประมาทจงพยายามบำรุงศีลสมาธิปัญญาทุกขั้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที่จนสามารถแปรรูปเป็นมรรคญาณประหารกิเลสแม้อนุสัยให้สิ้นซากลงเสียทีแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานที่เคยเห็นว่าเป็นธรรมเหลือวิสัยกลายเป็นธรรมประดับใจทันทีที่กิเลสสิ้นซากลงไปสัมมาสติความระลึกชอบได้แก่การตั้งสติระลึกตามประโยคความเพียรของตนตนกำหนดธรรมะบทใดเป็นอารมณ์ของใจเช่นพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นให้มีสติระลึกกับธรรมะบทนั้นๆหรือตั้งสติกำหนดในสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมทั้งกำหนดเพื่อสมาธิทั้งการพิจารณาเพื่อปัญญาให้มีสติระลึกในประโยคความเพียรของตนทุกประโยคจัดเป็นสัมมาสติที่ชอบข้อหนึ่งสัมมาสมาธิสมาธิที่ชอบได้แก่สมาธิที่สัมปยุตปัญญาไม่ใช่สมาธิแบบหัวต่อและไม่ใช่สมาธิที่ติดแน่นทั้งวันทั้งคืน
ไม่ยอมพิจารณาทางด้านปัญญาเลย

โดยเห็นว่าสมาธิเป็นธรรมะประเสริฐพอตัวจนเกิดความตำหนิติโทษปัญญาหาว่าเป็นของเก้ไปเสียสมาธิประเภทนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่จัดเป็นสมาธิที่ทำให้บุคคลพ้นจากทุกข์ไปได้โดยชอบธรรมส่วนสมาธิที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นั้นต้องกำหนดลงไปในหลักธรรมหรือบทธรรมตามจริตชอบด้วยมีสติกำกับรักษาจนจิตรวมลงเป็นสมาธิได้และจะเป็นสมาธิประเภทไหนก็ตามเมื่อรู้สึกว่าจิตของตนสงบหรือหยุดจากการคิดปรุงต่างๆรวมเป็นเอกเทศอันหนึ่งจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายจนกว่าจะถอนขึ้นมาจัดเป็นสมาธิที่ชอบและไม่เหมือนสมาธิซึ่งรวมลงไปแล้วไม่ทราบกลางวันกลางคืนเป็นตายไม่ทราบทั้งนั้นเหมือนคนตายแล้วพอถอนขึ้นมาจึงระลึกย้อนหลังว่าจิตรวมหรือจิตไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบนี่เรียกว่าสมาธิหัวต่อเพราะรวมลงแล้วเหมือนหัวต่อไม่มีความรู้สึกสมาธิประเภทนี้จงพยายามละเว้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วรีบดัดแปลงเสียใหม่สมาธิที่กล่าวนี้เคยมีในวงนักปฏิบัติด้วยกันวิธีแก้ไขคือหักห้ามอย่าให้รวมลงตามที่เคยเป็นมาจะเคยตัวตลอดกาลจงบังคับให้ท่องเที่ยวในสกลกายโดยมีสติบังคับเข้มแข็งบังคับให้เที่ยวกลับไปกลับมาและขึ้นลงเบื้องบนเบื้องล่างจนควรแก่การแล้วจะรวมลงและพักอยู่คราวนี้จะมีสติประจำอยู่กับองค์สมาธิจะไม่เป็นสมาธิหลับในอย่างที่เคยเป็นมาคราวต่อไปพึงทำตามแบบนี้จะเป็นสมาธิที่ควรแก่ปัญญาและมรรคผลต่อไปส่วนสัมมาสมาธิเมื่อจิตรวมลงไปแล้วมีสติรู้ประจำอยู่ในองค์สมาธินั้นเมื่อถอนขึ้นมาแล้วควรจะพิจารณาทางปัญญาในสภาวะธรรมส่วนต่างๆที่มีอยู่ในกายในจิตก็พิจารณาในโอกาสอันควรสมาธิกับปัญญาให้เป็นธรรมะเกี่ยวเนื่องกันเสมอไปอย่าปล่อยให้สมาธิเดินเหินไปแบบไม่มองหน้ามองหลังโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นสรุปความแล้วสติสมาธิปัญญาทั้งสามนี้เป็นธรรมะเกี่ยวเนื่องกันโดยจะแยกกันให้เดินแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้สมาธิปัญญาต้องผัดเปลี่ยนการเดินโดยมีสติเป็นเครื่องตามรักษาทั้งสมาธิและปัญญานี่แลปฏิปทาที่ได้อธิบายมาโดยอิงหลักธรรมบ้างตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมะหลายชั้นแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะนำไปปฏิบัติตามภูมิแห่งธรรมและความสามารถของตนในปฏิปทานี้ไม่เลือกว่านักบวชหรือคฤหัสถ์ใครสนใจปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้ผลคือวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นสมบัติเป็นสมบัติอันล้ำค่าของผู้นั้นเพราะศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ในมรรคนี้และเป็นเหมือนกุญแจไขวิมุตต์ทั้งสองให้ประจักษ์กับใจอย่างเปิดเผยอันหนึ่งท่านนักปฏิบัติอย่าเพิ่งเข้าใจว่าวิมุตต์กับวิมุตติญาณทัสสนะทั้งสองนี้แยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนหรือแยกกันทำหน้าที่คนละขณะที่ถูกไม่ใช่อย่างนั้น
ขาตัดไม่ให้ขาดด้วยขวานขณะไม้ขาดจากกันตาก็มองเห็นใจก็รู้ว่าไม้ท่อนนี้ขาดแล้วด้วยขวานเห็นด้วยตากับรู้ด้วยใจเกิดขึ้นในขณะเดียวกันฉันใดวิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะก็ทำหน้าที่รู้เห็นกิเลสขาดจากใจด้วยศีลสมาธิปัญญาในขณะเดียวกันฉันนั้นจากนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะปัญหายุ่งยากก็คือปัญหากิเลสกับใจเท่านั้นที่ใหญ่ยิ่งในไตรภพเมื่อปล่อยใจอันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดได้แล้วกิเลสซึ่งเป็นสิ่งอาศัยอยู่กับใจก็หลุดลอยไปเองศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะก็ปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงเรียกว่าต่างฝ่ายต่างจริงแล้วก็หมดคดีคู่ความลงเพียงเท่านี้ได้อธิบายธรรมะให้แก่นักปฏิบัติทั้งหลายโดยยกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกทั้งหลายมาเป็นแนวทางให้ท่านทั้งหลายฟังจะได้ตั้งเข็มทิศคือข้อปฏิบัติของตนให้เป็นไปตามพระองค์ท่านโดยไม่ลดละเมื่อศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมะที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญได้บริบูรณ์แล้ววิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะอันเป็นองค์พระนิพพานก็จะเป็นของท่านทั้งหลายอย่างไม่มีปัญหาเพราะเหตุนั้นธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวนี้ผู้ฟังจงเข้าใจว่ามีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านขอให้น้อมนำธรรมะเหล่านี้เข้ามาเป็นสมบัติของตนทั้งการดำเนินเหตุทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากเหตุอันดีคือวิมุตติพระนิพพานจะเป็นของท่านทั้งหลายในวันนี้วันหน้าโดยนัยยะที่ได้แสดงมาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สารคดีอมตะวาจาธรรมเทศนาพระอริยสงฆ์ได้ดำเนินมาถึงท้ายรายการแล้วเรื่องอัตตาชีวประวัติและคำเทศนาของพระคณาจารย์ในยุครัตนโกสินทร์นี้ยังมีอีกมากมายด้วยกันหลายสิบท่านซึ่งเราและคณะทีมงานจะได้นำมาเสนอท่านในลำดับต่อไปโอกาสนี้ขอกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพและบารมีของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพได้โปรดเมตตาประทานและอำนวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999

0: หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี4084474704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญสุขท่านโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทที่สนใจใช้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาพบกับญาติโยมที่เป็นโยพุทธิกะสมาคมแห่งนี้ก็มาเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นรายการของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องศาสนาก็เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวบ้านนี่สนใจเรื่องพุทธศาสนาถึงขั้นที่มาช่วยกันอย่างนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นกุศลอย่างสูงแล้วเอาสถานที่แห่งนี้ทำเป็นประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งสอนอบรมเด็กๆให้เกิดสติปัญญาแล้วก็ทำเป็นที่ประชุมบริหารงานของศาสนาสมาก็มองเห็นว่าทางพุทธศาสนาก็มีทางเดียวเท่านี้เองที่จะช่วยจันโลงจิตใจของชาวพุทธเราให้เกิดประโยชน์อย่างมากด้วยการนำธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราคำว่าธรรมะนั้นก็คือความหมายลึกและก็กว้างแต่เราออกกันง่ายๆก็เพียงว่าทำอย่างไรเราจะให้ใจของเราเนี่ยมีความสงบรู้จักกำจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อใจเราได้บ้างทีนี้จะไม่หมดไปสิ้นไปก็ขอให้มันหยุดยั้งสเต็กน้อยก็ยังดีเพียงว่าเรามีธรรมประจำใจอะไรไว้บ้างคือเราเริ่มต้นถึงขั้นไหนบางคนบางทีก็ไม่รู้ว่าคำว่าเริ่มต้นจะเริ่มต้นอย่างไรคือศึกษาธรรมะก็ไปศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้มาแล้วแต่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงแต่การศึกษาธรรมะบางครั้งก็ศึกษาสูงไปบางครั้งก็ศึกษาแค่ไม่เข้าถึงเปลือกไม่เข้าถึงแก่นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางคนเป็นชาวพุทธจริงแต่ว่า ไปติดพิธีกรรมอย่างเงี้ยสมมติว่าจะทำอะไรก็มีแต่พิธีกรรมจะทำบุญแต่ละครั้งก็มีแต่พิธีกรรมทั้งหมดไม่เข้าถึงเปลือกถึงแก่นเลยแล้วก็บอกว่าฉันเป็นชาวพุทธอันนี้ก็เป็นการพลาดโอกาสอย่างหนึ่งบางคนก็ฉันอยากจะเป็นชาวพุทธให้มันถึงแก่นเลยศึกษามันจิตเจรูนิกเรื่องพระนิพพานเลยอย่างเงี้ยก็เอาถึงนิพพานแต่เราก็ไปพูดกับใครไม่รู้เรื่องแม้แต่ในครอบครัวเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกับภรรยาก็พูดกันไม่รู้เรื่องภรรยาเราก็กลายเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรคนหนึ่งก็ไปเอาอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ไปสูงซะภรรยากับสามีจริงๆคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะสามีไปเรียนรู้ถึงนิพพานภรรยาก็เรียนรู้แค่แม่บ้านจริงๆภรรยาเรียนรู้ไปถึงนิพพานสามีก็เรียนรู้เป็นแค่พ่อบ้านแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วภรรยากลับไปบ้านก็สามีเนี่ยดื้อไม่สนใจธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะคือจะไม่รู้เรื่องไปคุยกับคนที่เพื่อนๆกันรู้เรื่องดีก็คุยธรรมะก็รู้เรื่องต่างคนต่างเข้าไม่ถึงไม่ถึงธรรมคือเรียกว่าไม่เข้าถึงด้านจิตใจกันสรุปแล้วสังคมก็เลยยังไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบที่จะนำธรรมเอามาปรับปรุงด้านจิตใจด้านสังคมได้แต่ถ้าพูดว่าเราปูพื้นฐานธรรมะกันเพียงง่ายๆเราแค่ว่าเราทำไมเราจะคุยธรรมะกันรู้เรื่องทำไมเราจะไม่เบื่อหน่ายในชีวิตที่เราเป็นอยู่คนที่ไม่มีธรรมะนี่จะมาเคยเห็นจะเห็นจากสภาพความเป็นจริงเช่นลูกสาวมาวัดก็พยายามไปชวนพ่อให้นั่งสมาธิพ่อก็บอกว่ามันเมื่อยนั่งไม่ไหวเอาละนั่งไม่ไหวก็ทำสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีทำไปแล้วพ่อก็บอกว่าดีแต่ทำมากไม่ได้ก็ไปชวนแม่มาวัดแม่ก็มาวัดมานั่งนั่งนั่งไปแล้วก็ไปไม่ไหววัดมันไกลก็ขอไปวัดข้างบ้านแต่พ่อกับแม่เนี่ยคุยกันไม่ได้คุยทางโลกก็ไม่ได้คุยทางธรรมก็ไม่ได้พอคนแก่แล้วก็หมดเสน่หากันพอเข้าวัย 60-70 แล้วความเสน่หาก็หมดก็คุยกันแล้วก็ต้องทะเลาะขัดคอกันเพราะมีแต่อารมณ์ที่ค้างอยู่เมื่ออดีตบางครั้งสามีบกพร่องบ้างบางครั้งภรรยาบกพร่องบ้างซึ่งปรับจิตใจกันไม่ได้ก็เอาจิตใจพวกนี้มาค้างอยู่บางครั้งสามีเคยเจ้าชู้เคยกินเหล้าเคยแสดงออกในทางไม่ดีทั้งที่เรื่องมันเก่าแล้วพอมาแก่ตัวภรรยาก็ยังค้างอยู่พอคุยเลยก็อดโกรธแค้นเอาเรื่องเก่ามาพูดไม่ได้แต่มาคนแก่แล้วจะมีแต่อดีตที่มันเก็บไว้มากอายุมากเท่าไรอดีตก็มากเท่านั้นอดีตจะตามมาเท่ากับอายุคนหนุ่มสาวก็มีแต่อนาคตฝังหวานไว้ว่าอนาคตเราจะต้องสร้างโน่นสร้างนี่ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่คนหนุ่มสาววัยรุ่นก็มีแต่อนาคตคนแก่ก็มีแต่อดีตนี่หมายถึงว่าคนไม่มีธรรมะนะก็จะอยู่ในอารมณ์สองฝ่ายอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ได้สนใจธรรมะเราก็ขวัญแต่จะสู่อนาคตอย่างเดียวไม่ได้คิดหาธรรมะเป็นอนาคตของตัวเองเมื่อแก่แล้วก็ไม่สนใจธรรมะก็คิดแต่เรื่องอดีตอย่างเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อหนุ่มสาวเราก็ไม่พบธรรมะไม่พบความสุขไม่มีทางดับทุกข์เมื่อแก่เฒ่าแล้วเราก็ไม่พบทางกลับมืดมนอันนี้หมายถึงว่าถ้าใครไปตกอยู่ในสภาวะนี้ก็หมายถึงว่าเราไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งหนุ่มสาวก็ไม่ได้ปูพื้นฐานแก่ก็ไม่มีที่พึ่งแล้วเป็นอย่างนี้กันมากมายเมื่อตอนหนุ่มสาวรักกันดีมีเสน่หาให้กันแต่พออายุมากแล้วคนเราก็เบื่อหน่ายกันทีนี้เมื่อเอาอดีตมาพูดแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันแล้วผลที่สุดอารมณ์นี้ก็ไปค้างอยู่กับลูกหนุ่มลูกสาวลูกชายที่เห็นพ่อแม่เข้ากันไม่ได้ก็เมื่อเข้าบ้านแล้วใจก็ไม่สงบตัวเหตุมาจากเรานี่เองนั้นเราพวกเราเนี่ยที่ยังไม่เท่าแก่ที่ยังพอที่จะแก้ไขอารมณ์ตัวเองได้ควรสนใจธรรมะที่สามารถจะรับฟังใครได้ ที่สามารถจะปล่อยวางได้ที่สามารถใครจะบ่นจะจู้จี้เราก็วางเฉยได้ให้เป็นคนเจ้าโทสะให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าเราทำอยู่ในลักษณะนี้ชีวิตในเมื่อบรรปลายแก่ก็จะเป็นชีวิตที่สงบถ้าเป็นชีวิตเริ่มต้นของหนุ่มสาวก็คือชีวิตที่พื้นเริงเบิกบานที่ไม่ได้หลงทำบาปเลยมากที่สร้างแต่กรรมกุศลอันดีอย่างที่วันนี้มีคนอายุหลายวัยเข้ามาทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งอายุมากถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าสังคมนี้จะมีความสุขได้หรือว่าชีวิตของโยมจะหาที่พึ่งได้ถ้าคนหนุ่มสาวที่มาในวันนี้ก็เราก็รู้ว่าจิตใจคนเราจะต้องเป็นไปตามธรรมะอย่างนี้ถ้าแก่เท่าอย่างที่พระท่านพูดเราก็ต้องเป็นอย่างนี้คนบางคนเคยบอกว่าไอ้เมื่อตอนก่อนมันก็คุยกันรู้เรื่องพออายุมากๆแล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าคนอายุมากก็ไม่ใช่ฉลาดในการพูดไม่ฉลาดในการทำที่ตอนหนุ่มสาวทำไมเราพูดกับลูกกับหลานกับสามีภรรยารู้เรื่องเพราะแก่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแสดงว่าแก่แล้วเราก็ไม่ฉลาดขึ้นเขาเรียกว่าโตแต่เปลือกขึ้นฉะนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ใช้ปฏิบัติธรรมไม่ได้หาธรรมะไม่ได้ทำใจของเราให้ฝึกให้สงบเมื่อเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิแล้วอย่างนี้เราก็เลยไกลอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ธรรมก็ไม่มีมีแต่อารมณ์โลภเมื่ออารมณ์โลภมากขึ้นมันก็มีแต่ความไม่ชอบใจมีแต่เจ้าโทสะมีแต่ความคิดนึกที่มันเป็นพยาบาทฝังไว้กลายเป็นคนหงุดหงิดฟุ้งซ่านมามองหน้าใครก็ไม่สบายสักทีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเหตุปัจจัยอยู่ที่เราควรจะหาธรรมะใส่ใจกันเสียก่อนที่เรายังมีอายุที่เราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมะที่จะช่วยเราได้นี่เราไม่มีอะไรมากคนเราเกิดมาแล้วมีกายกับใจที่เราเข้าไปดูเรื่องกายกับใจเราก็รู้ว่าใจเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะอย่างใดทุกวันนี้มันสุขหรือมันทุกข์มันมีศีลมีธรรมแค่ไหนเราควรจะฝึกเราให้ได้อะไรบ้างไปเป็นกำไรชีวิตของเราพอเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตายเนี่ยและปัจจุบันนี้เราได้อะไรเราได้ทำความดีให้ตัวเองไปที่ปลื้มใจแล้วหรือยังบางทีอาตมาถามบางคนบางโยมเป็นไงทำดีไว้เยอะหรือยังบอกทำไม่มากแล้วทำไม่มากแล้วก็บุญกับบาปเราใครมากกันมันพอๆกันเอ๊ะทำดีไว้เยอะเลยทำไมมันถึงพอๆกันไม่เห็นมีใครตอบว่าฉันเนี่ยไม่มีบาปเลยฉันมีแต่บุญถามกี่คนกี่คนที่ตามวัดตามบ้านตามเมืองก็ถามว่าเป็นไงโยมทำบุญได้พอแล้วยังทำไม่เยอะแล้วไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เพราะอยู่บ้านก็ทำความดีถามว่าบุญกับบาปใครมากกันพอๆกันตอบว่าพอกันทุกคนน้อยคนที่ตอบว่าฉันละบาปแล้วฉันไม่มีบาปแล้วฉันมีแต่ศีลแต่ธรรมฉันเอาแต่บุญไปแล้วมีบางคนก็ตอบว่ามีว่าพกทานแล้วไม่ตกไปในที่ชั่วแล้วฉันนี่ฉันเชื่อมั่นเลยว่าฉันตายนี่ไม่ไปนรกแล้วถ้ามีพุทธชาวพุทธเราเนี่ยพุทธอุบาสกอุบาสิกาได้ตอบว่าฉันไม่ตกนรกแล้วฉันเชื่อมั่นเลยฉันมีทางเดินที่ถูกแล้วอันนี้สบายใจได้บุคคลนั้นนะที่จะนำลูกหลานนำหมู่คณะไปได้นำสังคมได้ที่สามารถตอบได้ว่าพบทางสว่างแล้วเชื่อมั่นแล้วว่าฉันละบาปถูกแล้วบำเพ็ญบุญถูกบุญมีมากแล้วบาปไม่มีแล้วหรือว่าบาปเหลือน้อยแล้วอันนี้เมื่อเราไปปฏิบัติเท่านั้นเองโยมเพราะปฏิบัติเราจะมีแว่นใจคือแว่นใจหมายถึงมันสามารถที่จะไปส่องดูทางใจของเราได้ว่าอะไรที่อยู่ในใจของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันนี้เรามีบาปหรือมีบุญเราเห็นข้างเราไม่ต้องให้ใครไม่ต้องอาจารย์ไหนที่มาเล็งยามดูใจเราได้เราสามารถที่จะทำยามในเล็งยามดูใจว่าเราทำของเราดีแล้วรู้ว่าใจของเราเนี่ยสามารถที่จะทำให้เป็นสุขสงบแม้จะมีเวทนายามจะดับจิตอยู่ในระดับใดเราก็ยกจิตของเราพ้นจากเวทนาได้พ้นจากความท ุกข์ทั้งปวงได้

แล้วเราก็สามารถเกาะยึดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะทำให้พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในใจเราได้และสามารถทำมรรคถ้าทำให้เกิดขึ้นในใจเราได้แล้วก็สามารถยึดเหนี่ยวพระสงฆ์อริยเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราได้จริงๆบางคนเราไม่เข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนธรรมะนี่เราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนพระสงฆ์เราจะยึดเหนี่ยวไว้ตรงไหนจริงๆเวลาตายเนี่ยเราดับจิตไม่ถูกทำสมาธิไม่ได้บางทีเราไปนึกถึงว่าหลวงพ่อยะโสธรนะช่วยลูกด้วยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อพระแก้วนะช่วยลูกด้วยเวลาจะดับจิตนิยมถอดจิตนิยมไปนึกถึงพระไกลเหลือเกินนั่นไม่ใช่สมาธินั่นไม่ใช่พุทธะถ้าเราไปถอดจิตที่ว่าเราจะตายแล้วเราจะเอาจิตของเราไปยึดรัตนตรัยอย่างนั้นแล้วโยมก็ไปนึกถึงพระธรรมที่อยู่ในตู้เต็มเลยเราฉันได้สร้างไว้ที่วัดนั้นเจ็ดคัมภีร์วัดนี้เจ็ดคัมภีร์นึกถึงพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งของเราแต่เราก็ไปนึกถึงว่าเราได้บวชพระสงฆ์ไว้เท่านั้นองค์เท่านี้องค์แล้วก็ไปนึกถึงพระสงฆ์ที่เราได้ตักบาตรทำบุญอย่างนั้นอันนั้นเป็นการที่คนพุทธเรายังเข้าไม่ถึงพุทธนะไอ้นั่นหมายถึงว่าเข้าถึงพุทธศาสนาแต่เพียงเปลือกถ้าปฏิบัติก็ยังไม่รู้จักแนวทางที่ถูกต้องไม่สมกับที่ว่าเราเป็นสาวกหรือเป็นพุทธสาวกหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าถึงรัตนตรัยถ้าเราไปบอกภูมิจิตของพระโสดาบันที่ว่าท่านตายแล้วไม่ตกนรกเนี่ยโสดาบันนี่ท่านตายแล้วไม่ตกนรกเป็นคารวาสเนี่ยถือศีล5เนี่ยถือศีลแต่อุโบสถเนี่ยแต่ท่านตายไม่ตกนรกนี่หมายถึงท่านเข้าถึงพุทธะที่ถูกต้องท่านเข้าถึงธรรมะที่ถูกต้องและเข้าถึงพระสงฆ์ที่ถูกต้องคืออริยสงฆ์คือถ้าไม่ได้เข้าทุกวันนี้ชาวพุทธเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะแต่ที่นี้อาจจะไม่เป็นมากอย่างนั้นก็จริงอันนี้อาตมาก็พูดไปว่าเพื่อประโยชน์กับคนที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาที่ถูกต้องโดยมากเวลาจะดับจิตนี่นึกถึงพ่อไว้นะหลวงพ่อนั้นไกลเหลือเกินโยมอาตมาเคยลองนึกแล้วบุญกุศลที่เราทำไว้ไกลๆตัวเองเนี่ยนึกแล้วหิวข้าวเลยโยมนึกแล้วหิวข้าวเลยโยมไม่อิ่มเลยเมื่อก่อนอาตมาทุกดงเนี่ยไปไหว้ดอยสุเทพโอ้โหบุญเหลือเกินไปไหว้พระบาทคือบุญเหลือเกินอาตมาเดินทุกดงที่ไหนศักดิ์สิทธิ์อาตมาไปไหว้หมดเลยฝังลูกนิมิตอาตมาก็ฝังเกินกว่าเจ็ดวัดนึกว่าเราเนี่ยได้บุญมากเลยหลวงพ่อที่ไหนครั้งหลังอาตมาไปไหว้หมดไหว้แล้วไหว้อีกวนแล้ววนอีกเจดีย์ที่ไหนในเมืองไทยศักดิ์สิทธิ์อาตมาไปไหว้ให้มันหมดมันจะได้บุญเยอะๆเวลาเรามาทำกรรมฐานโยมพอไปนึกถึงบุญนั่นนะโยมหิวข้าวเลยท้องนี่แห้งหมดเลยโยมเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะนึกถึงหลวงพ่อองค์นั้นนึกถึงพ่อองค์นี้มันทำไมมันแห้งลงแห้งลงปีติมันดับไปไหนอ๋อเมื่อก่อนเรานึกถึงพระแล้วเราได้บุญมากเมื่อก่อนเรานึกถึงว่าเราไปไหว้ที่โน้นที่นี่มันอิ่มใจแต่พอเรามาทำสมาธิมันละเอียดไปกว่านั้นบุญทีนี้เราไม่นึกสิเราอดข้าวเจ็ดวันเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงบุญข้างนอกเนี่ยมันหิวทันทีเลยท้องนี่แห้งมันยิ่งอาการน้ำย่อยมันจะไม่พอแล้วมันจะออกทั้งกายมีเหงื่อซึมออกเราจะไม่นึกถึงพุทธเจ้าแบบนั้นเราจะไม่นึกถึงธรรมะแบบนั้นเราจะไม่นึกถึงพระสงฆ์อย่างนั้นเราจะเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ตัวสติตัวสมาธิตัวศีลเราจะไม่นึกเป็นรูปล่ะเราจะไม่นึกเป็นรูปเราจะไม่นึกเป็นเสียงเราจะไม่นึกเป็นกลิ่นเราจะไม่นึกเป็นรสเราจะไม่นึกในการสัมผัสถูกต้องเราจะยึดอยู่ที่นามธรรมอย่างเดียวเราก็เดินจงกรมให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงใครแล้วก็นั่งสมาธินี่ไม่ให้จิตนึกถึงใครให้มันมีสติอยู่ที่ว่าพุทโธอยู่ที่ใจนี้หมายถึงว่าให้รู้กายรู้ใจของเราว่าเรานั่งอยู่อย่างไรเรานอนอยู่อย่างไรเรากินอย่างไรเราคิดนึกอะไรเนี่ยเราก็ระวังความรู้สึกของเราไว้ที่ตัวเราเนี่ยไม่ให้จิตของเราปรุงแต่งอื่นพอทำในนั้นแล้วนะมันเกิดอิ่มขึ้นมาเองอารมณ์ผัสสะมันเกิดอิ่มขึ้นมาอิ่มขึ้นมาอ๋อพอเราทิ้งนิมิตไอ้ภาพบุญกุศลไกลๆตัวเองไม่ออกไปเหลือแต่จิตเอาไว้จิตล้วนๆเนี่ยเอาไว้ใจสติล้วนๆเนี่ยที่กายของเราเนี่ยเกิดอิ่มขึ้นมาจึงได้ว่าอ๋อบุญอยู่ตรงนี้เองดังนั้นเราวิ

หาบุญทับตายเลยนะบุญนี่เราวิ่งไปไฟเสร็แม้ตัวลอกเลยโยมตมาเดินทุดงไปหาบุญในตัวลอกเลยกลับมานี่ตัวลอกเลยเนี่ยมันลอกออกไอ้หนังเนี่ยลอกออกมันตากแดดผมจีวรผมไอ้ซิกไอ้ผมดองเลยนะกดสมัยก่อนก็หนักเหลือเกินกดยาวๆหลวงพ่อท่านเคยเดินทุดงแต่ท่านก็เก็บเอาไว้ให้ลูกชายเดินต่อแบกแล้วมันหนักไปวิ่งหาบุญถ้าเป็นไฟเลยโยมแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสำหรับชอบใจสำหรับชาวบ้านทุกคนที่เขาแสวงหากันโยมพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไปวิ่งหาบุญนั้นเนี่ยจนเยอะเลยปีหนึ่งหลายร้อยองค์อาตมาก็ลองไปหมดแล้วถึงได้รู้อ๋อบุญที่แท้จริงนะต้องทำ

สมาธิต้องให้ใจสงบต้องทำให้เข้าถึงแก่นบุญถ้าเราทำสมาธิไม่ได้เนี่ยเราจะไปนึกเอาบุญข้างนอกเนี่ยมันตั้งสติไม่ได้มันไกลใจด้วยเกินฉะนั้นพอรู้อย่างนี้แล้วอย่างนั้นยอดบุญของเรานี้ก็คือการศึกษาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสมาธิเนี่ยจึงได้เป็นพุทธเจ้าได้ท่านจึงได้สั่งสอนทุกวันนี้ว่ายอดบุญก็คือการนั่งสมาธิคือการปฏิบัติให้ใจสงบคือหมายถึงสงบเนี่ยถ้าเราไปเอาบุญข้างนอกเนี่ยมันมีความโลภมีความโกรธมีความเกลียดความชังมีอารมณ์วุ่นวายอยู่เรื่อยมันทำใจไม่ได้สักทีแต่พอเราทำสมาธิได้เนี่ยจิตใจมันจะเยือกเย็นลงความโกรธที่เคยมีอยู่ความพยาบาทที่เคยมีอยู่มันก็รู้จักตัดละเป็นจิตใจพวกเราก็เริ่มสบายขึ้นไอ้จิตใจที่เคยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะคิดตรงไม่ตกอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆกำจัดออกไปเองยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็เห็นบุญแก่นแท้พระพุทธศาสนาคือฝึกสมาธินี่เองฉะนั้นในวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็อยู่กับบุญนั่นเองเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนานอนภาวนาทำสติอยู่ตลอดวันเป็นยอดบุญตลอดวันอันนี้เราไม่ต้องไปไหว้ที่ไหนนะนึกถึงตรงไหนใจมันก็ศรัทธาไปหมดทีนี้นึกถึงหลวงพ่อนั้นก็มาอยู่ที่ใจนึกถึงหลวงพ่อนี้ก็มาอยู่ที่ใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เดินนี้ศรัทธาเริ่มใส่ในพุทธศาสนามากกว่าที่เราจะเดินไปไหว้ที่โน่นที่นี่แต่นี่หมายถึงว่าหลักการที่เราจะเข้าถึงบุญนะเราต้องฝึกจิตใจของเราก่อนแต่ก่อนเราไม่ได้มาฝึกอย่างนั้นเราไปวิ่งหาอย่างนั้นซะก่อนพอเราได้มาฝึกสมาธินี่เห็นว่าบุญนี่มันมีที่ใจนี่เองบาปมันมีที่ใจนี่เองสวรรค์มันมีที่ใจนี่เองนรกนิพพานมีอยู่ที่ใจนี่เองเราไม่ต้องไปนั่งดูที่ไหนนั่งดูที่ใจเราก็เห็นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนทุกคนให้มาดูที่ใจนี่เองแต่ทุกคนเลยไปเองเลยไปคว้าบุญทั้งนอกกันหมดแต่ว่าก็แปลกนิยมนะคนที่จะทำได้ต้องมีปัญญาบารมีต้องมองเห็นว่าบุญอันนี้เป็นของสูงมองเห็นว่าบุญอันนี้เป็นของนำไปได้แต่แม้เราจะไปติดบุญขั้นต้นเหมือนเดิมเอาแค่ตักบาตรอย่างเดียวพอแล้วได้บุญแต่ที่จริงแค่ตักบาตรนั่นเป็นเพียงการให้เท่านั้นเองนะให้กำลังกับพระให้กำลังกับบุคคลที่ไม่มีกำลังแต่ยังไม่ให้กำลังกับตนเองเลยเป็นเพียงให้กำลังกับพุทธศาสนาให้บุคคลนั้นไปทำความดีคือยังเป็นเพียงเบื้องต้นเป็นเพียงเปลือกแต่ว่าก็ดีแต่ถ้าเราจะให้เข้าถึงสัจธรรมหลักคำสอนที่ทางพ้นทุกข์จริงต้องเข้าถึงปฏิบัติบูชาเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วพอเราปฏิบัติด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเวลาเราจะเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรานึกถึงพระได้ทันทีเลยไม่ต้องคล้องที่คอเลยพอทำสติได้สมาธิก็เกิดไอ้สิ่งร้ายๆขึ้นมาก็หมดไปสมมติเราตกใจกลัวเนี่ยสมมติเราไปที่ตกใจกลัวเป็นขนาดกลัวมากๆเราจะไปวิ่งหาพระที่อื่นก็ไปไม่ทันแต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีพระที่ใจเนี่ยเรานึกทำสติได้ปุ๊บทันทีพอได้สติแล้วสมาธิเกิดมาความกลัวก็หายสมมติเราเกิดมีความโกรธขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะไปมัวกราบพระไหว้พระอยู่คงไม่ทันพอเรานึกถึงใจเราพอรับสติตั้งสติว่าเราโกรธหรือทำไมจึงโกรธเนี่ยพอเรามีสติว่าเราโกรธขึ้นมาพระเกิดคิดที่ใจเราก็ดับโกรธได้ทันทีฉะนั้นเรื่องวิธีการปฏิบัติสมาธินี่ที่เราได้ศึกษามาเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องเข้าถึงพุทธะในใจเราแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาพระไกลใจเราแล้วก็ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็คือสอนให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเองให้ท่านเห็นว่าพิจารณาเรื่องเบื้องต้นท่านสอนง่ายๆพิจารณาปัญจกรรมฐานพิจารณาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาพิจารณาว่าร่างกายเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปมันเปลี่ยนแปลง

ผมเนี่ยต่อไปมันจะเปลี่ยนจากดำเป็นขาวทิ้งไว้นานๆมันจะไม่สะอาดมันจะสกปรกและที่สุดมันจะหลุดไปมันจะหมดไปจากเรามันไม่เที่ยงแล้วก็ขนที่ร่างกายของเราเนี่ยมันงอกออกมาทุกทั่วตัวเราเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งนานๆขนเราเนี่ยจะไม่สะอาดจะมีเหงื่อใครซึมออกมาตลอดวันเนี่ยมันไม่สะอาดแล้วก็พิจารณาขนเป็นของไม่สะอาดแล้วก็เล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเนี่ยเล็บเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเล็บมันมีความสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงเราก็พิจารณาไว้ฟันในปากเราเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันเรานี่ก็ไม่สะอาดสกปรกและในที่สุดมันก็โยกมันก็ปวดมันก็คลอนมันก็หลุดไม่ใช่ของเราไปแล้วก็หนังที่ร่างกายของเราได้มาเนี่ยจากข้าวจากน้ำจากพ่อจากแม่ต่อไปเราทิ้งไว้นานๆไม่ซักไม่ล้างมันก็เปื้อนมันก็สกปรกและที่สุดมันก็เหี่ยวมันก็ผุมันก็พังมันก็แตกมันก็ละลายไปเป็นดินไปหมดท่านบอกว่านี่ธรรมะที่เอาออกมาจากตู้เอามาจากพระไตรปิฎกธรรมะที่เป็นที่พึ่งของคนได้คือมาพิจารณาตัวเองเห็นผมคนเล็บฟันหนังแล้วก็แยกรูปแยกนามคือแยกกายกับใจว่านี่ส่วนรูปคือธาตุดินน้ำไปลงนี่ส่วนนามคือความคิดนึกบุญกุศลดีและชั่วแล้วก็แยกว่าตนอันนี้มันสัมพันธ์กันอยู่ถ้าแยกกันไปแล้วมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาสักวันหนึ่งทุกคนก็เป็นเราก็ดีเขาก็ดีมีรูปมีนามเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันคือคิดเอาง่ายอันนี้หมายถึงว่าเราเข้าถึงพระธรรมแล้วพอเรามาพิจารณาขันห้าร่างกายของเราก็ปลงได้โอ้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องระลึกภาวนาไว้ให้ใจสงบพออย่างนี้เราก็เข้าถึงธรรมะในเริ่มมีสติขึ้นความหลงงมงายก็น้อยลงมีสติดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมีปัญญาใครมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรก็ฟังออกเอ๊ะมันจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนฟังไม่รู้เรื่องอะใครยังมาคุยธรรมะอะไรท่านไม่ฟังทั้งนั้นแหละแต่พอมาพิจารณาธรรมะมากมากขึ้นมามันก็มีความสว่างใจมันเกิดมีปัญญาขึ้นแล้วพระสงฆ์เป็นไงพระสงฆ์เราก็สรรเสริญพระสงฆ์ที่มีอารมณ์ที่มีอารมณ์ละกิเลสหมายถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ที่ปฏิบัติเช่นอย่างเมื่อว่าทำไมเราจึงต้องเอานึกถึงพระสงฆ์ดีๆพระสงฆ์ที่ดีๆคือเช่นอย่างสมัยนี้ก็เหมือนอย่างหลวงพ่อมั่นอย่างเงี้ยหรือหลวงพ่อสดอย่างเงี้ยเพราะท่านดีอะไรท่านดีด้วยศีลของท่านดีด้วยสมาธิของท่านเมื่อศีลสมาธิของท่านดีหมายถึงว่าท่านตั้งใจปฏิบัติกิจศาสนาถูกต้องตามธรรมวินัยและเชื่อว่าใจของท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์พ้นทุกข์ไปเนี่ยเราก็ระลึกถึงความดีของท่านเนี่ยใจของเราก็มีที่เกาะอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะปฏิบัติตามท่านการที่นึกถึงอริยสงฆ์นั้นทำให้ใจของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีกำลังใจบางคนก็คลาดแคล้วบางคนก็พ้นภัยบางคนนึกแล้วมันก็ทำให้ใจไม่สบายเวลามีทุกข์มีโศกขึ้นมาเรานึกถึงพระที่เราเคารพหรือนึกถึงธรรมะที่เราได้ปฏิบัติมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยว่างบำเพ็ญทุกข์ได้ความเล่าร้อนใจอะไรก็หมดการที่นึกถึงอย่างนี้ก็นึกมาบ่อยๆไว้ที่ใจเราเท่านั้นเองนึกที่ใจเราบ่อยๆพอเรามีการฝึกปฏิบัติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ามาเองจิตใจของเราก็จะมั่นคงเราไม่ต้องไปเสียเวลาที่เราจะไปแสวงหาบุญข้างนอกไกลเกินไปอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ทำให้ใจมันฉลาดขึ้นตอนนี้ที่เราเคยมองเห็นคนทำบุญโดยมากก็ทำติดพิธีกรรมที่ส่วนมากเนื่องจากบุญนั่นคืออย่างเช่นว่าไอ้สิ่งนั้นนะก็ทำมันก็ดีอาตมาก็ไม่ว่าอะไรนะโยมจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรให้มันมากมายก็เป็นเรื่องกำลังใจก็ดีแต่ว่าอย่าเอานั้นเป็นแก่นของศาสนาไม่ได้โยมต้องเอาแก่นของศาสนาคือตัวปฏิบัติธรรมที่ท่านบอกว่าอริยสัจ4อย่างเงี้ยที่อาตมาไม่กล้าพูดกับโยมก็เพราะว่ามันบางทีบางคนไม่เข้าใจเป็นธรรมะที่
ที่ขั้นพระโสดาบันเขาฟังเขารู้เรื่องหรือปุถุชนที่มีปัญญามากอริยสัจสี่ที่ว่าทำไมพุทธเจ้าจึงสอนทุกคนให้รู้จักคำว่าอริยสัจสี่ท่านบอกให้รู้จักแก้ทุกตัวเองนั่นเองคำว่าอริยสัจสี่นั่นหมายถึงว่ามันเป็นธรรมประจำใจของทุกคนที่มีอยู่แล้วก็พูดเลยถ้าผู้คนมีปัญญาเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็สามารถรู้จักธรรมะขั้นลึกซึ้งแล้วก็สามารถแก้ทุกข์ได้แล้วก็สามารถปิดอบายภูมิได้ท่านบอกว่ามรรคสัจเนี่ยมรรคสัจหมายถึงว่าจิตที่มีสติเนี่ยเข้าไปรู้จิตตัวเองเนี่ยจิตที่เข้าไปรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้ว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเรารู้ว่าอดีตอนาคตตรงอยู่ที่จิตตอนนี้เราก็ละจิตของเราเห็นจิตของเราท่านบอกนั่นแหละคือตัวละสมุทัยท่านบอกว่าไอ้ตัวที่ละสมุทัยนั่นหมายถึงมันปิดนรกไม่ตกนรกพระโสดาบันเป็นผู้เข้าไปรู้แล้วก็ไปปิดนรกได้ธรรมที่เป็นอริยสัจสี่เนี่ยรู้จักทุกที่มันเกิดกับจิตปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีแต่มรรคตัวมีปัญญานั้นเข้าไปรู้จิตว่าคิดไม่ดีแล้วก็พยายามตั้งสติไว้วางอุเบกขาแล้วเมื่อรู้จิตนั้นจิตนั้นก็ดับไปพอดับแล้วก็เป็นนิโรธก็หมายถึงเข้าไปรู้ทันเห็นทันนั่นเองก็เป็นผลก็คือความสุขผลนั้นเหนืออยู่เหนือกับความทุกข์อันนั้นที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาให้คุณมัวเรียกว่าเรียนรู้จักทุกรู้จักตัวสมุทัยที่มันทำให้เกิดทุกข์และตัววิธีทางดับทุกข์ก็คือการไปรู้เรื่องจิตตัวเองนั่นเองภาวนาเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของมรรคสัจภาวนาไปนี่มันจะเห็นอารมณ์ตัวเองหรือคิดโน่นหรือคิดนี่คิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่แล้วเราก็พยายามละเรื่องเก่าก็พยายามละเรื่องใหม่ทำภาวนาทำใจให้นิ่งอยู่เรื่อยเนี่ยพอเราทำได้แล้วนั่นคือมีองค์มรรคแปดมีสัมมาทิฏฐิที่ตั้งไว้ดีและทีนี้จิตมันก็ไม่เป็นบาปทำบุญทำกุศลอะไรได้หมดเลยคราวนี้ตักบาตรก็ได้บุญมากไหว้พระก็ได้บุญมากแต่ทำอะไรมันได้มากเพราะใจมันดีมากแต่คนเราทำใจความหงุดหงิดเนี้ยยังเคยเห็นบางคนเนี่ยพอมาทำบุญแล้วอารมณ์ไม่ดีพออารมณ์ไม่ดีทำอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดไม่จะตักบาตรใจไม่ดีบุญมันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราใจของเราดีเนี่ยทำอะไรมันเต็มไปหมดทุกอย่างในการเข้าถึงศาสนาก็เข้าถึงที่ใจเรานี่เองฉะนั้นญาติโยมถ้าต้องการจะเอาบุญกุศลซึ่งเป็นยอดของใจก็ต้องหัดทำสมาธิแล้วสมาธิเนี่ยจะเป็นครูสอนใจเราทำให้เราเห็นบุญละบาปทำให้เราซึ้งในคำสอนพุทธเจ้ายิ่งปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งฉลาดเท่านั้นที่ว่าเราหลงเราไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะกำจัดไปเองอาตมาเชื่อเหลือเกินวิธีทางสมาธิเนี่ยโดยการพิจารณาตามพระพุทธเจ้านะพุทธเจ้านี่เวลาใครมาบวชนะท่านให้กรรมฐานห้าหมดเลยโยมจะว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก็สุดแล้วแต่ถ้าใครจะมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็ดีหรือเป็นยติจตุจกรรมให้พระอานนท์หรือภาษาลีบุตรพระโมคคัลลาเป็นอุปัชฌายะก็ดีพระพุทธเจ้าเป็นเองก็ดีท่านจะให้กรรมฐานที่ตัวเราในโยมที่จริงกรรมฐานเนี่ยเมื่อก่อนจะมาฟังไม่เข้าใจบวชวันแรกจะมาฟังไม่เข้าใจออกมาต้องมาทำอีกเพราะอาจารย์ให้เป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจะบอกกับภาษาริบุตรว่าดูก่อนภาษาริบุตรบุคคลที่มาบวชในพุทธศาสนาเธอเป็นอุปัชฌายะน่ะจงให้กรรมฐาน5คนนะมันจะเหมาะกับจริตทั้งหมดตรงนั้นจริต6เนี่ยมันจะเหมาะกับหมดมันจะเข้าได้นะให้ภาษาริบุตรเนี่ยเป็นอุปัชฌายะแล้วให้กรรมฐาน5กรรมฐาน5ในเมื่อสมัยก่อนอาจารย์เก่าๆปฏิบัติกับโยมได้ผลมากประมาณรุ่นหลังนี่ก็ดัดแปลงออกไปหมดแต่ให้แต่ในโบสถ์เท่านั้นเองโยมอุปัชฌายะทุกองค์ที่จะมาเรียนเป็นอุปัชฌายะเนี่ยต้องสอบให้ได้กรรมฐาน5ก่อนต้องเป็นพระที่รู้กรรมฐานถ้าบอกกรรมฐานไม่ได้เป็นอุปัชฌายะไม่ได้ถ้าเรียนกรรมฐานไม่ได้เป็นเณรไม่ได้พอเริ่มเป็นเณรปุ๊บจะเรียนกรรมฐาน5เลยแต่ที่วัดสังฆทานน่ะพอเริ่มเข้าวัดต้องเรียนกรรมฐานเลยวันแรกก็ต้องเรียนกรรมฐาน5เลย
กรรมฐาน5นี่เป็นมูลรากของกรรมฐานทั้ง40เลยกรรมฐาน40นี่ยังต้องเป็นรองของกรรมฐาน5กรรมฐาน5คือเนี่ยเรียนอยู่ที่ผมสมัยก่อนท่านบอกว่าเกสาหมายถึงว่าผมเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแต่ก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมท่องอยู่5อย่างนี้เองพระบาองค์ท่องยังไม่ทันบวชเลยนะเกสาผมเกสาผมท่องพอพระโมกขลานมาโกนผมท่านนั่นแหละโกนครั้งหนึ่งโสดาบันโกนครั้งหนึ่งสกิทาคาโกนครั้งหนึ่งอนาคาโกนอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอรหันต์อนุโลมปฏิโลมหรือว่ากรรมฐานหน้าเนี่ยมันง่ายสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสมัยก่อนสอนสมัยก่อนทำไมถึงบวชแค่7วัน15วันบรรลุโยมเพราะมันเห็นที่ตัวเองมันเน้นธรรมะที่ตัวเองเพราะว่าของมองง่ายเนี่ยสมมติเรามานั่งมองสักพักมันก็เห็นพระองค์หนึ่งท่านเรียนกรรมฐานท่านไม่ได้ท่านมาบอกว่าท่านปฏิบัติอยู่3เดือนท่านมาอาตมาบอกท่านอยากได้กรรมฐานท่านมองดูมือท่านเถอะมองดูมือเนี่ยมองให้มันลึกเข้าไปจุดเดียวเนี่ยติดฝ่ามือมองจุดเดียวก็หลับตาลืมตาหรือว่าหนังเนี่ยท่านดูสัก3เดือนท่านก็ต้องได้กรรมฐานท่านทำตามโยมไม่กี่วันเราบอกท่านเห็นมือตัวเองมือหลับตาเห็นมือลืมตาเห็นมือหลับตาแล้วเข้ามันก็เห็นไปหมดเลยเห็นไปในทั่วร่างเลยแล้วเข้านั่งไปจะไปเห็นหวยเห็นอะไรบอกอย่าเลยจะไปเห็นหวยจะเห็นตัวเองเหมือนกันเห็นหวยรายโยมาส่งข้าวก็เอาก้อนตรวจไปวางเลข5ก็5ก้อนเลข3ก็3ก้อนเลข4ก็4ท่านให้หวยโยมก็ได้ไปกรรมฐานโยมมันออกไปอย่างนั้นเวลาเขาขับรถมาดังๆทำให้เสียงรถนั่นดับได้รถนั่นดับอย่างไรกรรมฐานมันมีอนุภาพไปได้โยมเวลาพวกงูพวกเงือมาเนี่ยงูจุดอางมาเนี่ยมาอยู่ทางข้างมันมีเมตตาไม่ทำพระกรรมฐานมันเป็นไปอย่างนั้นเราบอกไม่ใช่พระพุทธเจ้าทำไมสอนอย่างนั้นหรอกท่านสอนให้ดูตัวเองนี่พอแล้วเทวดาที่เราจะเข้ามองไปเห็นเทวดาได้โยมไปคุยกับเทวดาได้แล้วต่อไปก็แต่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ดูตัวเองแต่คนเราได้ใหม่มันก็อยากเห็นโน่นอยากเห็นนี่นี่ให้เรียนอยู่แค่มือเท่านั้นเองโยมสามารถที่จะไปเห็นอะไรได้ทีนี้เราไม่งั้นไปเอาคนยอดมาเลยโยมกรรมฐานนี่เรียนไม่ไกลตัวเองเลยโยมถ้าเรียนวิชาพวกที่เขาทำสมาธิแบบรักษาโรคนะโยมนะที่เขาทำสมาธิรักษาโรคเขาดูเขาทำให้สมาธิเนี่ยเกิดที่ตัวเองเขาทำแสงสว่างให้เกิดข้างในทำไปเพ่งไปตรงนี้จนเป็นการระบาดเนี่ยจนการระบาดท่านหายก็เป็นแสงสว่างกลมแล้วก็เข้าไปข้างในพอข้างในเอาดวงกลมไว้ข้างในได้แล้วตอนนี้พอเวลาจะรักษาโรคใครปวดหลังก็เอาดวงสว่างนั้นไปกำหนดที่ข้างหลังเลยมันจะหายทันทีใครปวดหัวก็แสงสว่างไปจับที่ศีรษะก็หายทันทีนี่เป็นวิธียานของสมาธิรักษาโรคก็เป็นได้สมาธินิยมแต่คนไม่รักษาอื่นก็รักษาตัวเองครูบาอาจารย์พระองค์เนี่ยก็รักษาตัวเองไม่ต้องไปรักษาใครแต่นี่หมายถึงว่าสมาธิเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราจะเรียนรู้ทางดับทุกข์นั่นคือการเรียนรู้ผมขนเล็บฟันหนังของเราเอาใจของเราเนี่ยมาไว้ที่เราบ่อยๆสิเราจะเอาใจไปไว้กับผมขนเล็บคนอื่นเนี่ยเราก็ทุกวันเนี่ยไปห่วงผมคนอื่นเล็บคนอื่นฟันคนอื่นหนังคนอื่นใจเราก็วุ่นวายไปปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะเราไม่ได้เอากรรมฐานพุทธเจ้ามาปรงพอกรรมฐานพุทธเจ้ามาปรงอยู่ที่ตัวเรามันสงบได้เกสาผมโลมาขนละขาที่จริงอยู่กับเราแต่แท้แต่เรามันไม่ได้คิดว่าเป็นองค์พระกรรมฐานแต่พระสมัยก่อนท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรมากท่านเอาองค์พระกรรมฐานมาพิจารณาชั่ว3วัน7วัน15วันกลายเป็นจตุธาตุไปได้สามารถเข้าฌานเข้าสมาบัติเป็นจตุธาตุไปได้มองเห็นร่างกายตัวเองเป็นธาตุมองเห็นคนอื่นเป็นธาตุเขาเรียนรู้อย่างนี้อยู่เรียนกรรมฐานเรียนธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เรียนจากตัวจากคนอื่นเรียนจากกายใจเรียนรู้ที่ผมขนเล็บฟันหนัง
เราอยากจะเห็นตัวเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องส่องกระจกเราก็นั่งให้เห็นตัวเองเหมือนส่องกระจกพอเราเห็นภาพตัวเองสักครั้งในยมนะปีติมันก็เกิดนั่งเห็นตัวเองได้นะคนเราเนี่ยนั่งเอาจิตตัวเองนี่เป็นกระจกเงาให้มองตัวเองว่ามองตัวเองได้ครั้งนึงเนี่ยมีความสุขกว่ามองคนอื่นร้อยครั้งพันครั้งและจะเป็นที่รักของตัวเองไม่จะทำให้ใจของเรานี่สบายขึ้นเป็นธรรมโอสถอย่างสูงเลยแต่ทุกๆวันนี้คนเราเรียนกรรมฐานเรียนไกลตัวเองไม่ได้เรียนที่ตามพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนเริ่มต้นอย่างนี้เองโยมปัญจกรรมฐานคือรูปกรรมฐานเบื้องต้นนะท่านบอกไม่ให้ลืมตัวเองเท่านั้นเนี่ยผมคนเล็บฟันหนังภาวนาย้อนไปย้อนมาเรื่อยแต่นี่บางคนไอ้มาว่าแค่ผมคนเล็บฟันหนังนี่มันจะมาศักดิ์สิทธิ์อะไรกลัวไม่ศักดิ์สิทธิ์สิแต่ไม่รู้เรานั่นน่ะธรรมะคือทางหลุดพ้นเราเห็นไปแล้วมันก็มันเป็นญาณมันเป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นญาณไอ้ญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันจะมีปัญญามีปัญญาไปรู้เห็นสภาวะความจริงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวธรรมที่ทำให้หลุดพ้นยิ่งกว่าความศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นเป็นธรรมที่ไม่ตายเนี่ยท่านี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้นะเราจะสบายใจมากโยมเราจะตัดความกังวลได้หลายๆอย่างเลยเรียนรู้แค่กายกับใจเกสาโลมานขาทันตาตะโชตะโชทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถ้ามันหลงมากๆแล้วก็พิจารณาไปถึงเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกหัวใจตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่พิจารณาอาหารเก่าใหม่ที่เรากินเข้าไปถั่วบ้างข้าวสุกบ้างพริกบ้างขนมสดบ้างผลไม้บ้างอะไรกินเข้าไปแล้วก็ไปนั่งพิจารณาเป็นนั่นเป็นนี่ไปมันก็หลงน้อยลงในกรรมฐานพุทธเจ้าเรียนง่ายๆอยู่เรียนให้รู้ที่ตัวเองนี่เองทีนี้เรากลัวว่าจะไม่สำเร็จใช่ไหมโยมบางคนไหมมาเรียนง่ายๆกลัวไม่สำเร็จแต่ที่จริงอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าแสวงหาเหลือเกินพุทธเจ้าแสวงหามาถึง6ปีสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมาครับท่านมาบอกให้พระโมคคัลลา7วันบรรลุพระสารีบุตร15วันบรรลุมาบอกให้ปัญจวัคคีย์พักเดียวบรรลุโสดาบันท่านบอกเรื่องนี้เองเรื่องอนาปานุสติให้รู้จักลมชักเข้าชักออกอยู่ในกายสอนจะเรื่องกายเรื่องใจว่าจิตอย่าได้น้อมไปสู่บ้านเรือนเพราะมันเป็นภาวะที่ทำให้เกิดทุกข์มากควรสงบระงับที่ใจเราไว้บ้างเนี่ยการสอนในนี้จึงได้บรรลุง่ายโยมสมัยก่อนพุทธเจ้าหยิบยกเอาอย่างนี้เท่านั้นเองเรื่องดินน้ำไฟลมพุทธเจ้าเอาเรื่องธรรมชาติมาสอนเรื่องจริงๆเรื่องของกายกับใจเรื่องของสมมติอันนี้ให้รู้เท่านี้ที่อาตมาเชื่ออย่างนี้นะพอจะมาเรามาทำกรรมฐานครูบาอาจารย์โอ้ไอเราไปทำเรื่องง่ายเป็นยากน่าจะทำเรื่องง่ายมันง่ายทำเรื่องยากมันง่ายทุกวันนี้โอ้ตอนนั้นจะไปเรียนกรรมฐานโอ้ต้องขึ้นขันห้าต้องมีเทียนห้ามีดอกไม้ห้ามีเงินอะไรห้าก็พระไม่มีเงินจะไปเรียนกรรมฐานไม่ได้เลยพอมาเรียนกับหลวงพ่อละวันนี่กรรมฐานทำง่ายง่ายตรงที่เราต้องการนะไปเรียนกับอาจารย์อื่นยากหมดเลยโยมจะไปเรียนให้อยู่โยงคงกระพันทำอะไรต่ออะไรให้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรียนยากต้องยกครูบางครูบอกต้องมีหัวหมูใบสีต้องมีควายเกือกอะไรเงี้ยจะไปเรียนวิชาหายตัวต้องมีของมากพอมาเรียนกับอาจารย์บอกท่านนี้บอกเอ๊ะมันง่ายไปซะอีกแล้วทำไมง่ายใจกรรมฐานเนี่ยมันจะได้ผลด้วยแต่พอมาทำละอูไม่ใช่เรื่องง่ายจิตนี่ประคับประคองยากที่สุดกว่าจะให้มันเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเอาจิตมาไว้กับเล็บเนี่ยกว่าจะให้มันเป็นเล็บนี่ยาก3เดือนจริงๆมันยังไม่ยอมเป็นเอาจิตมาไว้กับเส้นผมให้อยู่กับเส้นผมมันไม่อยู่อย่างเงี้ยอยู่กับคนอื่นเป็นนึกถึงผมก็เลยเรามันนึกได้เป็นนึกถึงหน้าก็เลยเราปรากฏใช่ไหมไอ้หน้าตัวเองเนี่ยอยู่กับตัวเองมองไม่ออกมันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะของไกลตัวเองกลับมองยาก
ไอ้ที่อยู่ไกลตัวเองเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดนึกปุ๊บเห็นหน้าเลยเออทำไมมันง่ายจริงแต่มันฟุ้งซ่านทันทีพอไปนึกถึงเพื่อนต่างจังหวัด

สร้างทันทีแต่พอนึกถึงหน้าตัวเองเนี่ยสงบทันทีแต่มันไม่ค่อยยอมจะไม่ยอมอยู่มันคอยจะไปหาหน้าคนอื่นไงวิธีดับทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองพอเรามารู้ใจตัวเองดับทันทีพอเราลืมใจตัวเองเราทุกข์ทันทีเกิดขึ้นทันทีไปยึดถือคนโน้นคนนี้ทันทีอันนี้ศึกษากรรมฐานพุทธเจ้าอยู่พอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมโยมข้างหลังเข้าใจไหมเห็นลูกกลับไปบ้านทั้งหลายคนคงไม่เข้าใจอย่างนี้ต้องไปไอ้คนที่ไม่เข้าใจต้องไปทำนิยมมีอาจารย์คนหนึ่งแต่อาตมาไม่เรียนเองแต่ก็เคยผ่านมาเอาไอ้นั่นอะไรไอ้พวกว่าน108มาใส่ก็เคี่ยวน้ำมันทำพิธียกมาเอาน้ำมันกันมาแก้ปวดแก้เมื่อยได้โอ้โหคนเต็มเลยโยมคนเต็มเลยคนโน้นก็จะเอาน้ำมันเลยแต่อาจารย์ต้องกวนให้ดูก่อนนะอาจารย์ให้ดูกวนให้ดูก่อนพอกวนน้ำมันได้ทุกคนมาขอกันใหญ่เลยเท่านี้ไม่พอหรอกโยมมาทั้งหมดหมู่บ้านเนี่ยนี่ธรรมะอย่างนั้นโยมคนชอบอย่างนั้นอาตมาก็รู้ว่าคนชอบนั้นแต่อาตมาไม่ชอบอย่างนั้นไม่อยากให้คนมันหลงอยากให้คนได้ที่จะรู้ทั้งของทั้งคนก็ยังดีดีกับคนโง่รู้มากๆทำผิดๆมากๆวิชาพวกนี้อาตมาก็เคยไปศึกษาไปที่สิงห์บุรีตอนนั้นออกธุดงค์ปีแรกตัวลูกศิษย์มาเล่าผมก็ใช้วิชาเนี้ยตอนวันนั้นเราไปปรับกฎบอกว่าวันหนึ่งไม่รู้อาจารย์เสียท่าหรือไงไปที่นครปฐมไปกวนน้ำมันกันที่นครปฐมตั้งนานแล้วนะอาจารย์เกิดอาจารย์เป็นพระลูกศิษย์เป็นโยมลูกศิษย์ก็ไม่รู้หนังสือนะแต่ว่าหอบไอ้เครื่องสักการะทำพิธีกรรมไปตามอาจารย์ไปหากินตามวัดต่างๆที่ดังนะครับก็ทำกระทะเคี่ยวน้ำมันเอาว่านรถแปดมาครับคนก็พอทำพิธีแล้วคนก็โฆษณาคนก็มากันเยอะสิอยากจะได้น้ำมันแก้ปวดแก้เมื่อยคนก็มาอาจารย์เกิดใจไม่ดีไงวันนั้นเข้าสมาธิไม่ได้จุ่มละไม่กล้าจุ่มอยู่คนว่าอาจารย์ทำนี่อาจารย์หลอกแล้วงั้นมาหลอกแล้วงั้นถ้าทำจริงก็ต้องจุ่มได้จริงอาจารย์เลยตัดสินใจจุ่มทั่วมือพองมาเลยโหคนมันหาว่าหลอกเลยตอนนี้ไม่เก่งจริงลูกศิษย์จะทำไงเดี๋ยวโดนประชาทันแน่เลยเนี่ยมาหลอกขายของไอ้เราก็ทำไงแกก็บอกตัดสินใจนึกว่าอาจารย์คงไม่มั่นอะไรสักอย่างคงขาดครูอะไรสักอย่างแกก็บอกเอาเนี่ยเอาหลักของพุทธเจ้าแกบอกแกไม่มีอะไรแต่พุทโธเนี่ยพุทโธเดินวนขออะไรจากครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์ลูกจนท่าแล้วเนี่ยขอให้มีที่พึ่งทางใจสุดท้ายก็เดินพุทโธวนกระทะสามรอบกดพรวดไปเลยโยมไม่พองหรอกเย็นลงครับเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์เป็นคนจุ่มก่อนแล้วลูกศิษย์ก็จึงจะคนตามแต่คราวนี้อาจารย์จุ่มพองลูกศิษย์ก็เลยตัดสินใจพอคนได้คนก็เฮมาเลยเอาเลยคราวนี้ขายไม่หวั่นไม่ไหวเลยคราวนี้อาจารย์ก็เป็นนั่งรักษาแผลตัวเองใจไม่มั่นเนี่ยลูกศิษย์พุทโธนี่แหละโยมไม่รู้จริงแกก็เล่าจะมาฟังเออดีเหมือนกันสมัยก่อนจะมาได้ทุดงได้ความรู้เยอะเลยประสบการณ์สมัยก่อนได้ทั้งยาได้ทั้งความรู้เลยจะมีคนมาถ่ายทอดให้เรื่อยๆเราเที่ยวทุดงสังเกตที่ไหนมีคนเก่าคนแก่ให้ยาดีๆของดีๆมาเปิดเผยให้พระทุดงไอ้เรื่องนี้จริงอยู่โยมทำแล้วความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเรียกร้องศรัทธาโยมได้เร็วแต่มันไม่ดำรงพุทธศาสนาให้มั่นคงให้ดับทุกข์ได้มันเป็นของฉาบฉวยเป็นของที่ไม่มีแก่นสารอะไรพระธรรมศึกษาแล้วก็เลยเห็นว่ามันเราไม่เอาพอไปที่บุรีรัมย์พระธรรมไปปรากฏเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ตัดผม10ปีตัดไม่เข้าหรือไม่อยู่ในถ้ำแต่เวลามาคนกระดูกหักตามโรงพยาบาลอะไรเลยตกลบตกลาครับมาหาท่านจะต่อได้ดีเลยบอกถ้าจะเรียนก็ไปเรียนกับท่านเองแล้ว
ไม่เอาไอเดียนี้ก็ไม่เอามันไม่ใช่ทางดับทุกข์หมอโรงพยาบาลก็มีนะเขาเก่งกับหมอนั้นก็ต่อกระดูกได้วิชาได้สมาธิก็เลยเห็นว่าคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาแบบนี้มีมากเลยทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีบอกว่าจะทำอะไรแก้ทุกข์ได้ก็มาสมัยก่อนเขาบอกว่าตอนที่จะมาไปอยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นเองนะที่สุพรรณหมอเคี่ยวตะกั่วอยู่นี่จะมาได้เองตัวเองก็เชื่อตอนนั้นอายุ10เป็นเองเกิดมีของหายที่วัดมีแว่นตามีนาฬิกาปากกาของพระหายเนนก็มากเด็กวัดก็มากจะทำไงดีเขาก็ไปเชิญหมอที่สวนแตงมาหมอสวนแตงก็คนอายุเราสัก50 60ได้มาก็ทำพิธีเอาตะกั่วมา3กิโลโยมตะกั่วมาเคี่ยวที่หน้ากุฏิอาจารย์เลยจะมาหลอกเด็กมั้งเคยเขาบอกว่าโบราณใครทำผิดจิ้มตะกั่วเราได้รู้มานานไอ้จิ้มตะกั่วเนี่ยวันนี้ก็จะทำจิ้มตะกั่วพวกเราจะต้องโดนจิ้มด้วยมันจะหลอกกันจริงหรือเปล่าเขาก็ทำจริงไฟมากรเอาตะกั่วใส่โบกกระทะนี่แดงเลยนะโยมนะกระทะนี่แดงเราบอกว่าถ้าหมอไม่จิ้มเราก็ไม่จิ้มหรอกถ้าหมอจิ้มเนี่ยจิ้มแต่หมอเขาก็ซื่อนะเขาก็ทำพิธีเสร็จแล้วก็สวดมนต์อิติปิโส3จบแล้วหมอเนี่ยก็เอามือเนี่ยช้อนเอาขี้ตะกั่วออกช้อนเอาขี้ตะกั่วออกตะกั่วนี่เคี่ยวเป็นน้ำเลยนะโยมขาวช้อนเอาขี้ตะกั่วออกเอ๊ะหมอช้อนได้นะแล้วก็พอทำพิธีเสร็จก็บอกให้พระเนี่ยให้เนนกับเด็กเนี่ยสวดอิติปิโส3จบเขาจะไม่เอาพระถือว่ารับของไม่ได้ถือว่าเนนกับเด็กเนี่ยสามารถจะเอาได้ของมีค่าให้สมภารจุ่มก่อนบอกท่านอาจารย์จุ่มก่อนเนนจะได้ไม่กลัวบอกเคยเขาประกาศว่าถ้าบุคคลใดเห็นก็ดีรู้ก็ดีถือไม่รับแต่รู้ว่าใครรับจิ้มไม่ได้ถ้าจิ้มแล้วติดด้วยกันถือว่าไม่บริสุทธิ์ถ้าเห็นก็ดีรู้ก็ดีปิดบังไว้อย่าจิ้มนะจิ้มแล้วนิ้วด้วนนะนะแกก็เล่าบอกคนที่ดอนจะดีนิ้วด้วนมาเมียน้อยก็มีหลวงเมียน้อยไปรับเงินในกองกลางของสามีไป 5,000 แต่ในบ้านนั้นก็โทษใครไม่ได้เมียหลวงก็ไม่รับเมียน้อยก็ไม่รับก็เลยเอาแกไปทำพิธีจิ้มตะกั่วไอ้เมียหลวงมันก็ถือว่าบริสุทธิ์ไอ้เมียน้อยก็ถือไอ้เมียหลวงจิ้มได้ก็จิ้มได้หมอหลอกกันพอถึงเมียหลวงจิ้มในบ้านจิ้มหมดเมียน้อยก็จิ้มพอจิ้มตะกั่วติดหมดเลยร้องเกือบตายนิ้วนั่นร่วนเลยแกก็บอกงั้นแล้วก็แกไม่ขู่หรอกพอแกจิ้มแล้วมันแกจิ้มอาจารย์จิ้มอาตมาก็เลย แต่ตอนนั้นนะเรามันเป็นเด็กที่ชอบลองแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรหรอกตกลงเนนเด็กทั้งหมดก็ตกลงจิ้มอาตมาจิ้มเป็นคนแรกเลยถือว่าอาจารย์จิ้มได้หมอจิ้มได้อาตมาจิ้มให้หมดภาระเลยคนอื่นเขายังไม่กล้าอาตมาก็ขอจิ้มก่อนเลยแต่ตัวเล็กก็ทำได้แต่อารมณ์ก่อนเหรออารมณ์อาตมาก็จิ้มปุ๊บไปมันอุ่นดีเนาะคนนี้ก็ไอ้ความเป็นเด็กนะจิ้มอีกทีหนึ่งที่จริงให้จิ้มทีเดียวจิ้มไปครึ่งนิ้วโยมพออีกทีลงไปนิดนิ้วเลยไปโดนกระทะเลยไปโดนกระทะร้อนนะตรงกระทะนั่นร้อนแป๊บนึงเราก็เลยหยุดแต่ตะกั่วไม่พุ่งนิ้วเราเสร็จแล้วพวกเนรก็จิ้มกันหมดเลยเนร30พระองค์เด็กอีก50กว่าคนจิ้มเหลือเนรองค์สุดท้ายอ่ะเนรองค์นั้นน่ะเนรองค์นั้นมันเด็กจัดกลัวน่ะกลัวมากเลยในนั้นตาขาวมาเล่นกระท่านเนี่ยไม่กล้าลงเขาก็ได้ในตรงนี้เอาหรือเปล่าถ้าบริสุทธิ์จิ้มมาจะมันก็กลัวอยู่เงี้ยโยมไม่มีสมาธิก็จิ้มได้จิ้มรักจิ้มรังหัวสุดถ้าไม่เอาต้องจิ้มนะว่างั้นเนี่ยก็เลยจิ้มมันก็ไม่ติดนะทั้งที่ใจไม่มีสมาธิก็ไม่ติดเป็นเพราะจับมือใครดมไม่ได้เข้าใจว่าวัดนั้นมีทางออกเข้าเยอะคงเด็กๆที่มาเที่ยวคบกันเนรกันเด็กคงจะช่วยเอาไปภายในวัดคงจะไม่มีใครเอาแล้วบอกวิชาเนี่ยนะครับใครอยากจะเรียนก็เรียนนะครับผมแก่นะต่อไปผมตายวิชาจะสูญผมอุตส่าห์เรียนมาเนี่ยวิชาเนี่ยเรียนกันไว้เถอะไม่มีใครอยากเรียนโยม

พราะมันจะต้องไปจิ้มตะกั่วเนี่ยเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเกิดมันไม่ขลังงอแงนิ้วด้วนเด็กอาจารย์แต่ไม่มีใครเรียนศูนย์อยู่วิชานี้ศูนย์นี่ต่อไปคนรุ่นหลังจะเล่าไม่เชื่อเลยนะแต่อาตมาเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อใครถ้าไม่ประสบจริงก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ไปจิ้มมาเองจริงแล้วว่าเชื่อเรื่องนี้จริงว่าอันนี้วิชาพวกนี้เราก็รู้ว่าทำแล้วคนชอบแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางพุทธศาสนาทำแล้วไม่เกิดสติปัญญาอะไรคือว่ากรรมฐานเนี่ยที่เราเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นแหละที่จะศักดิ์สิทธิ์ที่จะวิเศษถ้ามีสมาธิตัวนี้แล้วทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างขอให้มีสมาธิก็ได้ครับเมื่อก่อนเราจะมาเคยนั่งอยู่ประชาเคยนั่งทำใจว่างๆเพราะทำไปยุงมาเนี่ยนะยุงมามันถึงมากัดมันกัดแล้วปากมันก็คดกี่ตัวกัดปากคดเลยยุงนี่ปากมันเสียมันนั่นในประชาตอนนั้นนั่งอยู่3ปีพอมากัดแล้วก็กัดไปกัดมากัดไม่ได้กินเลือดแล้วกัดแล้วก็ปากคดแล้วไม่เคยเห็นยุงกัดคนปากคดนะแต่ก่อนมันกัดทีไรได้ทุกทีเลือดนะทีนี้มันกัดไปแล้วมันทับปากมันคดอยู่ต้องหลายวันมาวิธีทำสมาธิอย่างนี้ยุงก็กัดไม่เข้าถ้าเอาวิธีนี้ไปเล่นวิชาอยู่ยงคงกระพันไปเสกไปเป่าไปเป็นเกจิอาจารย์ท่ามันสันดานแล้วดูเลยคงใช้ได้เลยมันโอ้แล้วก็ลองทำอยู่หลายวันนะพอวันหลังก็ลองให้เข้าบ้างวันไหนถ้าไม่ต้องการให้เข้าเราก็วางจิตแบบนั้นเลยวางจิตกัดคดกี่ตัวก็คดหมดไม่ต้องนั่งหลับตาดื่มตาดูนี่เนี่ยดื่มตาดูมันกัดอ๋อแต่ว่าอาจารย์สั่งว่าไม่ให้ติดอะไรไม่ให้ทำอะไรมันเกินกว่าวิปัสสนากรรมฐานแล้วเวลาไปลองถ่ายรูปถ้าทำจิตตรงนั้นกล้องในกดจะเสียเลยเป๊ะนี่เสียเลยพอดีมีคนมาขอถ่ายรูปที่ประชาขอถ่ายไปที่เราก็เลยทำจิตแบบนั้นถ่ายไม่ได้ถ่ายกรุ๊ปมันเรานึกว่ามันเสร็จแล้วพอลืมตาบอกกายเสียแล้วครับมันกลัวใจคนนี้ไอ้กล้องมันเสียเงินนะขอถ่ายใหม่กำลังให้มันติดเถอะมันพอทำจิตไปตรงนั้นมันจะถ่ายเสียทันทีกายกล้องนี่เสียเลยบอกโอ้จะอย่างนี้แสดงว่าจิตวาระนี้ทำได้เลยไปเร่งเครื่องรางของขลังได้เลยแต่เราก็ไม่ได้เรียนช่วยเอาอย่างนั้นเรียนอย่างนั้นมันเหนื่อยจะตายเลยไปเป่าหัวก็จะตายต้องไปเสกต้องไปทำเป็นผู้พิเศษอันนี้ตมาเคยเรียนรู้มาทั้งประสบการณ์ทั้งเห็นแต่มันไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ก็เลยไม่สนใจคือไม่ใช่ไม่เคยผ่านไม่เคยเห็นสิ่งนี้เคยประสบมาพอเราทำใจเชื่อมั่นมันก็เป็นไปได้สิ่งนี้แต่ทางที่เป็นบุญกุศลเนี่ยทางสมาธิเนี่ยดีที่สุดเป็นทางที่ทำแล้วมันดับทุกข์ทำใจได้ก็เราก็เห็นว่านี่แหละประเสริฐที่สุดในพุทธศาสนาคือเราจะได้สร้างบุญกุศลบารมีของเราแล้วก็ในทางตัดบาปละทุกข์ไปได้

0: าก็จัดประเภทของพวกเราเป็นคนหลง
1: ใช่ไหมเอาแค่เราไปดูหนังนี่เราก็หลงแล้วใช่ไหมคนคณะหนึ่งเขาเอาบทบาทมาแสดงทำมาตีกันฆ่ากันร้องไห้เราก็เดือดเป็นเดือดเป็นแค้นไปกับคนที่เราชอบแล้วก็ร้องไห้ไปกับที่เขาแสดงแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันคนวงเดียวกันนั่นแหละมันแกล้งทำมายามันเกิดขึ้นไอ้คนดูก็โอ้ยเป็นจริงเป็นจังหมดเลยแหมตื่นเต้นแทบเปล่าเลยเหมือนอย่างที่มันไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยไอ้ภาพที่โยมจะเห็นว่าไอ้หนังมันถ่ายไปดวงจันทร์นั่นน่ะที่มันถ่ายว่าวิ่งไปดวงจันทร์ลอยหลบเมฆหลบดาวไปในแถวน่ะความจริงมันไม่ใช่หรอกภาพพวกนั้นมันเป็นอย่างนี้

0: กองถ่ายทำมันมีไอ้ดวงไอ้ดวงอพอลโลน่ะเฉพาะคนนั่งเท่านั้นไอ้คนนั่งมันก็นั่งโยกตัวของมันเนี่ยแล้วก็แต่งตัวชุดอวกาศแล้วมันก็ถ่ายเข้าไปตรงเนี้ยมันมีจอถ่ายเข้าคนเนี่ยแล้วมันก็ถ่ายเข้าไปอีกจอใหญ่พอถ่ายเข้าไปจอใหญ่เทคนิคที่การถ่ายเนี่ยมันจะเห็นเป็นไอ้อพอลโลวิ่งเข้าไปบนอากาศเลยเพราะมันมีฉากอวกาศเราจะเห็นว่ามันวิ่งหลบดวงดาวเป็นแถวแท้ๆมันไม่ไปไหนมันนั่งอยู่โยกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่เทคนิคของมันเราก็ตื่นเต้นว่าโอ้โหมันไปโน่นไปนี่อะไรใช่ไหมแต่แท้ที่จริงเปล่ามันนั่งอยู่ตรงนั้นมันโยกเครื่องตรงนั้นเองแต่การเทคนิคถ่ายทำจะเห็นว่ามันลอยไปในอากาศมันไม่ลอยหรอกถ้าเราไปเห็นต้นตอไม่มีจริงเลยพลังมันหลอกเอาเงินเราแต่นี่เสร็จแล้วไอ้กิ้งก่ายักษ์เนี่ยตัวมันต้องเท่านี้ได้ไอ้กิ้งก่ายักษ์ก็ตัวนี้ได้เวลามันฉายเข้าไปที่จอใหญ่มันจะกัดกันได้ทำเป็นไอ้แบบไอ้การ์ตูนน่ะมันฉายเป็นตัวใหญ่เบลเลอร์ตัวเท่าหัวเท่าช้างเลยนะแท้ๆที่จริงตัวจริงๆที่มันฉายเข้ากล้องอ่ะตัวนิดเดียวเนี่ยแต่พอมันไปฉายเข้ากล้องมาถ่ายเรารู้มันเป็นเทคนิคให้ตัวใหญ่กัดกันน่ากลัวแต่แท้ไม่มีจริงนี่มันหลงอย่างนี้ถ้าเราไปดูของจริงจะเห็นว่ามันไม่หลงใช่ไหมเราไปนั่งดูของจริงเราเอ้ยนี่มันหลอกหรือที่ว่าทีนี้อาตมาดูหนังฝรั่งคืออะไรมันว่ามันหลอกแล้วหมดเลยดูหนังฝรั่งมันหลอกแล้วหมดเลยเพราะเราไปเห็นต้นตอมันหมดมันไม่ได้กัดมันไม่มีอะไรมันทำและไอ้ตัวดวงไอ้ตัวอะไรไอ้ที่มันปล่อยไอ้อะไรเขาเรียกอะไรดาวเทียมใช่ไหมเขาเรียกไอ้ที่อพอลโลที่จะไปรอบโลกอะไรเนี่ยที่บอกว่าสกายอะไรเรียกสกายแล็บหรือไงไอ้พวกเนี้ยเวลานั้นมันมีแก๊สข้างมันข้างไหนมันลูกท่านเนี้ยลูกเทียมก็จุดมันก็ผูกแขวนไปพอจุดพูดไอ้แก๊สก็อยู่วิ่งวูดวนไปในฉากอ่ะมันก็จะเห็นไปรอบโลกเลยออกไปเหนือกว่าแท้ๆมันก็วนอยู่นั่นเองวนด้วยอำนาจของแก๊สเราก็เห็นว่าไฟมันพุ่งออกดวงเบลเลอร์จะแทนมันไม่ใช่ลูกนิดเดียวนะมันขยายภาพถ้าเราเห็นพวกนี้เราจะรู้ว่าเราไปดูของจริงแล้วเราก็ไม่หลงมัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: สุนันธรรมภาพราชธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
3: ขอบพระคุณครับขอน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพเรนสิริวัฒโนสภาเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นวันแรม15ค่ำเดือน8วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอุโบสถวันพระใหญ่พระก็ทำสังฆกรรมกันทบทวนสิกขาบทนั่งฟังพระปฏิโมกข์เป็นข้อวัดในการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์พวกเราอยู่ร่วมกันทุกกึ่งเดือนมาประชุมกันมาทบทวนพระวินัย าทบทวนเราบกพร่องผิดพลาดเรื่องอะไรเราอยู่ร่วมกับหมู่คณะเรากระทบกระทั่งกันหรือมีการขาดเหลือขาดตกบกพร่องเรื่องราวอะไรก็มาคุยกันก็เป็นการที่สังฆสามัคคีเป็นสงฆ์อยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยวินัยพอมีอะไรก็อาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันอยู่ร่วมกันนะฮะในกรณีแบบนี้ถ้าเราครอบครัวหรือห้างร้านบริษัทชุมชนเนี่ยหมั่นประชุมกันอยู่เนืองนิดมันจะมีเห็นข้อบกพร่องผิดพลาดแล้วก็ช่วยกันแก้ไขอะไรที่ขาดตกบกพร่องเราก็ได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันก็เป็นสังคมที่น่าอยู่หมั่นประชุมกันอยู่เนืองนิดพระท่านก็มานะมาบอกกล่าวมาคุยบางทีเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็จะได้ยินหลักธรรมคำสอนได้ยินเทคนิคอุบายในการประพฤติปฏิบัติด้วยพอเราคล้องเราติดเราสงสัยตรงไหนเราก็ได้สืบสอบถามพูดคุยพอเราอยู่กันเห็นหน้ากันทุกวันเห็นหน้ากันบิณฑบาตขบฉันร่วมกันคนเราพอเจอกันทุกวันเนี่ยถ้ายังมีอะไรกลิ่นแหนงแขกใจเจอหน้ากันมันก็ไม่สบายใจเหมือนคนในครอบครัวระแวงระวังกันเนี่ยไม่โปร่งใจไม่โล่งมีการปกปิดมีการอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรมันก็กลิ่นแหนงแขกใจการเห็นหน้ากันก็ไม่มีความสุขเห็นหน้ากันก็เริ่มมันคอยหวาดระแวงพอเราเปิดไม่มีอะไรปกปิดไม่มีมุมมืดไม่มีมุมเทาในหัวใจเปิดกันด้วยความรักความปรารถนาดีอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันเห็นหน้ากันก็มีความสุขเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันช่วงนี้ก็ที่วัดถ้ำปริศนาบ้านสว่างใจก็มีกิจกรรมเข้าคอร์สประจำเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้ววันนี้ก็ไปภาวนากันในถ้ำทุกคนก็ชอบเพราะในถ้ำมันไม่มีเสียงอะไรรบกวนนะแล้วก็ไม่ร้อนไม่หนาวอยู่ในถ้ำอากาศมันสบายไม่มียุงไม่มีอะไรไต่ตองมันก็เป็นสัปปายะในการเจริญสตินะฝึกจิตให้เราได้รู้จิตเห็นใจเรามันเงียบมันสงบบางที่บางที่ก็ต้องอาศัยนะอาศัยสถานที่เขาเรียกว่าเสนาสัปปายะเหมาะแก่ควรเหมาะแก่การเจริญสติฝึกจิตเสนาสัปปายะแล้วก็อาหารสัปปายะเนี่ยไม่ลำบากเกินไปเนี่ยมีอาหารพอเพียงในการดำเนินชีวิตบุคคลสัปปายะกัลยาณมิตรเนี่ยคนที่มีแนวคิดมีทัศนคติมีทิฏฐิความเชื่อความเห็นในทิศทางเดียวกันรักในการฝึกฝนรักในการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยบุคคลสัปปายะแล้วยังมีธัปปสัปปายะที่มันถูกกับจริตนิสัยใจคอของแต่ละท่านแต่ละคนก็แตกต่างกันไปเหมือนอาหารเนี่ยบางคนชอบเผ็ดชอบรสจัดเนี่ยบางคนชอบจืดชอบรสอ่อนก็ต้องดูยังไงให้มันถูกกับพอเราปฏิบัติแล้วทำมันเจริญขึ้นอย่างเงี้ยใช้ได้องค์พระตัดเองที่ไหนนี่มันอยู่สบายทุกอย่างสัปปายะหมดแต่ทำไม่เจริญอัตธรรมเจริญเนี่ยพระองค์ก็ไม่ควรองค์พระตัดเราไม่สมควรอยู่แต่ที่ไหนลำบากแต่อัตธรรมเสื่อมคุณธรรมเจริญเนี่ยถึงลำบากก็ต้องอยู่ลำบากในที่นี้อาจจะเสนาสนะอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าอาหารอย่างเงี้ยหรือบุคคลอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะทำมันเจริญเนี่ยอยู่ได้เพราะทำเนี่ยอัตธรรมหรือว่าอัตธรรมหรือสิ่งบาปอกุศลมันเสื่อมอย่างเงี้ยอยู่แ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าอยู่เขาอยู่ป่าเนี่ยเข้าถ้ำเข้าป่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเที่ยวบินสบายที่ไกลๆเนี่ยแล้วบ้านตามป่าตามเขาก็อาหารก็พออยู่ได้นะก็อาศัยถึงมันจะลำบากแต่ว่าธรรมะเนี่ยกุศลธรรมเจริญเนี่ยอกุศลธรรมเสื่อมอย่างเงี้ยน่าอยู่ถ้าถึงฝึกก็ทุกคนก็ปรารถนาความสุขอะทำยังไงให้มันทุกข์น้อยลงหมดไปสุขของคฤหัสถ์กับเราว่าเรารู้อยู่แล้วนะถึงจะมีศีลเป็นฐานมีทานคอยหนุนเราคนพุทธเนี่ยเราเต็มให้ทานเก่งเสียสละแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมีจิตที่มีเมตตาคนไทยเราเนี่ยเห็นใครตกทุกข์ลำบากยากเนี่ยเขาช่วยกันมีจิตที่เอื้ออาทรอยู่แล้วแล้วก็เราก็รู้หลักพระศาสนาถือศีลเอาไว้นะรักษาศีลให้ดีมีศีลเป็นพื้นเป็นฐานศีล5ใช่ไหมคารวะก็ยังเที่ยวดูการเล่นกินดื่มอะไรได้ก็เขาก็เลยไปหาความสุขเขาเรียกอมิตรสุขสุขต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกถึงจะมีความสุขสุขอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ถึงไม่ได้รู้หลักศาสนามันก็เป็นโดยสัญชาตญาณอยากมีเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีอย่างเงี้ยเนี่ยสุขแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสุขที่อิงอมิตรหรืออมิตรสุขสุขต้องพึ่งพารูปรสกลิ่นเสียงต้องพึ่งพาวัตถุภายนอกมาประกอบถึงจะมีความสุขถ้าเราบอกพึ่งพาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนต้องอาศัยสิ่งอื่นมาประกอบมันจะมีความสุขเนี่ยมันก็เลยมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะคนที่ต้องไปพึ่งพาแสดงว่ายังไม่มีความสุขมันก็เลยต้องขนขวายดิ้นรนอยากมีอย่างนั้นจะต้องให้มีเวลาแรงงานความคิดก็หมกมุ่นอยู่กับไอ้เครื่องเสพบริโภคบำรุงบำเรออัตตาตัวตนมาในรูปในรสในเสียงในกลิ่นสัมผัสอย่างเงี้ยคราวนี้พอมันหมกมุ่นอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะหาความสุขต้องหาสิ่งภายนอกมาประกอบก็ขนขวายดิ้นรนหากันตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เราคนเดียวที่อยากได้คนอื่นเขาก็อยากได้เขาก็อยากมีอยากเป็นก็เลยกระทบกระทั่งขัดแย้งกันก็พานไปเบียดเบียนกันทีนี้ก็เลยผิดศีลผิดธรรมผิดกฎกติกาบ้านเมืองอีกหาช่องทางเทคนิคอุบายต่างๆเราก็จะเห็นว่าการช่อโกงการหลอกลวงกันเกิดขึ้นมาในรูปแบบต่างๆมากมายเพราะพวกนี้ก็อาศัยความโลภของคนความโลภความไม่รู้เนี่ยมาหลอกลวงให้ทำพิธีกรรมอย่างนั้นสะดอกเคาะต่อชะตาจะได้รวยจะได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าก็ต้องไปเสียตังค์แบบไปแล้วก็หลอกลวงเอาบางคนก็เสียทรัพย์หรืออะไรก็อย่างเงี้ยบางคนก็อยากจะรวยขึ้นช่องทางทำมาหากินก็โดนเขาหลอกเพราะต้องการไงต้องแสวงหาก็แย่งชิงเบียดเบียนกันโลกก็ร้อนเอาละคราวนี้เราอยู่ในกฎกติกาสังคมบ้านเมืองแล้วเรามีศีลเป็นฐานแล้วเอาทานคอยหนุนสังคมก็น่าอยู่นะทั้งโลกเนี่ยทุกคนเห็นประเทศที่ด้อยพัฒนาประเทศที่เจริญแล้วก็ช่วยเหลือกันมีกันเหมือนชาวชนบทสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยบ้านนี้แกงอย่างนี้บ้านนู้นทำผักอย่างนั้นแบ่งกันช่วยกันแบ่งกันฮะอยู่กันเนี่ยช่วยเอื้อเฟื้อกันกลายเป็นว่าทำกับข้าวอย่างเดียวเนี่ยโอ้บ้านนู้นก็ให้บ้านนี้ก็ให้กลายเป็นหลายอย่างทุกคนแบ่งความเฉลี่ยก็มีจิตที่เมตตาต่อกันและกันทุกคนก็มีศีลอยู่แล้วแต่ในทางหลักพระศาสนามันไม่ปลอดภัยถึงจะมีศีลแล้วมีทานแล้วแต่เรายังภาวนาไม่เป็นมันก็แค่มนุษย์สมบัติเทวสมบัติเกิดทุกภพทุกชาติไม่อดไม่อยากด้วยทานเกิดทุกภพทุกชาติเราวนเวียนว่ายอยู่ไม่ง่อยเบี้ยเสียขาเนี่ยไม่พิกลพิการด้วยศีลผิวพรรณหน้าตาสดใสด้วยการรักษาศีลก็เป็นพื้นเป็นฐานเนี่ยถ้ายิ่งเราภาวนาเป็นอย่างเนี้ยที่เขามาเข้าคอร์สกันเนี่ยก็เรียกว่าเนกขัมมะบทเนกขัมมะก็คือศีล8เนกขัมมะสุขบางทีเค้าเรียกเนกขัมมะสุขนะทุกคนปรารถนาความสุขจากอมิตรสุขจากวัตถุเครื่องบำรุงบำเรออันนี้สุขปานี้ขึ้นมาด้วยการฝึกฝน ฝึกก็คือพึ่งพาแล้วก็ตรงข้ามเลยต่อก่อนเราต้องพึ่งพาวัตถุถึงจะมีความสุข

มาฝึกปุ๊บเอาพึ่งพาวัตถุให้น้อยลงด้วยการถือศีลอุโบสถถือศีล8นี่นะครับเป็นศีลในการฝึกฝนให้กรรมะก้าวออกคราวนี้เรานำออกจากกามคุณรูปรสกลิ่นเสียงที่มันที่เราต้องพึ่งพาฮะถึงจะมีความสุขไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีแต่ในขั้นได้กรรมะสุขเนี่ยมีก็ดีเราก็เอาแต่ไม่มีก็ได้นะฉันก็อยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้อภัมมจริยาก็มีความสุขได้ทานวิกาลโภชนาเนี่ยทานหลังเที่ยงไปแล้วไม่เที่ยวของอกฉันอะไรเนี่ยแล้วก็อยู่ได้ไม่ต้องดูการเล่นขับร้องประโคมดนตรีถ้าทรงสวมใส่ประดับตกแต่งร่างกายเอ้ยฉันก็อยู่ถ้ามุ่งห่มอะไรของฉันก็อยู่ได้ไม่ต้องไปขนขวายสบายสบายสุขง่ายคนเรามาสุขง่ายแต่ทุกข์ยากไอ้คนที่สุขยากเนี่ยทุกข์ง่ายต้องแสวงหาเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีความสุขต้องไปหาวัตถุภายนอกมาประกอบนะแสดงว่าเขายังไม่มีความสุขแต่สุขในขั้นเนี่ยบางทีท่านก็เรียกฌานสุขสุขจากการฝึกจิตทำใจให้นิ่งให้สงบเป็นฌานสุขเนี่ยอารมณ์ของสมาธิพวกเรารู้แล้วนักปฏิบัติพอสมาธิมันเกิดเนี่ยสภาวะจิตเป็นยังไงมันโปร่งมันโล่งนิวรณ์มันดับมันไม่มีอะไรมาก่อกวนทำให้เหมือนกับจอกแหนมันคอยกั้นที่ปิดที่น้ำขุ่นขมุกขมัวไม่มีหนึ่งสมาธิพอจิตมันตั้งมั่นมันก็โปร่งโล่งมันใสมองอะไรก็ชัดขึ้นสองมันมีความสุขในเมื่อมันไม่มีอะไรมาก่อกวนไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดโน้นคิดนี่ไม่มีเอาอารมณ์ความคิดมาบีบคั้นจิตใจมันก็โปร่งมันก็อิ่มมันก็มีปิติมีสุขมันมีความภูมิใจโอ้เราละนิวรณ์ได้มันโลภมันโกรธมันเบาเนี่ยสามมันมีพลังพอจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวก็มีพลังมันก็กลายเป็นว่าฌานสุขสุขจากการเข้าฌานจากการทำสมาธิจากการสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาเหมือนญาติโยมที่มาเข้าคอร์สนะเขาก็มาหาความสุขแบบนี้ปล่อยวางเรื่องราวลูกหลานเนี่ยบ้านเรือนภาระผ่อนคลายมารู้ดูจิตดูใจตัวเองสุขทุกข์เขาก็เห็นนะสุขทุกข์มันอยู่ในใจเราจริงๆบุญบาปสวรรค์นรกมันอยู่ในใจนี่เองจิตมันสงบมันเป็นสมาธิมันก็อยู่ในใจตรงนี้หรือแม้แต่จะหลุดพ้นเป็นอิสระก็อยู่ในใจตรงนี้เราจึงมาฝึกจิตเนี่ยมาเจริญสติเพื่อฝึกจิตให้มันอ่อนโยนเนี่ยให้มันเหมาะควรกับการงานงานของเราคือทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยลงหมดไปในขั้นนี้คือมีก็ดีเนี่ยไม่มีก็อยู่ได้ไม่มีก็ได้นะเนี่ยต้องให้ได้แบบนี้สุขจากหลับตาดูลมเข้าลมออกบุญสุขทุกข์ไม่อยู่ที่ไหนอยู่แค่ปลายจมูกของเราถ้าเราทำจิตวางใจเป็นแล้วเราก็พัฒนาต่อไปไม่เอาขั้นนี้ขั้นนี้ได้ที่สุดก็คือได้ลูกก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะแค่รูปฌานรูปฌานถ้าเราทำสมาธิในขั้นสูงขึ้นไปก็ยังไม่พ้นทุกข์เราจึงมาฌานสุขก็เป็นอารมณ์ของสมถะของสมาธิเราจึงมาฝึกเป้าหมายของเราคือปัญญาเพื่อแก้ปัญหาก็คือทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมเมื่อมีธรรมแล้วเนี่ยจะพบความสุขที่แท้จริงจะพบความสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าใจธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมในขั้นสุดท้ายตัดสินกันด้วยปัญญาเพราะทุกเนี่ยพระองค์ให้กำหนดรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปัญญาทุกในอริยสัจนะญาติโยมลองดูทุกคนเนี่ยกบเกลื่อนทุกปิดบังทุกหนีทุกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อาจจะเรื่องเยอะขึ้นมาอีกก็ได้ด้วยซ้ำอาจจะทุกข์หนักกับเราก็มีเพราะฉะนั้นทุกข์เนี่ยพระองค์ข้อให้ข้องเกี่ยวด้วยปัญญาหากำหนดรู้มันรู้ให้เห็นทุกข์ชัดๆให้จนเห็นว่าเอ้ยเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมองง่ายๆเนี่ยคนที่เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์กายธรรมชาติเป็นอยู่แล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนรู้ฉันต้องแก่สักวันหนึ่งฉันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องผูกพันแตกสลายในที่สุดเราเคยไปเยี่ยมคนป่วยเราเคยไปงานศพเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่าเราก็รู้ว่ากายเราต้องเป็นอย่างนี้แต่พอถึงวาระถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยดูนี่มันจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจิตมันจะดิ้นไหมมันจะเล่าร้อนมันจะขมุกขมัวมันจะดิ้นรนมันจะอึดอัดแค่ไหนถ้าคนไม่เคยฝึก

ไอ้กายเนี่ยมันธรรมชาติของมันอยู่นะคราวนี้บางคนทุกข์ใจด้วยกายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์บางคนกายไม่เป็นไรปกติแต่ใจเป็นทุกข์หมายถึงนะสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นอีกนะทุกข์ประสบกับสิ่งนั้นไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกข์อีกพัดพาจากสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจกรณีอย่างอกหักเนี่ยมันเกิดที่ใจให้มันไปยึดว่าคนที่เรารักเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงไม่รักเราทำไมเขาถึงไม่มีคนอื่นอกหักทุกข์นะใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดเนี่ยอยากให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดอยากเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราเห็นว่าอ๋อมันทุกข์นะบีบคั้นเราจะมองว่าเออเหตุอันนี้เองเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างที่เขา

เพราะเราไปยึดให้คนที่เรารักเป็นอย่างที่เราคิดอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างที่เขาต้องการมันก็ทุกข์เกิดอกหักทุกข์มีปัญหาผิดหวังพอเหตุมันเกิดตรงที่เขาไปยึดอุปทานเนี่ยภาษาพระอุปทานเข้าไปยึดว่านี่คนที่ฉันรักนะเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องอยู่กับเราอย่างนี้พอเขาเป็นอื่นไปเนี่ยเพราะอุปทานอ๋อถ้าเราไม่มีอุปทานตรงนั้นล่ะถ้าเราไม่ไปยึดเขาล่ะมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยมันก็เราก็เขาจะไปมีอะไรก็มันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วใช่ไหมเขาจะไปกระซิบกระซิบไปเล่นหัวกับคนอื่นเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ไปยึดไม่ใช่ให้ไม่รักแต่เราไม่ไปยึดรักคนทั้งโลกก็ไม่ทุกข์รักอยากให้ทุกคนมีความสุขตอนนี้พอเราเห็นเหตุเราก็ต้องแก้ที่เหตุบางคนไปแก้มาอกหักไปกินไปดื่มไปหาอะไรผิดบางทีก็ไปทำร้ายกันอย่างนี้เราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆแก้ไม่ถูกจุดก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกดังนั้นทุกข์พระองค์ให้กำหนดรู้นะรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่เอาแค่จิตรับความรู้สึกล้วนๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีสติระลึกไว้แล้วก็เอาปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ใคร่ควรหาเหตุอะไรที่เราให้เป็นทุกข์หาเนี่ยก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเนี่ยวิเคราะห์พิจารณาหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียนี่คือทุกข์ที่เกิดในใจคนแต่มันก็รวมในทุกข์ใหญ่ๆที่เรียกทุกข์ในอริยสัจไอ้ทุกข์ในไตรลักษณ์ทุกข์ในภาพรวมเราจะเห็นว่ามีทุกสองอย่างนะทุกในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามีทุกนะในอริยสัจ4มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคสองอย่าง2ทุกเนี่ยไม่เหมือนกันแต่มันคุมกันมันอยู่ในกฎธรรมชาติของมันทุกในไตรลักษณ์เนี่ยเป็นทุกโดยสิ่งทั้งหลายประดามีคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขาเทคโนโลยีรถราอะไรเครื่องไม้เครื่องมือที่เราปรุงแต่งสร้างขึ้นมาก็คือสิ่งทั้งหลายประดามีก็คือธรรมชาตินั่นแหละคือสิ่งทั้งหลายประดามีแล้วมันจะต้องเป็นไปตามธรรมดาก็คือมันจะต้องเสื่อมเนี่ยผุพังแตกสลายไปในที่สุดเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมาเป็นเรามันก็ต้องอยู่ในกฎธรรมดาก็คือมันคงสภาพเดิมไม่ได้ทีนี้อันนี้จะลักษณะมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่คงทนไม่คงสภาพเดิมจึงเรียกว่าทุกขังทุกขังทนได้ยากไม่คงอยู่ในสภาพเดิมแล้วไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนหรือใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้จะไม่เรียกว่าเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาแบบนั้นธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้แต่พระองค์มาเนี่ยมาชี้ให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีตัณหาอุปทานเนี่ยมีเพราะความไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสติปัญญามีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันดึงมันผูกมันร้อยรัดจิตใจอะไรมันไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแต่มันเห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่คนที่มีอวิชชาไม่รู้มีตัณหาเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นทุกโดยธรรมชาติก็กลายไปเป็นทุกในใจคนพระองค์จึงมาแสดงเรื่องอริยสัจเนี่ยทุกในใจคนก็คืออะไรก็คืออุปทานอุปทานมาจากไหนก็คือมันตัณหาตัณหามาจากไหนก็มาจากอวิชชาความไม่รู้ก็เลยยึดอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แต่มันเป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติใช่ไหมมีเหตุเนี่ยมันทำเหตุยังไงผลก็เป็นอย่างนี้ทุกโดยธรรมชาติก็กลายเป็นทุกในใจคนด้วยลักษณะแบบนี้เพราะเราไม่เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงพอเราพัฒนาขึ้นจากการมีศีลเป็นฐานมีฌานคอยหนุนเริ่มลดละพวกอมิตตสุขสุขที่ปาณีสงบจิตวางใจเป็นเจริญวิปัสสนาให้เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงขยับขึ้นมาให้จิตมันคลายมันปล่อยมันวางได้เราอย่าลืมที่พระองค์ตรัสในปฐมเทศนากัน

0: แรกเนี่ยสังคิเตนะปันปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์นั่นแหละขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งอุปทานนี่แหละเป็นตัวทุกข์ขันธ์ห้าก็จำง่ายๆกายกับใจแล้วนี่แหละเราไปยึดไงว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นเราเป็นของเราเพราะเราจึงมาเจริญสติปัฏฐานมาฝึกสิมาเจริญสติฝึกจิตให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ตามที่มันเป็นน่ะโดยที่ไม่เอาสมมุติบัญญัติของตัวเองให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เห็นตามที่มันเป็นเห็นกายก็เป็นกายไม่ใช่กายเป็นในกอในขอแต่เป็นเราเป็นของเรากายก็คือกายธรรมชาติกายมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผูกพันแตกสลายในที่สุดจิตมันก็เกิดดับอยู่แล้วเกาะตรงนู้นทีเกิดตรงนี้พอหมดเหตุตรงนี้มันก็ดับธรรมชาติมนุษย์เป็นเช่นนั้นเราก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้แต่ยังไงก็ตามพวกเราก็ต่างคนต่างมีวุฒิภาวะสติปัญญาแตกต่างกันไปบางคนมีการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันไปจริตนิสัยก็แตกต่างกันอีกเราจึงต้องมาศึกษาแล้วก็มาค้นให้เห็นตัวเองว่าเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรนอกจากจะมีหน้าที่การงานอยู่ดีมีสุขประสบความสำเร็จอะไรก็ตามแล้วหน้าที่ของมนุษย์สุดท้ายคืออะไรเราจะต้องวนเวียนอยู่แบบนี้เหรอเราจะไม่เชื่อภพชาติมีจริงสวรรค์นรกมีจริงไหมอย่าลืมพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ก็บอกในคืนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในปฐมยามเนี่ยแต่6โมงเย็นเนี่ยจนถึงกี่ทุ่มอ่ะ4ทุ่มนะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มเรียกปฐมยาม4ทุ่มถึงตี2มัชฌิมยามตี2ถึง6โมงเช้ามัชฌิมยามในปฐมยามยามแรกเนี่ยองค์ได้บรรลุนะบุพเพนิวาสสารสติญาณเนี่ยระลึกชาติได้ก็แสดงว่าภพชาติมีจริงพระองค์สำเร็จได้ได้พยามมัชฌิมยามเนี่ยพระองค์ก็ระลึกชาติได้ว่าสัตว์ทำเหตุปัจจัยยังไงถึงเกิดเป็นอย่างนั้นถึงเป็นอย่างนี้รู้ว่ากรรมใครทำกรรมมีผลยังไงมีเหตุทำกรรมยังไงจนไปถึงอาสวัคยญาณพระองค์รู้ปัจจัยเหล่านั้นแล้วเนี่ยละอาชีวะกิเลสได้ขาดเด็ดขาดนั่นจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยองค์ที่เราได้ยินได้ฟังองค์สำคัญสำคัญเนี่ยหลวงพ่อใหญ่เราหลวงปู่สังวาหลวงพ่อสนอนท่านก็บอกภพชาติมีจริงนะสวรรค์นรกมีจริงอย่าประมาทแล้วเราเชื่อหรือไม่ล่ะถ้าเราจะไม่เห็นมันไม่เป็นเห็นเป็นรูปธรรมนะเอานามธรรมก็ได้เมื่อใดที่จิตใจเราเล่าร้อนขุ่นมัวเนี่ยโกรธบ้างโลภเนี่ยมันดิ้นมันเล่าร้อนอะไรนรกเกิดแล้วในใจเผาไหม้จิตใจนอนกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเนี่ยมันเล่าร้อนหวาดวิตกกังวลอะไรนรกเกิดแล้วเมื่อใดก็ตามโอ้เราให้ทานรักษาเราภาวนานะใจมันเย็นใจมันสบายเนี่ยสวรรค์เกิดสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเนี่ยเทพโบราณท่านบอกเอาตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้เราไม่ต้องไปมองชาติหน้าก็ได้เอาชาติปัจจุบันเนี่ยที่มีสวรรค์อยู่ในอกอยู่ในใจด้วยบุญก็เป็นที่หนึ่งความสุขแล้วบุญสำเร็จด้วยการให้ทานสำเร็จด้วยการรักษาศีลสำเร็จด้วยการภาวนาก็อยากเชิญชวนญาติโยมนะให้มาศึกษาธรรมะธรรมนี่แหละร่วมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมและทำใดๆนะจะไร้ค่าถ้าเราไม่ทำนะทำทำไม่ลงมือทำไม่ยากมันยากตรงที่เราไม่ลงมือทำนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็เจริญสติได้ให้รู้กับปัจจุบันปัจจุบันธรรมเนี่ยให้เอากายเป็นอุปกรณ์เนี่ยเหมือนเป็นองค์กรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของจิตเอาไว้ขยับเคลื่อนไหว รู้พร้อมเดินไปไหนแล้วก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้กายขยับขยื่นสิ่งแวดล้อมตาเราก็มองอยู่แต่ให้จิตอยู่ที่กายเกิดอะไรขึ้นเรามีรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยก็ได้มีทั้งสติทั้งปัจฉัญญะเดินไปไหนเราก็รู้มีสติคนที่เดินด้วยสติเนี่ยไม่ตกหลุมตกล่องไม่ลื่นไม่ล้มมีสติในการเดินทานข้าวไม่สำลักอาบน้ำชำระร่างกายก็เอาสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้เราก็จะให้มันรู้อยู่ตรงไหนแล้วก็กำหนดได้นี่เป็นการฝึกทำได้หมดทุกเวลาทุกสถานที่เนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งเราเพราะว่ามีวิหารธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่เสมอระลึกได้ระลึกอยู่โกรธเกิดแล้วนะเราพลิกได้เลยไม่เอาอย่างนี้อกุศลนี่เป็นบาปพลิกมันแผ่เมตตาให้อภัยไม่เอาไม่โกรธไม่หงุดหงิดมันเกิดขึ้นแล้วเราทำได้แต่อันนี้ที่เราทำไม่ได้เพราะสติมีไม่มากพอไม่มีตัวจับตัวดึงความรู้สึกนั้นเอาไว้มันก็ไหลไปตามความรู้สึกล้วนๆไปตามอารมณ์มันก็ตอนเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยานะออกมาทางคำพูดบ้างทางกายกายภาพทางกายบ้างถ้าเราเกิดที่จิตดับที่จิตเราได้เห็นเกิดเห็นมันเกิดมันดับหรือไม่พอมันเกิดปุ๊บวิเคราะห์ใครควรสติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใครควรผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียก่อนที่เราจะคุยหรือที่จะพูดเราจะทำสติประเมินผลเลยสติจับเอาไว้ปัญญาประเมินผลเนี่ยที่เรียกว่ามีโยนิโสนมัสสิการคิดในใจอยู่แยกคาอยู่ในเมืองนี่เป็นการฝึกบางทีเราก็ต้องใช้ในรูปแบบอย่างมาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยเขาก็เอามาหาที่สถานที่สัมปายะมาฝึกในแบบเข้มข้นในเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเฉพาะทางเฉพาะด้านการทำทั้งอารมณ์นิ่งอารมณ์สงบเป็นสมาธิมาได้ยินได้ฟังมาวิเคราะห์ไขขวดธรรมะมาเจริญวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกับเรามาศึกษามาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเอาไปใช้กับชีวิตการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่มาได้ยินได้ฟังเนี่ยมามีได้ยินเทคนิคอุบายพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอุบายทำเนี่ยให้เราได้ดำเนินชีวิตเนี่ยฮะงั้นเราก็อยู่กับโลกแล้วถ้าคนไม่มาสนใจทำเนี่ยเราก็อยู่กับโลกมันก็เป็นไปหาอยู่หากินเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บก็ตายจากกันไปมันก็เหมือนอะไรกับสัตว์ทั้งหลายฮะนกหนูก็ตื่นเกิดขึ้นมาก็หาอยู่หากินเนี่ยขยายเผ่าพันธุ์กันไปถึงเวลาก็แก่ตายไปอาจจะมีอุบัติเหตุมีอะไรตายจากกันไปถ้ามนุษย์มีแค่นี้ก็ถือว่าประมาทโมฆะแล้วได้อัตภาพก้อนกายนี้มาแล้วจะไม่ศึกษาเราอาจจะไม่ต้องหรอกฉันเป็นคนดีฉันไม่เคยเบียดเบียนใครเนี่ยมันมีศีลอยู่แล้วเนี่ยฉันกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ฉันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแต่มันมีดีกว่านั้นอีกเราพัฒนาได้อย่างที่บอกแล้วสุขแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขั้นขั้นตอนเราจะเอาแค่นั้นเหรอแค่มนุษย์สมบัติเทวสมบัติหมดกำลังหมดบารมีหมดบุญแล้วมันก็อาจจะตกลึกลงไปอีกก็ได้อาจจะเลยลงไปนู่นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานมันไม่เอาดีกว่าไม่ประมาทดีกว่าเราทำไว้วันละเล็กวันละน้อยเนี่ยภาวนาไว้เราไปวัดไม่ได้ไม่มีเราไม่ต้องให้เราไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเอาไว้ศีลให้ดีเราก็ภาวนาได้เจริญเมตตาจิตแทนเนี่ยเมตตาอยู่เสมอใจก็ผ่องใสอาจารย์ครับถามอาจารย์หน่อยตรงนี้มีคำถามจากที่แล้วเห็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเป็นคนตรงๆพูดตรงแข็งๆโดนเอาเปรียบตลอดเขาคือเห็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแบบเป็นคนตรงๆพูดแข็งๆแล้วโดนเอาเปรียบตลอดทั้งโยนงานขยะมาให้ทำโยนงานขยะมาให้ทำหัวหน้าพยาบาล เอาคนนี้ออกโดนแกล้งทุกอย่างทั้งลำเอียงเข้าข้างคนที่เอาใจเก่งทุกอย่างอย่างนี้หัวหน้าคนนี้บาปไหมไหม
1: โอ้เราก็จะต้องไปเจออย่างนี้นะฮะก็คือเรื่องอย่างนี้มันก็เกิดนะฮะคุณโยมต้องเกิดทุกองค์กรนะนะเนื่องด้วยอะไรเนื่องด้วยเราอยู่กับคนนั่นเองนะคนพวกเราเป็นคนเป็นสัตวะเป็นที่ยังคล้องอยู่นะฮะจริงๆคำว่าสัตวะเนี่ยก็คือทุกชีวิตเนี่ยที่เราอยู่กันในภพภูมินี้แล้วก็มีภพภูมิอื่นอีกที่เป็นสัตวะก็คือยังติดคล้องอยู่ยังคล้องอยู่ในนี่เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดในรูปภพในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอวิชชาที่เราไม่รู้มันก็เลยวนเวียนกันอยู่นี้เกิดมาเป็นคนเป็นรูปร่างที่เราเห็นกันนี่นะฮะบางคนก็รูปงามบางคนก็ยศตำแหน่งสูงบางคนก็มีสติปัญญาบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็มีบริวารยศตำแหน่งอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็ยังแตกต่างกันอีกใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่แล้วที่เราเกิดมาแต่ละคนเนี่ยใช่ไหมฮะต่างคนก็ต้องมีวิถีชีวิตของตัวเองใครทำกรรมดีอะไรเขาก็มีความบางคนมีความสำเร็จใช่ไหมฮะบางคนมีชื่อเสียงเอาละเราเป็นคนอยู่ในเป็นสัตวะอยู่ในส่วนนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนะฮะท่านพุทธเจ้าท่านบอกเราก็จะต้องอยู่ร่วมกับบุคคลหรือคนที่เป็นสัตวะนี้ด้วยก็มาจากอะไร มาจากกิเลสที่เราอยู่ในใจกันทุกๆคนนี่แหละกิเลสอันนี้มีอะไรที่ท่านบอกว่ามีกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นมลทินความสกปรกที่อยู่ในจิตใจของเรานี่เองนะความโลภความโกรธความหลงแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ยังจำแนกในรากเหง้า3อย่างนี้ไว้มากๆเลยฮะในอุปกิเลส16ที่มันอยู่ในพวกเราทุกคนนี่แหละฮะคุณโยมไม่ว่าเราจะเป็นอะไรจะเป็นบุรุษสตรีจะเป็นเด็กผู้ใหญ่จะเป็นคารวาสผู้ครองเรืองหรือแม้แต่บรรพชิตผู้บวชนี่ก็มีอุปกิเลสนี้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณโยมถามมาสักครู่นี้ใช่ไหมฮะเพื่อนเราไปมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วไปเจอกับบุคคลอย่างนี้ในหน่วยงานแบบนี้ในการทำงานที่เขายื่นมาเขาเหมือนกับเราอาจจะมองว่าเขาเสียเปรียบเราอาจจะมองว่าเขาถูกกลั่นแกล้งใช่ไหมหรือจะมองว่าเขาด้อยกว่าอีกนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเป็นความจริงว่าเราอยู่กับกิเลสของคนเนี่ยทุกคนมีกิเลสนี่แหละคือปัญหาแล้วที่เราจะมาแก้กันยังไงก็จะยากซะหน่อยนะเพราะมันความจริงมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกรรมด้วยแล้วที่คุณยอบอกว่าถ้าเขาทำอย่างนี้คนที่มีตำแหน่งสูงสูงแล้วทำอย่างนี้เขาจะบาปไหมก็พิจารณาได้เลยใช่ไหมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการปฏิบัติทางกายทางวาจาโดยตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามที่เราเห็นนี่แหละเป็นสิ่งที่มันวิบัติด้วยคนนะฮะเพราะว่านี่ก็ต้องเราไปอยู่ในเรื่องของการเกิดการอะไรก็ต้องไปอยู่กับแบบนี้ที่กล่าวก็คือกิเลสนั่นเองทุกๆคนมีกิเลสเพราะนั้นเราจะมองยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงนะฮะแล้วก็ทำจิตใจของเรายังไงคนที่เขาทุกข์ก็คือเพื่อเรานะเราก็อยากจะเห็นว่ามันจะได้ผลไหมคนแบบนี้ทำความไม่ดีแล้วทำไมยังนี่แหละถึงคนเรามันถึงประพฤติชั่วกันนะฮะทำความเลวกันเพราะทั้งที่เราเป็นพระพุทธศาสนาใช่ไหมฮะพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาพระองค์ท่านสอนเราให้ทำอย่างนี้ให้ถือศีลอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นความเป็นจริงอย่างนี้เพราะมันเรายังมองไม่เห็นความเป็นจริงนั่นเองยังไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษยังไม่เกิดประโยชน์กับตัวเอง สู้เงินไม่ได้นะคงคิดอย่างนี้ว่าเงินดีที่สุดเงินสามารถที่จะทำให้เรามีความสุข

สามารถที่จะทำให้เราสะดวกสบายอันนี้คือความคิดเห็นของผู้พูดแต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เราจะต้องไปเกิดตามกรรมที่ทำกันนั่นนะฮะถ้าเราฝึกหัดอบรมจิตใจเราไปอยู่ร่วมกับบุคคลโดยเฉพาะอย่างที่กล่าวเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ไหมฮะเราก็ต้องเจอผู้บังคับบัญชาที่นะถ้าไปได้ดีก็ดีถ้าไปอยู่ในสภาวะที่เรามีอะไรที่เป็นทําไว้ด้วยดีมันก็ไปก้าวหน้านะฮะก้าวหน้าไปบางคนก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลยทํางานแทบตายอะไรก็อย่างที่เราทราบที่เราที่เห็นเพราะนั้นก็ดูสิ่งเรื่องนี้ตามความเป็นจริงฮะคุณโยมดูความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นนี่แหละคือความเป็นจริงที่พวกเราอยู่กันบนโลกนี้ที่อาจารย์ท่านบอกนะถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็ต้องอยู่กับโลกแบบนี้เพราะความเป็นจริงของโลกก็คือแบบนี้ไม่พร่องมันเป็นพร่องพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี่คือทุกๆคนมีความชรามีความแก่อะไรที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริงแล้วมีความพร่องอยู่เป็นนิดคือทุกคนไม่พอต้องการแล้วก็มีความคิดเห็นของแต่ละคนทุกคนคิดเห็นว่าตัวเองทำความถูกที่สุดถูกหมดนั่นคือโลกก็เป็นตามที่เขาเป็นอย่างนี้นะทำความเข้าใจเราก็มาฝึกนะฮะมาฝึกอบรมดูแล้วเราจะอยู่ได้อย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมเราก็อยู่บนโลกนี้ได้อย่างน้อยก็ทุกน้อยลงไอ้โลกใบนี้ก็มาทำร้ายเราน้อยลงอะไรทำนองนี้นะลองไปพิจารณาดูคุณโยมครับขอโอกาสแค่นี้ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ได้ยินไหมครับอ๋อเวลาอาจารย์ครับเอาสงสัยอาจารย์ท่านไอ้นั้นก็เดี๋ยวอาตมาก็พูดต่อไปเลยนะฮะยังมีเวลาถ้าอาจารย์เข้ามาอาจารย์แจ้งด้วยนะครับก็ในส่วนที่คำถามนี่นะฮะที่เราฟังหรือว่าผู้คนถามกันมาก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆบนชีวิตเรานี่นะคุณโยมเกิดกับทุกคนเกิดกับทุกชีวิตนี่นะฮะเดี๋ยวนี้มันยิ่งต่อสู้กันยิ่งดิ้นรนมากขึ้นอันตรายที่เจอกับคนมันมากขึ้นนะมันจะรุนแรงมากขึ้นไปหลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นนะฮะหลวงปู่สังวานท่านบอกว่าก็จะรุนแรงขึ้นที่พูดที่ไม่ได้ว่าเราจะต้องมาวิตกอะไรแต่เพียงแต่เราจะได้ยอมรับจะได้เตรียมการจะได้เตรียมระวังไม่ประมาทจะแก้ไขสถานการณ์อะไรในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคือเราไม่ทราบใช่ไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราไม่ทราบแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้สงครามใช่ไหมเราเห็นสงครามเรารู้ว่าอยู่ไกลกับเราแต่จริงๆมันใกล้เลยนะใกล้ตัวเราปัญหามันกระทบมาทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะเราไปลบกันอยู่ที่นั่นเนี่ยปัญหามันกระทบทั่วไปหมดเลยทั้งที่ต่างทวีปต่างอะไรกันมันก็เกิดปัญหาเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องเตรียมพร้อมไว้โยมลงนึกตรงนี้นะฮะทำความเข้าใจในยุคสมัยเนี่ยที่เราเปลี่ยนไปละเราต้องใช้คุณโยมใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมทุกๆอย่างอยู่ในมือของคุณโยมเลยอยู่ในการดำรงชีวิตโดยความเป็นจริงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีปัญหามาเรื่องไฟดับหรืออะไรเกิดล่มไปเนี่ยมันจะทำอะไรได้ไหมนะมันวันเดียวก็เกิดปัญหา2ชั่วโมง3ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรถ้ามันปุ๊บหายไปเลยเนี่ยเราจะเตรียมยังไงเราจะอยู่กับตรงนี้ยังไงไฟฟ้าไม่มีนี่เสร็จเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างหยุดหมดเลยโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์อันนี้มันก็ต้องใช้เกี่ยวกับนี่แหละการสื่อสารโทรคมนาคมเครื่องไม้เครื่องมือโดยเฉพาะไฟฟ้าเนี่ยนี่คือเป็นสำคัญก็พูดว่าเหมือนกับการเตรียมนะฮะเตรียมตัวไว้เตรียมการไว้ก็อย่างที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้น

แต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะมาศึกษาธรรมะบ้างคุณโยมเอาแค่บ้างก็ได้นะเพราะว่าก็ต้องเราต้องประกอบเครื่องเลี้ยงชีวิตเราใช่ไหมฮะทุกวันนี้แค่การเป็นอยู่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็ลำบากขึ้นลำบากจริงๆใช่ไหมการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ลำบากมากขึ้นเพราะว่าเรื่องปัจจัยค่าใช้จ่ายอะไรมันจำเป็นกับเราทุกๆอย่างเลยมันเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเปลี่ยนไปโดยที่จะเห็นว่าทุกคนต้องการใช่ไหมพอมีคนคนหนึ่งที่มีตำแหน่งหน้าที่เขาจะทำหน้าที่ของเขาที่บริสุทธิ์หรือที่สุจริตเนี่ยไม่ได้ผลไม่ได้ผลคือไม่ได้ผลกับตัวเองคือถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนสุจริตใช่ไหมเป็นบุคคลที่สุจริตประพฤติดีไม่แม้แต่จะคิดจะเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆคนอย่างนี้มีจริงมีอยู่จริงแต่ถ้าไปอยู่ในกลุ่มของบุคคลที่เขามีตำแหน่งสูงกว่าเราใช่ไหมแต่เขาใช้ตำแหน่งหน้าที่ตรงนั้นไปทำเรื่องทุจริตอันนี้มันมีใช่ไหมฮะเราก็อยู่ไม่ได้ด้วยเหมือนเราไปไม่ใช่ขัดขวางก็เหมือนเราไม่ไปทำตามเขาก็ถือว่าเราก็อยู่ในส่วนที่จะเป็นการลำบากขึ้นแล้วเพราะเราไม่ทราบว่าผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่นั้นน่ะถ้าเขาขาดคุณธรรมอย่างเดียวนี่ก็มันทำให้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านเขียนไว้ท่านให้เป็นกลอนไว้ก็น่าฟังถึงสูงศักดิ์อัครสถานสักปานใดถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดเลิศล้ำปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนโอ้ท่านเขียนไว้ก็นะฮะฟังแล้วก็ถูกของท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้เราอยู่แบบไหนใช่ไหมฮะท่านสอนเรายังไงท่านมองเห็นใช่ไหมฮะว่าคนไทยเราต้องอยู่แบบไหนท่านถึงให้พวกเรามีความพอเพียงท่านนำศาสนาโดยตรงเลยมาอบรมให้พวกเราเพียงแต่อันเนี้ยขอกล่าวหน่อยถ้าญาติโยมที่เราอยู่เป็นทางชุมชนหรืออะไรเราทำตามในหลวงท่านเนี่ยอยู่ได้เลยฮะไม่ต้องไปพึ่งพาอะไรที่เขาใจนั่นเลยก็รวมตัวกันทำแบบที่พระองค์ท่านถึงบอกว่าความรู้ต้องคู่คุณธรรมด้วยความพอเพียงอันนี้ที่ท่านบอกก็คือพอประมาณใช่ไหมฮะพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันภูมิป้องกันแล้วก็มีความรู้ต้องคู่คุณธรรมด้วยเพราะฉะนั้นบางคนมีแต่ความรู้เรียนรู้จริงๆเรียนสูงเรียนโอ้โหแต่ไม่มีคุณธรรมมันก็กลับมาเป็นเรื่องไม่ดีเรื่องที่จะทำให้เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันนี้นะแล้วทุกทั่วโลกด้วยนะฮะทั่วโลกด้วยคุณโยมทั่วโลกที่มันมีเกิดปัญหาเกี่ยวกับอย่างนี้แหละเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้นำแล้วก็มาทำให้เกิดปัญหากับประชาชนเดือดร้อนใช่ไหมพอมาถึงคนที่เดือดร้อนคือประชาชนอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาว่านี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณธรรมเราไม่กลับมาตรงนี้มันก็จะลำบากมันเริ่มมันรุนแรงมากขึ้นเขาทำโดยที่จะไม่เห็นอะไรเลยว่าใครจะเป็นโทษใช่ไหมใครจะเดือดร้อนเด็กจะเดือดร้อนครอบครัวคนจะเดือดร้อนคนยากจนเขาไม่เห็นเขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้คุณโยมลองคิดดูว่าในกรณีของอาหารเนี่ยเราพูดถึงอาหารใช่ไหมบางคนเขาทำอาหารโดยเขาไม่สนใจเลยว่ามันเป็นพิษอย่างไรใช่ไหมเขาทำเพื่อออกมาขายโดยจะทำยังไงก็ได้ที่จะมันผิดกฎหมายเงี้ยนั่นคือเขาต้องการเงินใช่ไหมเขาทำได้เพราะนั้นมันอันตรายจริงๆนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าผู้พูดเองนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าค
ความเสื่อมของโลกเนี่ยอยู่ที่มนุษย์นี่เองเป็นเครื่องทำลายโลกดังนั้นความเสื่อมที่ความเสื่อมในลาภยศหรือทรัพย์สมบัติเนี่ยเป็นความเสื่อมเล็กน้อยท่านกล่าวแต่ความเสื่อมของเนี่ยคุณธรรมในจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันท่านก็กลับไปว่าความเจริญความเจริญในเรื่องของลาภยศทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คุณธรรมที่จะมาฝึกฝนในจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถึงก็อย่างที่กล่าวว่าเราเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆเรานับถือพระพุทธศาสนาใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันหายไปฮะคุณโยมเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนหรืออะไรมันลดลงไปหรือเปล่านะคิดว่าอาจจะลดลงไปหรือเปล่าก็พิจารณาเอาหรือว่าเราไม่ได้สนใจกันเองก็ได้ใช่ไหมโดยที่อาจจะมีการส่งเสริมน้อยลงไปหรือเปล่านะปัญหามันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนี้นี่คือเรื่องที่ถ้าครูบาอาจารย์ท่านก็จะสอนเรื่องคุณธรรมทั้งนั้นนะฮะสอนให้เราฝึกจิตฝึกใจเราพอเราอยู่กับโลกเราอยู่กับคนตัวเรามีกิเลสนะผู้พูดมีกิเลสผู้ฟังมีกิเลสเราอยู่กับคนมีกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกชำระใจเรานี่เองนะคุณโยมดูเวลาก็หมดพอดีก็ช่วงนี้ก็ต้องขอพักสักครู่นะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรThank you.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

0: ่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

เริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำ เข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
5: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
6: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
7: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของผืน
8: มานะทางรายการก็ถ้าจะช่วยให้กำลังใจส่งเสริมก็เขียนคำถามอยากให้พูดเรื่องหัวข้ออะไรก็จะดีก็เป็นประโยชน์อยากวันไหนอยากให้คุยให้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรเงี้ยเขียนมาเราอาจจะได้กลับไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาคุยมาฟังมาแชร์แบ่งปันกันตามพระสูตรตามหลักธรรมคำสอนอาจจะอาศัยความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นบ้างตามประสบการณ์ความรู้เงี้ยก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟังมีคำถามครับจากโยมเดียเมื่อถามมาเมื่อสักเนี่ยฮะตอน 5:14 นาทีโยมเดียถ้าได้ยินได้ฟังอยู่นะเดี๋ยวถามอาจารย์ให้ท่านถามมาว่าอยากทราบว่าเมื่อกำลังสวดมนต์อยู่แล้วมีพลังในช่วงสวดโดยมีความรู้สึกว่าขนหัวลุกสู้ซ่ามีพลังในช่วงนึกถึงคำแปลบทสวดนั้นเทวดามาอนุโมทนาในการสวดใช่ไหมคะ
9: ครับก็อนุโมทนาคุณโยมเดียนะฮะได้สอบถามเรื่องนี้จริงๆแล้วการสวดมนต์เนี่ยคุณโยมโดยที่เราในช่วงที่เรายังสวดมนต์กันในเป็นบทภาษาบาลีใช่ไหมฮะตอนนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าคำว่านั้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั้นแปลว่าอะไรพอเรามีบทแปลเป็นภาษาไทยที่วัดสังฆทานก็มีบทแปลนะฮะเป็นแปลโดยจำได้ว่าเริ่มมาจากสวนโมกของท่านหลวงปู่พุทธทาสนะได้ยินมาอย่างนั้นนะฮะผิดพลาดอะไรเดี๋ยวให้ครูบาอาจารย์ท่านแจ้งอีกทีนึงแล้วก็วัดสังฆแล้วทั่วไปปัจจุบันทุกวันนี้ก็เป็นการสวดมนต์แปลกันมากขึ้นวัดสังฆทานก็แปลมาตั้งแต่ยุคหลวงพ่อท่านยุคแรกๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วเราจะได้ทราบความหมายเห็นไหมฮะคุณโยมเราได้ทราบความหมายว่านโมตัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพอฟังแล้วเราก็มีเหมือนเราได้กำลังได้ทราบว่าสิ่งที่เราสวดเนี่ยเป็นการถวายความนอบน้อมแด่พระองค์ท่านประวัติของบทนโมก็มีนะฮะหลวงพ่อท่านก็เคยเทศเล่าว่ามีพรหมมีเทวดามาเพื่อจะกล่าวสรรเสริญสักการะบูชาพระผู้มีก็คือพระบรมศาสดาของเรานี่แหละกล่าวเป็นบทนโมอีกคนเป็นพรหมเป็นชั้นนั้นเป็นผู้เป็นประธานแห่งเทวดาชั้นนั้นก็กล่าวตัสสะภะคะวะโตอะไรอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคือต่างคนต่างกล่าวเป็นบทไปเป็นการสรรเสริญเป็นการบูชาพระคุณของพระบรมศาสดาของเรานั่นเองที่คุณโยมบอกว่าสวดแล้วเรารู้สึกอย่างนี้เนี่ยฮะมันเป็นปิติที่มันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าปิติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราแช่มชื่นใจใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยเป็นอยู่ในอนุสติ10ก็คือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเลยคุณโยมจะได้ทราบในเรื่องของการระลึกถึงจิตที่อยู่กับพระรัตนตรัยเราจะมีความรู้สึกว่ามันแช่มชื่นใช่ไหมที่คุณโยมบอกขนลุกบ้างมีความรู้สึกอย่างนี้นั่นแหละคือปิติความแช่มชื่นนี่มันเบิกบานในจิตใจในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าว่าในระหว่างที่เกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรท้าวสักกะเทรวราชเนี่ยได้สั่งกับหมู่เทพในชั้นดาวดึงส์ว่าถ้าความกลัวเกิดกับใครหมายถึงเทวดาที่รบกันนะถ้าความกลัวเกิดกับใครให้มองดูชายธงของพระองค์ท่านก็คือของท้าวสักกะเทรวราชกับเทวราชอีก3องค์ตามลำดับความกลัวนั้นจะหายไปพระผู้มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการดูชายธงเช่นนั้นของเทวราชเช่นนั้นบางครั้งก็ช่วยให้หายกลัวได้แต่บางครั้งก็ช่วยไม่ได้เพราะเทวราชเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นยังเป็นผู้มีกิเลสและยังเป็นผู้หนีอยู่หมายถึงก็ยังมีความกลัวอยู่นั่นเองท่านจึงตรัสกับพระภิกษุตอนนี้ท่านตรัสกับพระภิกษุที่อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ป่าช้าอยู่ในเรือนว่างอยู่ถ้ำอยู่ภูเขาเมื่อนึกถึงความกลัวเมื่อไหร่ให้ระลึกถึงพระองค์ก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้ที่เราสวดนี่แหละละถึงเพราะเหตุอย่างนี้ละถึงว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองก็กล่าวไปนะฮะที่เราสวดแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อเธอระลึกถึงเราอยู่เราก็หมายถึงพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าความกลัวความหวาดสะดุ้งก็จะหายไปถ้าไม่ระลึกถึงเราก็พึงระลึกถึงพระธรรมแล้วก็ที่เราสวดพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ละถึงสุดท้ายนั้นท่านก็กล่าวอย่างนี้ต่อไปจนถึงพระสงฆ์นั่นเองเมื่อเธอตามระลึกคือสวดนั่นเองความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองก้าวนั้นก็จะหายไปอันนี้ในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ในบทของทะ ชักขะสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องของสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละการรบเป็นธงฮะถ้าชักขะก็คือธงของท้าวสักกะเทวราชซึ่งจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านกล่าวก็คือเห็นไหมฮะท่านสอนให้พระภิกษุเนี่ยระลึกถึงเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติซึ่งคุณโยมเอาไปท่องไว้เนี่ยแล้วก็พยายามจดจำไว้ในใจเวลานั่งไปไหนหลวงพ่อท่านบอกเลยนะฮะเวลาเดินทางเนี่ยให้ท่องไว้ในใจคุณโยมจะท่องบทไหนก็ได้ที่เป็นเนี่ยบทพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่แหละนะสมมติเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มันอันตรายหรือที่คับขันหรือเราอาจจะไปพบกับบุคคลใครก็ไม่ทราบที่เราคิดว่ามันอาจจะมาทำร้ายอะไรเป็นอะไรเราเนี่ยเนี่ยมันจะช่วยได้จะช่วยให้อย่างน้อยเรามีสติขึ้นมาเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสติเราเกิดขึ้นเราก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะจดจำให้ดีนะฮะท่องแล้วก็หมั่นท่องหมั่นจดจำบันทึกไว้คัดลอกทำไว้ให้อยู่ในใจนั่งเฉยๆเดินทางคุณโยมก็ท่องเลยเป็นภาษาไทยก็ยิ่งดีเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราสวดกันนั่นแหละก็จะเป็นผลดีครับขอจากอาจารย์เท่านี้ครับ

0: ครับสาธุครับคำถามอีกนะจากโยมดาว
1: ครับ
0: แม่พูดสอนลูกแต่ลูกไม่เชื่อฟังและบางครั้งก็เถียงแม่ควรปล่อยวางและคิดว่าอย่าห่วงคนอื่นมากกว่ากฎของกรรมถูกไหมคะพ่อแม่รู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะ
1: อ๋อคุณโยมสบายใจนะบางทีลูกไม่ฟังเราเนาะนี่ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เขาเห็นดีกว่านะฮะคุณโยมเราไม่รู้ว่าลูกเราคุยกับใครนะฮะอย่างที่กล่าวนะฮะไอ้ความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอันตรายมันมาก

0: ไม้เครื่องมือเนี่ยอันตรายมันมากเราไม่รู้เลยว่าลูกเราไปเล่นอะไรคุยอะไรกับใครหรืออะไรกับใครเพราะนั้นอย่างนี้ก็สำคัญต้องหมั่นสังเกตดูหมั่นดูแล้วก็ต้องสื่อสารกับเขาให้ได้ฮะคุณโยมทำยังไงก็ได้ให้เขาไว้วางใจเราพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามารดาบิดาเป็นมิตรในเรือนแสดงว่าเขาจะต้องเชื่อใช่ไหมฮะเรามิตรก็คือคนที่เขาไว้วางใจเราได้เขาจะเชื่อคำพูดเราได้ด้วยอะไรก็ต้องเราก็ต้องมีเมตตาในเป็นพรหมวิหารสี่พระพุทธเจ้าบอกว่าก็คือมารดาบิดาก็เป็นพรหมของลูกเป็นบุพพาจารย์ของลูกเป็นครูนั่นแหละของลูกเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเราจะสื่อสารยังไงคุณโยมต้องคิดด้วยตัวเองละเราต้องคุยกับเขาให้ได้เราจะต้องคุยกับเขาให้ได้ให้เขาไว้วางใจเราให้ได้ลองคุยว่าไม่ใช่เหมือนลูกลองคุยว่าเราเป็นเพื่อนหรือมีวิธีการคุยคิดว่าคุณโยมต้องมีวิธีคุณโยมจะทราบในรายละเอียดว่าลูกเรามีพฤติกรรมอะไรหรืออย่างไรการเพื่อนหรือว่าการคบการอะไรก็ต้องใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเป็นมิตรในเรือนแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเราก็ต้องทำให้เขาเป็นนะสอนลูกให้ถูกวิธีก็ต้องทำความดีให้ลูกดูนะฮะเราก็ต้องเขาเห็นเราสวดมนต์นะฮะเขาก็อยากทำตามเขาเห็นเราทำเขาก็อยากจะทำตามเราไม่ทราบว่าโตหรือยังและโตแล้วเนี่ยถึงว่าต้องสอนตั้งแต่เด็กๆครับถ้าเขาโตจนเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็จะเชื่อฟังเรารู้สึกว่าเขาจะไปเชื่อเพื่อนใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องอย่าไปพึ่งวางใจจนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องปล่อยนะฮะแต่คิดว่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็หาวิธีที่โยมต้องทราบเองเราอยู่ในครอบครัวเราต้องคุยกับเขาให้ได้ดูซิว่าเขาจะไว้วางใจลองเปิดใจเขายังไงว่ามีปัญหาอะไรที่เราจะคุยกันได้ถือว่าเราเป็นคนที่อยู่ใกล้เขาที่สุดหรือว่าต้องใช้เวลาก็ได้นะฮะคุณโยมลองปรับใจตัวเองให้ได้อย่าเพิ่งไปเร่งรัดอย่าเพิ่งไปทำให้เขารู้สึกว่าเราโดนเขาโดนบังคับอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็รายละเอียดมันมากนะฮะก็ต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติที่เราจะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้นี่แหละครับปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่เราต้องเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่คนในครอบครัวเราแล้วก็ตั้งแต่เล็กๆก็ยิ่งจะดีเพราะมันเป็นเรื่องที่พอมันถึงเวลาแล้วมันจะแก้ไขกันก็รู้สึกว่ามันจะแต่มีทางออกนะคุณโยมมีทางอยู่ที่คุณโยมนั่นแหละเราวางใจของเราให้ดีนะฮะอย่าเพิ่งไปปล่อยอะไรจนที่จะเหมือนปล่อยปละละเลยไปอาจจะปล่อยในคือวางใจวางใจว่าเราจะไม่ไปพูดจาด้วยความรุนแรงจะไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะไม่ยกว่าคนนั้นดีกว่าหรือว่าฉันพูดอย่างนี้เรามีบุญคุณบุญรอนอะไรอย่างนี้คำพูดเหล่านี้ก็เปลี่ยนเป็นคำพูดอย่างอื่นว่าเราสามารถที่จะให้ความไว้วางใจกันดีกว่าอะไรทำนองนี้ก็ต้องหาวิธีเอานะฮะคุณโยมครับขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
1: ครับสาธุครับก็เป็นปัญหาของพ่อแม่นะเพราะยุคสมัยเด็กๆมันก็มีเรื่องราวมีความคิดอะไรของเขาเด็กๆเราผู้ใหญ่ด้วยลูกนะเป็นลูกเนี่ยมันก็ต้องมีความคาดหวังในตัวลูกความคาดหวังความห่วงความกังวลมันก็คอยกดดันบีบคั้นเราบางทีก็พูดไปด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์ด้วยความปรารถนาดีแต่บางทีเด็กเขารับไม่ได้เด็กเขาบางทีเขาเหมือนกับเราบ่นเราอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นเด็กอาจจะเถียงบ้างแต่ที่คุณแม่บอกว่าถ้าวางใจหรืออยากปล่อยวางวางใจใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าคิดว่าคนหนึ่งก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ใจให้ใจเราสบายไม่วิตกกังวลจนเกินไปแต่ไม่ใช่ปล่อยไป

0: ยัตถากรรมทุกสัตว์โลกไม่ว่าเราตัวเราเองลูกเราก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วต้องมาพบมาเจอกันการวางเนี่ยคือวางใจอย่าให้ไม่เป็นทุกข์เล่าร้อนด้วยความคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าความห่วงความกังวลอย่างเงี้ยเนี่ยวางใจให้เป็นกลางไม่ให้อารมณ์เหล่านี้มาครอบงำอย่างเงี้ยเรียกว่าวางใจเป็นกลางแต่ไม่ใช่เหมือนที่พระอาจารย์บอกไม่ได้ปล่อยปละละเลยวางเฉยเมยไม่เอาไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยมันไปตามยถากรรมไม่ใช่อย่างนั้นวางจิตให้เป็นอุเบกขาอย่างที่โยมว่าเนี่ยวางจิตให้เป็นกลางแต่เราก็มองคอยมีโอกาสมีช่องเราก็คอยแนะนำตักเตือนคอยบอกเขาจะรับได้เท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นเหตุปัจจัยของเขาเราก็ทำสุดสติปัญญากำลังความสามารถด้วยความที่เราเป็นผู้ปกครองเป็นแม่เป็นผู้ดูแลก็ต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาอย่างคุณธรรมของพ่อแม่นะฮะเราเป็นผู้ใหญ่เขาเรียกพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหลักธรรมในการเนี่ยครองเรือนแบบนี้แม่เนี่ยรักลูกเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วมีความเมตตาปรารถนาดีเวลาเขามีปัญหาตกทุกข์ได้ยากก็มีความกรุณาอยู่แล้วอยากช่วยเฟื้อช่วยเหลือเวลาเขาอยู่ดีมีสุขประสบความสำเร็จแล้วก็มุทิตายินดีแม่พ่อแม่ไม่อิจฉาอยู่แล้วโมทนาด้วยซ้ำพอยินดีกับเขาเนี่ยแต่อุเบกขาเนี่ยเป็นตัวหลักการเมตตากรุณามุทิตาใช่ไหมอุเบกขาเป็นตัวธรรมะนะเป็นตัวหลักการมาคุมเมตตากรุณามุทิตาให้ถูกต้องตรงธรรมไม่ผิดธรรมนะไม่เมตตาจนเรียกว่าเด็กๆจะเอาอะไรก็ให้เมตตารักเนี่ยพอมีปัญหาตกทุกข์ก็แก้ปัญหาให้เขาช่วยเหลือเขาจนเขาทำอะไรไม่เป็นเด็กๆก็กลายเป็นนักเรียกร้องเป็นนักขอนักเรียกร้องบางทีต้องวางอุเบกขาตัวนี้ตัวหลักการเนี่ยให้เขาลองผิดลองถูกให้เขาเห็นเพราะเขาอยู่กับเราไม่ได้นานอยู่แล้วเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเนี่ยมีครอบครัวมีหน้าที่การงานเขาก็ต้องอยู่บนโลกกับสังคมเราก็ต้องวางอยู่แล้วตรงนี้เราต้องวางให้เขาเผชิญโลกเขาเวลาเขาลำบากหรือเขามีปัญหาพอเราเห็นแล้วรู้สึกมันไม่ดีเราก็คอยตกคอยตักเตือนเขาเท่าที่เรามีสติปัญญาและเขาจะรับได้มากน้อยเท่าไหร่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็วางใจเป็นกลางทำเต็มที่แล้วใจก็วางได้ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมแต่ทุกเราทุกคนไม่ว่าลูกหรือตัวเราเองก็เป็นไปตามกรรมนะรักษาใจเราให้ดีไม่ทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองมีเขาแล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราแล้วเขาผลออกมาเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่ได้คาดหวังเราทำเหตุดีแล้วผลมันเป็นยังไงก็ไปตามเหตุน่าจะทำอย่างนี้ดีกว่ามีคำถามจากโยมหมวยธนันจิตฮะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ที่บ้านเลี้ยงหมาแมวลักษณะคำพูดไปพบภูมิที่ดีจะต้องทำบุญให้เขาอย่างไรเจ้าคะลักษณะพอเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวครับอยากให้เขาไปพบภูมิที่ดีจะต้องทำบุญให้เขาอย่างไรเจ้าคะ
1: อ๋อคุณโยมจะทำบุญก็ทำบุญด้วยในบุญกิริยาวัตถุที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะฮะก็คือเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญก็โดยปกติก็มี3ที่เราทราบทานศีลภาวนาแต่โดยละเอียดโดยพิสดารก็คือละเอียดนะฮะมากท่านแจกแจงมาถึง10ข้อนะฮะจริงๆแล้วบุญพวกนี้เราทำได้อุทิศได้ตลอดเป็นบุญที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราปฏิบัติด้วยกายวาจาใจนี่แหละฮะคุณโยมวางใจในการปฏิบัติเราอาจจะตัดข้อหนึ่งไปคุณโยมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปซื้ออะไรที่จะต้องมาทำให้มันถึงกับต้องใช้จ่ายจนมากเกินไปเราดูแลบุพการีพ่อแม่เราก็คือเป็นการให้เหมือนกันนะ เราซื้อของให้มารดาบิดาดูแลเรื่องปัจจัย4ที่ท่านเนี่ยเราก็เหมือนว่าเราได้บำเพ็ญบุญกับพระอริยเจ้าผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเหมือนกันท่านจึงตัดเมื่อสักครู่นี้ว่ามารดาเป็นพระอรหันต์ของบุตรนั้นทานข้อนี้โยมอาจจะเสียได้แค่การทำบุญใส่บาตรดูแลพ่อแม่หรือว่าอุทิศในบุญกุศลของมูลนิธิต่างๆต่อไปเป็นเรื่องตั้งแต่ข้อต่อไปถึงข้อสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องใช้จ่ายเรื่องเงินเป็นเรื่องกายวาจาใจเลยศีลคุณโยมก็รักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะภาวนาคุณโยมก็พุทโธพุทโธดูจิตใจของเราพัฒนาใจของเราให้ดีขึ้นไม่เคยสวดมนต์ก็สวดมนต์ไม่เคยสวดมนต์แปลแล้วก็สวดมนต์แปลหมั่นฟังธรรมลองยืนลองนั่งลองเดินด้วยความมีสติฝึกอย่างนี้คือการภาวนาทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นพัฒนาจิตใจของเรานั่นเองส่วนข้อที่4ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนโยมอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครบ้างล่ะผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะมารดาบิดาใช่ไหมฮะคนในตระกูลเราญาติพี่น้องการช่วยเหลือทำกิจที่ชอบอย่างเช่นที่ในหลวงท่านทำทุกวันนี้นะฮะนี่แหละจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนี่แหละนี่แหละคือการช่วยเหลือโยมอาจจะไม่ได้ทำตรงนี้เราก็ไปช่วยอะไรในชุมชนเราก็ได้ทุกๆอย่างเป็นกิจที่เราทำบุญได้หมดการอุทิศส่วนกุศลโยมมีบุญแล้วโยมก็อุทิศให้การโมทนาบุญเช่นโยมทำบุญเรียบร้อยแล้วโยมมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าวันนี้ได้มาทำบุญที่วัดแล้วได้มาตักบาตรพระภิกษุสงฆ์แล้วได้มาทอดกฐินทอดพระป่าอะไรก็ตามท่านก็จะสาธุอนุโมทนากับเราก็คือเอาคุณงามความดีไปเผื่อให้คนอื่นด้วยแล้วเราคนที่โมทนาพลอยยินดีกับบุญของเราก็ได้บุญด้วยแล้วก็การฟังธรรมก็เป็นบุญชนิดหนึ่งการแสดงธรรมโยมอาจจะคิดว่าเฉพาะพระภิกษุสงฆ์อย่างเดียวจริงๆการให้ความรู้นะฮะวิทยาทานอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนโดยไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงด้วยเหมือนกันเป็นการให้ความรู้สอนลูกเราก็ได้เรามีลูกเราก็ให้ความรู้กับลูกสอนเขาสวดมนต์ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะกับเขาสุดท้ายคือความเห็นให้ทำความเห็นให้ตรงอันนี้คือบุญอย่างหนึ่งเลยนะฮะเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกใจด้วยง่ายๆคือว่าไม่เห็นกงจักรไปเป็นดอกบัวนะไม่เห็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอะไรอย่างนี้ท่านสอนว่าบุญให้มีผลทานเนี่ยมีผลบุญมีผลบาปมีผลการเคารพสักการะบูชามีผลมารดาบิดามีผลกับเรามีเป็นผู้ให้บุญคุณกับเราเราตอบแทนรู้บุญคุณแล้วตอบแทนมารดาบิดาก็ให้ผลนรกมีสวรรค์มีโลกหน้ามีโลกอื่นมีโลกสัตว์ที่เป็นโอปปปาติกะมีท่านกล่าวไว้อย่างนี้ทำความเห็นให้ตรงแล้วก็มรรคผลนิพพานก็มีอยู่พระอริยบุคคลก็มีอยู่ทางที่จะปฏิบัติให้สู่เป็นพระอริยบุคคลมีอยู่หนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานก็มีอยู่แล้วก็พระภิกษุที่ประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติโดยปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็สอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่เนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราเห็นผิดไปถือว่าผิดจากที่พระพุทธเจ้าท่านสอนก็คือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอย่างนี้แหละคุณโยมสามารถทำบุญได้นะฮะเนี่ยคือบุญตั้ง10ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะเราทำแค่ฟังธรรมคุณโยมก็ได้บุญในจิตใจแล้วอันนี้ลองไปศึกษาในรายละเอียดแล้วเราจะทราบเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องบุญที่จะทำให้จิตใจเราชำระจิตใจของเราด้วยแล้วบุญตรงนี้คุณโยมก็สามารถที่จะอุทิศให้กับสิ่งที่คุณโยมเป็นสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้บุคคลอะไรก็ได้นะท่านก็กล่าวไว้โดยที่เราต้องประพฤติด้วยกายวาจาใจนั่นเองครับขอกราบอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับขอกราบเพิ่มเติมถ้าเกิดโยมไม่ได้เขียนว่าไอ้หมาแมวที่โยมเลี้ยงได้ตายหรือเปล่าตายไปแล้วแล้วอยากจะทำบุญอุทิศให้ก็อย่างตามที่ท่านพระอาจารย์ท่านบอก แต่กรณีที่ยังไม่ตายยังอยู่กับเราอย่างเงี้ยครับเราจะทำยังไงให้เขาได้บุญในภพภูมิที่ดีไปในภพภูมิที่ดีมันก็เหมือนมีโยมนะไปแกมาใส่บาตรทุกวันแกก็หิ้วสุนัขแนน้องเนี่ยมาด้วยทุกครั้งเลยบางทีก็ตัวนั้นมาตัวนี้มาแต่แกน้องหมาแกเนี่ยเขาหมากระเป๋าตัวเล็กๆแกใส่ย่ามมาเวลาใส่บาตรก็หิ้วด้วยให้มันเห็นเนี่ยเห็นภาพนั้นบ่อยๆพอใส่บาตรเสร็จแกก็จับขามันยกไหวอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ทุกวันน่าจะเป็นอุปนิสัยนะก็ให้เขาได้เห็นก็คงอาจจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรอาจจะเห็นบรรยากาศก็ได้อาจจะมีอานิสงส์มีผลก็ได้นะเหมือนเรื่องเล่าเนี่ยพระไปสวดมนต์ในถ้ำเนี่ยค้างคาวเนี่ยมีปีตินะมีปีติอาจจะรู้ด้วยว่านิสัยในอดีตชาติคงทำอะไรมาก่อนมาเป็นสัตว์เหมือนเป็นค้างคาวอยู่ในถ้ำพอพระท่านสาธยายสัทธายะสวดพรณนาพระสูตรต่างๆมีปิติเนี่ยเผลอปล่อยร่วงลงมาตายอย่างเงี้ยก็ไปเกิดเป็นเทพเทวดาก็มีอย่างนี้ยอมก็เปิดเนี่ยเปิดธรรมะเปิดบทสวดอะไรเนี่ยให้เขาได้ยินไปเรื่อยๆอยู่กับเราก็ได้ฝึกได้ปฏิบัติไปด้วยศีลมีธรรมก็อาจจะเปลี่ยนภพอาจจะมีบรรยากาศนะซึมซับสิ่งเหล่านี้ที่เราทำความดีก็อาจจะได้อานิสงส์ได้ผลก็ได้เป็นไปได้อันนี้ยกตัวอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์ครับอีกคำถามหนึ่งเขาบอกว่าถ้าชาติหน้ามีโอกาสเกิดเป็นคนอีกจะมีโอกาสพบพระพุทธศาสนาและสนใจในการปฏิบัติธรรมเหมือนชาตินี้ไหมครับ
1: นี่แหละฮะสำคัญตรงนี้แหละฮะนี่นะคุณโยมสำคัญเลยว่าเพราะเรารู้ว่าชาตินี้เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกการได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะต้องอยู่ในมีศีลที่มั่นคงแล้วก็อยู่ในกุศลกรรมบทสิทธิ์เพราะนั้นมนุษย์สมบัติที่เราได้มาทุกๆวันนี้ก็คือความพร้อมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมความพร้อมความถึงพร้อมความครบถ้วนความเป็นมนุษย์บางคนก็ไม่ครบถ้วนนะบางคนพิการบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีผลกับกรรมที่เราทำมาทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี้ทีนี้คุณโยมจะต้องถามว่าแล้วในต่อไปเราจะทำยังไงเราจะไปพบพระพุทธศาสนาได้อีกไหมนี่แหละฮะสำคัญตรงนี้แหละนี่แหละสำคัญที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้แหละเพราะในอดีตเราได้ทำตรงนี้แล้วใช่ไหมฮะเรามาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วทีนี้เราไม่ได้ไปจบกันเฉพาะเราสิ้นชีวิตตายดับสูญไปมันมีการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วเราจะทำยังไงมันก็ต้องทำอานิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกนี่สมาทานศีลให้ดีสมาทานก็คือการถือการรับการนำเอาสิกขาบทข้อศึกษาที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือศีล5เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาประกอบกับใจของเราที่จะงดเว้นไม่ล่วงละเมิดนี่คือการสมาทานก็คือเราฝึกกายใจวาจาใจเราเองแล้วก็อยู่ในกุศลกรรมบท10นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเลยว่าในสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสไว้นะท่านใช้คือช้อนฝุ่นขึ้นมาเป็นฝุ่นผงธุลีนี่แหละในเล็บนะนักขาคือเล็บของพระองค์ท่านละกันแล้วท่านก็ตรัสถามภิกษุว่าเนี่ยฝุ่นหรือดินในนิ้วมือของพระองค์เนี่ยน้อยหรือมากกว่าผืนแผ่นดินในปฐพีเนี้ยในโลกเนี้ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะคือเพียงแต่พระองค์ท่านจะถามเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็จะได้ยอมรับฟังกันท่านก็อุปมาอุปไมยนั่นเองว่าสิ่งนี้คือเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นแหละท่านก็บอกว่าผู้ที่จะตกอยู่ในอบายภูมิหรือว่าจะอยู่ในอบายภูมิทั้ง4นั่นเองก็จะเปรียบเท่ากับเนี่ยแผ่นดินที่อยู่บนโลกนี้ผู้ที่จะเป็นมนุษย์สมบัติก็มีแค่เพียงเนี่ยฝุ่นธุลีเล็กๆที่อยู่ในเล็บ นิ้วของท่านนั่นเองบางทีท่านก็เปรียบว่าขนโคกับเขาโคคนที่จะไปตกนรกอบายภูมิอะไรเปรียบเหมือนขนของโคคนที่จะไปสู่สุคติเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เปรียบเหมือนเขาโคไม่แค่สองคนนะมันน้อยมากมีแค่สองข้างเองคู่เดียวเองแต่ขนโคนี่มากมายนับไม่ถ้วนเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่คุณโยมจะต้องจำให้ดีแล้วก็ทำความเข้าใจเลยว่าเราจะต้องทำยังไงนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าศีลนี่แหละเป็นท่านสรุปไว้นะฮะศีลที่คุณโยมอาจจะเคยฟังที่พระท่านว่าศีเลนะสุคติยันติศีเลนะโภคะสัมปทาศีเลนะนิพพติยันติตัสสมาศีลังวิโสทเยนะศีลนะเป็นจะไปให้สู่สุคตินั่นเองบุคคลจะถึงไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีลคติก็คือที่ไปเกิดสุก็ดีใช่ไหมทุก็กระตรงกับข้างสุคติก็ที่ไปเกิดที่ดีปัจจุบันนี้เลยคุณโยมถือศีลเนี่ยคุณโยมจะไม่ตกอยู่ในอบายมุขและคุณจะโยมไม่ตกสู่ที่ชั่วแน่นอนไม่ต้องสิ้นชีพไปแล้วก็จะไปสู่ที่ดีเอาตอนเรามีชีวิตนี่แหละเราจะบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็เพราะศีลอันนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าพอถือศีลแล้วเราจะร่ำรวยมียศถาตำนาตำแหน่งอะไรจริงๆแล้วท่านอธิบายถึงทรัพย์อันนี้ก็คืออริยทรัพย์นั่นนะคือทรัพย์คุณงามความดีอันประเสริฐที่อยู่ในจิตใจของเราก็คือศีลนั่นเองเราก็จะมีศีลอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็บุคคลจะถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลเป็นจุดเลยใช่ไหมฮะเพราะงั้นบุคคลพึงชำระศีลของตนให้สะอาดหมดจดอันนี้ท่านบอกไว้อย่างนี้เลยนะฮะสรุปไว้อย่างนี้เพราะนั้นก็เราทราบว่าพระองค์ท่านรับประกันละกันรับประกันเราแล้วใช่ไหมฮะว่าถ้าทำอย่างนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้ที่มาเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำกันสิ่งที่เราจะต้องมาฝึกกันนี่ฮะแล้วข้อสำคัญคือคุณโยมต้องทำอันนี้ด้วยความมีความศรัทธาความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรวมอยู่ในหัวข้อนี้นะยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยด้วยแล้วก็ทำบุญกุศลเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาไม่ไปเชื่อเรื่องราวที่เกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับคุณวิเศษอะไรต่างๆที่เราเห็นปัจจุบันนี้ใช่ไหมลัทธิอย่างนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เนี่ยเราจะต้องไม่เชื่ออย่างนี้แล้วนะแล้วก็อยู่ในกุศลกรรมบท10คุณโยมเราไปศึกษาดูฝึกกายวาจาใจนี่เองนะแล้วเราก็จะมั่นใจได้เลยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ครับก็เป็นกำลังใจทุกคนก็ต้องฝึกกันทุกๆคนขอโอกาสอาจารย์เท่านี้ครับ
0: ครับสาธุครับคำถามจากโยมเอกวิจิตตะทำไมธรรมะของพระพุทธเจ้าวินยูชนเท่านั้นจึงจะเข้าใจและมีบารมีเข้าถึงครับ
1: โอ้ทำไมธรรมะของพระพุทธเจ้าวินยูชนจะเข้าใจก็เข้าใจจริงๆแล้วพระองค์ท่านสอนตรงเนี้ยสอนทุกๆระดับเลยนะคุณโยมวินยูชนก็คือผู้รู้แล้วถูกไหมฮะวินยูชนคือผู้รู้แล้วเพราะนั้นท่านต้องสอนคนที่ยังไม่รู้ก่อนนะพอรู้นี่แหละคือจะเป็นวินยูชนพระพุทธเจ้าท่านไม่เลือกเลยใช่ไหมในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะถูกไหมฮะตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ชั้นนี้เพราะนั้นพระองค์ท่านตัดเรื่องนี้ไปเลยท่านจะบอกว่าทุกๆคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะฝึกฝนอบรมได้นะบุคคลที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมนุษย์ก็คือทันโตเศธโธมนุษย์เสสุเนี่ยในหมู่มนุษย์นะบุคคลที่ฝึกตนดีแล้วเนี่ยประเสริฐที่สุดเพราะนั้นเราอาจจะคิดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราประเสริฐแล้วใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะเราก็ต้องฝึกจึงประเสริฐพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฝึกต้องฝึกจึงประเสริฐฝึกอะไรก็พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฝึกอะไร ฝึกไตรสิกข

0: ขานี่แหละฝึกเกี่ยวกับวิชาความรู้ที่ท่านสอนพวกเราเหมือนโยมเรียนหนังสือนะฮะครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรเรานะตั้งแต่เราเป็นเด็กอนุบาลหรือจนคุณโยมจบอุดมศึกษารับปริญญาตรีอะไรก็ค่อยๆศึกษาอย่างนี้เพียงแต่เราไม่ได้ทำการศึกษาเราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้มาเรียนรู้ว่าพระองค์ท่านสอนอะไรก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของคนที่จะต้องมีบุญบารมีหรือว่าจะต้องผู้มีความรู้เท่านั้นจริงๆเราไม่รู้อะไรเลยนะเราก็มาศึกษาพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนท่านให้เราทำอะไรโดยที่ทุกๆคนทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ว่ายากอะไรเลยเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้ฟังมันน้อยไปเราก็เลยคำว่าน้อยไปหมายถึงเราไม่ฟังที่ว่าท่านสอนนั่นเองธรรมะที่พระพุทธเจ้าพอฟังแล้วเราก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมมันสนุกสู้ละครสู้หนังอะไรไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นจริงตรงนี้มันก็เลยทำให้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธจริงๆแต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันน้อยไปหรือไม่หรืออย่างไรก็เป็นแต่ละบุคคลและวินยูชนจริงๆแล้วก็เริ่มจากพวกเราที่เรายังไม่รู้นั่นเองนะฮะพอต่อไปเรามีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรใช่ไหมเราจะเข้าใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่เองกายกับใจเราเองนี่แหละที่เรียกรูปธรรมนามธรรมขันธ์ 5ธาตุ 4สิ่งที่เราเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ในชีวิตประจำวันนี่เองจริงแล้วถ้าโยมฟังธรรมะท่านบอกว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมก็คือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังโยมเคยฟังอะไรบ้างฮะโยมอยู่ในอุปกรณ์อันนี้โยมฟังทุกอย่างโยมเห็นทุกอย่างโยมรู้ทุกอย่างใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่เป็นสิ่งที่จะมาแก้ไขจิตใจของเราเนี่ยเราจะฟังสิ่งที่เราไม่เคยฟังเลยเป็นศัพท์บางทีเราไม่เคยรู้จักคำว่านิวรณ์เลยใช่ไหมฮะขันห้าคืออะไรใช่ไหมฮะกิเลสบางทีเรารู้ว่ากิเลสบางทีกิเลสคืออะไรบางคนไม่ทราบนะแต่เคยได้ยินนะกิเลสแต่ถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราจะทราบเลยว่าศัพท์พวกนี้พอคุณโยมฟังปุ๊บถ้าเขาพูดพระพูดหรือใครพูดก็ตามว่าคำว่าเช่นขันห้าเช่นสัญญาเราก็จะรู้โอ้สัญญาคืออะไรได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังข้อสองสิ่งใดได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดคุณโยมอาจจะฟังธรรมะของหลวงพ่อยังไม่เข้าใจลองฟังของหลวงตาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตกับคุณโยมมันก็จะเข้าใจมากว่าโอ้อันนี้เองอายตนะแปลว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้กายใจของเรารูปธรรมเป็นอย่างนี้นามธรรมเป็นอย่างนี้เราจะมีความเข้าใจมากขึ้นข้อ3บรรเทาความสงสัยเสียได้อันนี้สงสัยเรื่องอะไรสงสัยเรื่องนี้แหละชีวิตการเป็นอยู่ของเรานี่แหละทำไมมันทุกข์จังเลยทำไมมันอยากได้จังเลยทำไมคนอื่นเขามีเราไม่มีทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราไม่รวยแบบเขาเนี่ยมันคิดไปเรื่อยมันบรรเทาสงสัยทำไมอยู่นั่นนะใช่ไหมต่อไปทำความเห็นให้ตรงถูกต้องอย่างที่กล่าวเห็นว่าอันนี้ให้ผลอันนี้มีอยู่นะเห็นว่าทำดีได้ดีมีที่ได้ดีมีแน่ทำชั่วได้ดีมีที่ไหนดีกว่าใช่ไหมเราจะเห็นว่าอันเนี้ยถูกต้องกว่าข้อสุดท้ายของธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสคุณโยมลองฟังธรรมะดูเริ่มฟังธรรมะของฟังของหลวงพ่อก็ได้ถ้าเราฟังธรรมะเราดูรายการธรรมะสว่างใจของวัดสังฆทานหลวงพ่อสนอนท่านจะสอนกรรมฐานง่ายๆ น่าฟังน่าสนใจท่านจะจับหลักให้เราปฏิบัติเราจะได้อยากฝึกฝนด้วยท่านจะมีเรื่องเล่ามากมายในพระไตรปิฎกมีเรื่องพระธรรมบทมีฟังสนุกนะฮะได้ประโยชน์หลวงพ่อท่านจะ เล่าเรื่องของครูบาอาจารย์หลายท่านเรื่องการฝึกฝนของตัวท่านเองฝึกทุดงขวัตของท่านทำให้เรามีแรงบันลังใจที่เราจะได้ฝึกฝนมีเรื่องราวเยอะแยะของหลวงพ่อนะลองฟังของหลวงพ่อดูนะต้องฟังละกันครับดูเวลาหมดพอดีครับอาจารย์ในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ครับขอ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นั่งสมาธินั่งสมาธิฟังธรรมนั่งตามสบายพนมมือเดี๋ยวจะเมื่อยแต่ให้ตั้งใจสงบใจฟังธรรมเพื่อจะได้เกิดความสุขสงบแล้วก็เข้าใจในธรรมวันนี้อาตมาได้มีโอกาสดีที่เจ้าภาพหรือท่านอาจารย์ญาติโยมของวัดนี้ได้ไปนิมนต์พระที่สำนักป่าอันธวันวิเวกอารมณ์มาแสดงธรรมะแล้วก็สวดอภิธรรมธรรมะอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้กับพุทธมารดาบนดาวดึงซึ่งแสดงตั้ง3เดือนถึงไตรมาส3เดือนและแสดง อภิธรรมนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งออกมาจากจิตใจที่พุทธเจ้าได้ทำสมาธิแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐาน

ซึ่งที่พระองค์ได้ทำความเพียรอยู่ถึง6ปีแล้วก็บรรลุธรรมแล้วเมื่อปีที่8ก็เลยคิดถึงมารดาก็เลยไปจำพรรษาอยู่บนดาวดึงส์ไปโปรดพุทธมารดาวันนี้โยมมาฟังเพียงครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะให้รู้ลึกซึ้งเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อาตมาก็จะพยายามย่อให้เข้าใจได้บ้างถึงจะไม่หมดแต่ก็ให้พอเป็นสังเขปพอเป็นอุทาหรณ์พอได้รู้ว่าที่เราได้ฟังอภิธรรมเจกคัมภีร์เนี่ยฟังสวดกันมาตั้งแต่เล็กยันโตหรือว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายายฟังกันมาหลายร้อยปีแล้วก็บางคนก็ไม่เข้าใจนี่ก็ฟังสวดเอาบุญบ้างฟังสวดให้กับคนตายบ้างแล้วก็นึกว่าสวดให้คนตายฟังบ้างอะไรวันนี้อาตมาก็มีโอกาสได้มาปรบหรือว่าขยายความเพื่อความเข้าใจถูกต้องที่เราฟังทำไมฟังสวดกันมาทำไมฟังแล้วให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราแต่โยมก็ต้องตั้งใจในว่าเราจะฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกิดความฉลาดขึ้นมาฟังธรรมต้องฟังธรรมเพื่อให้เกิดความฉลาดความฉลาดนั้นเรียกเป็นกุศลกุศลแปลว่ายังจิตให้สร้างความดีได้ให้นำตัวเองไปสู่บุญกุศลไปสู่เบื้องสูงได้แต่ถ้าเราฟังแล้วไม่เกิดกุศลไม่เกิดความฉลาดก็เรียกว่าเมื่อไม่เกิดกุศลความฉลาดแล้วก็เมื่อไม่มีกุศลไม่มีความฉลาดก็นำจิตใจตัวเองไปสู่เบื้องต่ำคือทำบาปได้ถ้าคนเรามีกุศลแล้วก็เกิดความฉลาดบุญกุศลเป็นเครื่องนำคนไปสู่ที่สุขสู่ที่ดีบาปอกุศลนำคนไปสู่ที่ต่ำสู่ที่ไม่ดีเช่นอกุศลธรรมาเนี่ยธรรมที่เป็นบาปกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญที่จะนำคนไปสู่ที่สุคติได้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้กับพุทธมารดาเนี่ยพุทธมารดาเนี่ยได้อุ้มท้องให้พระพุทธเจ้าเรามาคดได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอาศัยบุญคุณของมารดาจึงได้ทำให้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยได้เกิดขึ้นมาตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยมาทรงบวชและปฏิบัติตัสรู้ก็คิดถึงบุญคุณว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแล้วก็ยังเหลืออยู่แม่อะไรอย่างแม่เราก็ได้สิ้นไปแล้วก็มาลึกว่าพุทธมารดาเราเนี่ยสิ้นชีวิตไปอยู่ที่ไปบนสวรรค์อย่างนี้ก็มานึกว่าทำยังไงเราจะไปโปรดแทนพุทธมารดาได้ก็ระลึกถึงข้าวป้อนน้ำนมที่พุทธมารดาให้กับตนเองก็เรียกว่าคิดจะตอบแทนคุณก็เลยก็เด็ดไปบนดาวดึงส์ประเทศโปรดก็มาพิจารณาว่าทำอะไรเนาะที่จะทดแทนข้าวป้อนน้ำนมได้ก็ไม่มีธรรมะข้อใดที่จะแทนได้ก็เห็นมีอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยตั้งแต่กุศลาไปถึงเหตุปัจจโยเนี่ยซึ่งเป็นธรรมที่เป็นหมวดเป็นกองที่กลัดมาจากศีลสมาธิของท่านเนี่ยก็ไปขยายความให้เทวดาฟังจนพุทธมารดาเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งโดยทางละเอียดอ่อนในการปฏิบัติตามวาระจิตของพุทธเจ้าเนี่ยพอครบทศมาส3เดือนก็บรรลุเป็นโสดาบันโสดาบันนี่แปลว่าไม่ตกนรกอีกต่อไปไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะไปนิพพานบนสุทาวาสคือเรียกว่าไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระอินทร์และเทวดามนุษย์ทั้งหลายเทวดาและพรหมทั้งหลายเนี่ยก็ฟังธรรมก็บรรลุธรรมแต่ท่านเข้าใจนะเพราะว่าเทวดาเนี่ยก็ฟังโดยทางจิตที่จิตเขาไม่มีโมหะมากคือเป็นคนที่ไม่มีรอบกดหลงน้อยธรรมะก็เข้าสู่กระแสจิตใจได้ง่ายแต่พูดกันง่ายก็เหมือนว่าพระที่ศึกษาเล่าเรียนหรือญาติโยมที่ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยมาก่อนเมื่อบวชเนี่ยพอพระท่านเทศแสดงธรรมอะไรลึกซึ้งก็พระเขาสามารถเข้าใจได้คือโยมสามารถเข้าใจได้เช่นมหาปาเรียนอย่างเงี้ยแต่โยมที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วอยากง่วงนอนฟังแล้วอยากกลับบ้านฟังแล้ว

อยากหลับเพราะมันลึกซึ้งฉะนั้นมันจึงเป็นการสวดเพื่อประเพณีมาตลอดอยู่สวดไม่ได้สติสวดไม่ได้ปัญญาก็ฟังกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ฟังกันได้แต่มันไม่รู้ว่าสวดอะไรไม่รู้ว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอะไรก็ไม่เข้าใจบางคนก็แปลผิดๆไปบอกว่าสวดให้คนตายฟังบางคนก็กุศลธรรมะยายกตาธรรมะไม่ใช่เราทำมันเป็นเรื่องยายกตาทำให้เรามาเกิดอะไรเงี้ยคือก็ความหมายมันก็เลยไม่ชัดแจ้งแต่เรื่องของอภิธรรมเนี่ยนิยมนะเป็นเรื่องฌานเป็นเรื่องกุศลคือเป็นการเจริญจิตเนี่ยให้เข้าสู่สมาธิกำหนดรู้เรื่องกายกับใจพอฟังแล้วพระอินทร์และเทวดาทั้งหมดในกำหนดรู้กายใจพอคนเรานี่มีรูปกับนามมีเกิดกับดับมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กำหนดจิตเข้าไปตามภูมิที่พุทธเจ้าสอนเขากำหนดวิจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็มีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอตคตาแล้วก็บรรลุเป็นขั้นไปจนถึงที่สุดเห็นว่าธรรมที่หลุดพ้นได้ธรรมที่หลุดพ้นไม่ได้เนี่ยแต่แล้วพอฟังธรรมไปหมดแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามจนบรรลุธรรมเบื้องสูงในอภิธรรมติคัมภีร์นี้ไม่ใช่เรื่องสวดเล่นๆนะโยมนะมันเป็นเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้เทวดาได้ปฏิบัติตามวาระจิตจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องสวดให้คนตายฟังโยมแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยมาคิดว่าโอ้ธรรมเนี่ยเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธเจ้าไปสวดให้พุทธมารดาฟังให้สามารถบรรลุพ้นจากนรกพ้นจะเกิดแก่เจ็บตายโดยคิดว่าเวลาเรามีญาติตายเนี่ยมีพ่อแม่พี่น้องตายเราเอาธรรมอัศจรรย์นี่มาสวดดีกว่าก็เลยมานิมนต์ให้พระสวดเพื่อจะได้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะได้ให้คาถาบทเนี่ยเป็นของดีที่จะทำให้ญาติพี่น้องเราได้บุญมากเพราะธรรมอื่นก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับธรรมนี้เป็นธรรมที่เทวดาฟังเป็นธรรมชั้นสูงที่พุทธเจ้าไปเทศให้พุทธมารดาฟังบนดาวดึงก็เลยมาสวดเพื่อให้แทนคุณพ่อแม่ที่เราตายแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรเพื่อเอาธรรมอันนี้มาสวดในงานศพแต่เมื่อสมัยก่อนนะบัณฑิตนักปราชญ์ก็เข้าใจโยมเข้าใจแล้วก็ดับโศกได้ในเมื่อพระมาคนเราเมื่อตายแล้วก็มีความรักความโศกความห่วงความใยกันมากทำอะไรก็ดับทุกข์ไม่ได้ทำอะไรก็ดับโศกไม่ได้ก็เลยเอาอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยมาสวดในงานศพเพื่อญาติพี่น้องจะได้ใจดีขึ้นฟังเลยจะได้เข้าใจฟังเลยจะได้น้อมจิตไปถึงคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อมันไม่เข้าใจมันก็เลยกลายเป็นประเพณีก็เรื่อยมาก็ไม่ค่อยลึกซึ้งวันนี้อาตมาจะขยายความว่าโยมควรจะเข้าใจกันได้บ้างแล้วว่าความหมายที่แปลออกไปนั้นกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญแปลใจความว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นบุญกุศลอกุศลธรรมาธรรมที่เป็นบาปอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นอัพยากฤตธรรมที่เป็นกลางไม่เข้าไปเอียงกับกุศลและอกุศลไม่เอียงไปสู่บุญและบาปทีนี้จะอธิบายถึงเรื่องกุศลาก่อนว่ากุศลาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลนั่นคือใครคือตัวจิตนี่เองตัวจิตใครมีจิตล่ะใครมีความคิดใครมีความนึกใครมีความตึกตองใครมีสุขมีทุกข์มีดีใจเสียใจนั่นแหละธรรมที่ดีใจนั่นธรรมที่เป็นกุศลทำที่เสียใจนั่นทำที่เป็นอกุศลคือเป็นบาปสมมติว่าโยมมาวัดเนี่ยนะโยมมากราบพระโยมมากราบพระโยมมาตั้งปีติว่าเราถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมเจ้าถึงพระสงฆ์เจ้าแล้วนี่ทำเป็นกุศลคือเกิดจิตมีศรัทธามีปีติทำอันนี้ทำเป็นกุศลแล้วพอมากราบพระเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์อันนี้เกิดจากวาจาขึ้นมาอีกทีนี้วาจาก็เป็นกุศลขึ้นมาอีกทีนี้พอได้ยินพระเทศน์ได้ยินพระสอนหูโยมก็เป็นบุญขึ้นมาอีกตาโยมก็เป็นบุญหูโยมก็เป็นบุญใจโยมก็เข้าไปสู่บุญบุญนี้ทำให้เกิดเมื่อเราตั้งสมบ่อยๆขึ้นมาก็เกิด
กุศโลบายเกิดใจดีขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมาคิดได้ว่าโอ้เรามาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานี่เราต้องทำดีทำดีแล้วเป็นสุขใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นสุขใจสำหรับเราเราจะมีเงินมีทองตายก็เอาไปไม่ได้เหมือนอย่างญาติโยมหรือใครก็สุดแต่ตายจะมีเงินเอามากองท่วมโลงก็เอาไปไม่ได้กุศลอย่างเดียวที่จะเอาไปได้เมื่อคิดอย่างนี้ได้ถึงว่ารูปที่เห็นด้วยตาก็ดีเสียงที่ได้ยินด้วยหูก็ดีจมูกที่ได้กลิ่นก็ดีเนี่ยคันธารมณ์ละสาลมโพธพารมณ์ใจที่กระทบที่สัมผัสโดยการนึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้ก็ดีเขาเรียกว่ารูปารัมมนังวาเนี่ยคันธารัมมนังวาละสาคันเนี่ยเรียกว่ารสก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสโพธะธรรมลมเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลได้เห็นได้ยินได้ฟังทั้งหมดเนี่ยเราจะกินเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นบุญตลอดวันพอใจของเราตั้งอยู่ในศีลแล้วเนี่ยเช่นศีลอะไรกุศลธรรมาธรรมที่เป็นกุศลหมายถึงคนไม่เบียดเบียนตนหรือผู้อื่นคนที่ไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่โกงใครไม่กลั่นแกล้งใครไม่เบียดเบียนใครไม่รักไม่ปล้นไม่จี้ใครไม่อิจฉาริษยากันแล้วก็มีเมตตาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาพอจิตใจของเราตั้งอยู่ในศีลห้านี่ก็เป็นรากเหง้าของความดีกุศลมูเลเนี่ยรากเหง้าของความดีคือกุศลรากเหง้าของความดีคือศีลสมาธิปัญญาในรากเหง้าของความดีเรียกว่ากุศลมูลเป็นรากเหง้าของความดีทีนี้เมื่อจิตใจของเราเป็นกุศลก็คิดแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวโยมไม่คิดทำอะไรเลยไม่คิดทำบาปเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จิตใจก็เข้าน้อมเอียงเข้าไปสู่ธรรมะจะฟังสวดจะมาวัดมาวามันก็สบายใจจะอยู่กับลูกกับหลานมันก็สบายใจเป็นสุขใจทำที่เป็นกุศลอย่างนี้เลื่อนเลงตลอดวันนี่กุศลยังหยาบๆนะโยมนะอาตมาไม่อธิบายถึงเรื่องละเอียดถ้าละเอียดละโยมจะง่วงนอนเลยละโยมจะกลับอยากกลับบ้านทันทีเพราะว่าฟังแบบเทวดาคงฟังไม่รู้เรื่องแน่ฟังแบบมนุษย์ก็แล้วกันจะได้เข้าใจธรรมที่เป็นกุศลเบื้องต้นพอเข้าใจไหมโยมนะโยมเข้าใจไหมอธิบายเข้าใจไหมพอเข้าใจใช่ไหมนี่เนี่ยกุศลธรรมาโยมธรรมที่เป็นกุศลใครทำโยมกุศลละมูลที่เกิดขึ้นกับจิตนี่แหละตัวเองทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นบุญเขาเรียกว่ากรรมฝ่ายดีกรรมฝ่ายขาวนี่กรรมฝ่ายขาวคือกรรมแต่งจิตให้ดีถ้าเรามีอยู่อย่างนี้เป็นไงถ้ามีอย่างนี้เวลาตายแล้วเราก็ไปสุคติได้เลยเราก็เป็นเทวดาตั้งแต่ยังไม่ตายทำที่ทำใจให้เป็นผู้สงบระงับเนี่ยอันนี้ธรรมที่เป็นบุญกุศลเนี่ยต้องเจริญเมตตาให้มากเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาเราก็ถือธรรมะข้อนี้แต่เราก็ปฏิบัติตนเป็นคนมีศีลมีธรรมแล้วเราก็มีความสุขกุศลแปลว่าฉลาดคนทำบุญเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยทำให้คนฉลาดฉลาดเพราะอะไรไม่ทำบาปต่อไปทำแต่ความดีก็นำลูกนำหลานนำบ้านเมืองมีความสุขได้ทำที่ไม่ฉลาดคือทำอกุศลทีนี้ทำที่เป็นอกุศลคืออกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลนี่คือจิตของคนเราเนี่ยคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดจะทำแต่บาปใครดีกว่าเราพี่น้องดีกว่าเราเราก็คิดแหมเราก็ไม่อยากให้มันรวยกับเราไม่อยากให้มันสวยกับเราไม่อยากให้มันเจริญกับเขาใจเราก็ริษยาเขาอยู่เรื่อยทำนี้เป็นธรรมที่เป็นอกุศลเห็นใครดีแล้วทนไม่ได้เมื่อทำมันนี้ก็ทำให้ใจเราเนี่ยขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่เรื่อยเลยไม่มีความสุขเลยทำที่มีความโลภ
ธรรมที่มีความโกรธธรรมที่มีความหลงถ้าพูดกันยับยาก็เป็นคนชอบเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นให้เสียหายผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกเมพูดปดดื่มน้ำเมาชอบเป็นคนที่ไม่เข้าวัดพูดถึงวัดนี่ไม่เอาเลยพูดถึงบุญกุศลนี่หาว่าคนเข้าวัดนี่เป็นคนไม่ฉลาดหาไปเป็นคนหัวโบราณเป็นคนไม่ก้าวหน้าหันหลังให้วัดทำที่เป็นอกุศลเนี่ยว่าทำที่ไม่ฉลาดเอาตัวเองไม่รอดไม่สามารถนำตัวเองให้ไปสวรรค์นิพพานได้นำตัวเองไม่รอดคิดผิดๆพอเวลาตายแล้วก็มาวัดใช่ไหมคนหนึ่งบอกอาตมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะพึ่งวัดครั้งสุดท้ายเท่านั้นเองเขาบอกเขาจะมาพึ่งวัดครั้งสุดท้ายนั้นเวลาตายเท่านั้นเองเขาไม่ทำความดีเลยเขาไม่คิดพึ่งวัดเลยเจอพระเจอเจ้าเขาไม่สนใจเขาบอกเขาจะมาพึ่งวัดวันสุดท้ายคือวันมาเผาท่านเองอย่างนี้โยมเป็นนายกตยิกาเป็นพระยินดีไหมโยมโยมชอบให้คนอย่างนี้เข้าวัดไหมถ้าคนทุกคนประกาศตนว่าฉันจะกินเหล้าเมาละเมายาฉันจะไม่สนใจศาสนาแต่ฉันขอมาพึ่งวัดวันสุดท้ายเท่านั้นเองนายกต้องการไหมคนอย่างนี้พระจะสวดให้ไหมเนี่ยพระยินดีจะสวดให้ไหมคนอย่างนี้ตอนเป็นเขาไม่สนใจศาสนาเลยแต่ตายเขาจะมาขอพึ่งวันเดียวถ้าเป็นวัดโยมก็ไม่อยากให้เข้าใช่ไหมโยมใช่ไหมไม่ช่วยอะไรได้เลยโยมแต่เขาก็พูดได้โยมคนหนึ่งบอกว่าคนหนึ่งบอกว่าเล่าได้ดีหมอก็บอกว่าให้เลิกเสนาเหล้าเนี่ยนะกินแล้วจะเป็นโรคกระเพาะกินแล้วจะเป็นโรคตับแข็งกินแล้วจะเป็นโรคประสาทบอกต้องกินเพราะงั้นฉันลงทุนมามากแล้วผลที่สุดเจ็บไปโรงพยาบาลหมอบอกต้องเลิกไม่เลิกตายนะตายเป็นตายก็ตายเป็นตายตัวอายุ30กว่านะโยมหมอบอกไม่รับคนดื้อนี่ไม่รับให้ไปตายบ้านพอไปตายบ้านบอกภรรยาบอกไปซื้อเหล้ามาทีตายเป็นตายพี่ตอนจะขาดใจบอกเอาเหล้ามาทีจะกินพอเมียให้เหล้ากินก็ขาดใจตายเลยโยมทำที่เป็นกุศลธรรมมาดูสิอายุ30กว่าปีต้องจากต้องลาลูกเมียแล้วต้องลาลูกลาเมียอยู่ไม่ได้เลยเพราะยึดแต่สิ่งที่ผิดๆโยมเชื่อว่าเหล้านี่จะช่วยตัวเองให้มีความสุขใจได้ผลที่สุดก็ช่วยไม่ได้แต่ไม่มีคนกี่คนเราที่คิดอย่างนี้นะโยมนะแต่ก็มีอยู่ในโลกนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่ยอมเข้าวัดใช่ไหมใจก็ไม่ฉลาดคิดอะไรไม่ออกเลยนี่เรียกว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันนำคนไปอย่างนี้ตอนนี้ถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะนะโยมได้เข้าวัดแล้วเราก็รู้อ๋อบุญกุศลเนี่ยที่เรามาตั้งตัวทำดีเนี่ยก็เพื่อจะนำชีวิตตัวเองให้ไปสู่สุคติได้รับบุญกุศลมีความสบายใจศีลเนี่ยนะถ้าเราถือไว้ก็ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่คนไม่มีศีลเนี่ยจริงๆก็เบียดเบียนแม้แต่ครอบครัวตัวเองลูกเมียตัวเองถ้าเวลาเมาขึ้นมามันก็ไม่ฟังใครแล้วนะถ้าเกิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องนำทางที่ดีที่ว่าถ้าเราทำจิตให้เป็นกุศลเนี่ยเราจะฉลาดยิ่งขึ้นไปแต่ว่าเราทำบุญอะไรเนี่ยนะโยมก็ไม่มากเท่ากับทำใจให้สงบถือเราจะสวดมนต์ทั้งร้อยจบพันจบก็ไม่เท่ากับทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิเพียง5นาทีเนี่ยเป็นยอดบุญอย่างมากศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทุกคนต้องการให้รู้เรื่องใจตัวเองให้รู้เรื่องกุศลธรรมะให้รู้เรื่องใจตัวเองสงบหรือไม่สงบแต่ถ้าเราได้เข้าวัดเนี่ยได้รู้จักทำสมาธิได้เนี่ยนะนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญฟังธรรมให้ใจสงบรับศีลให้ใจสงบฟังสวดให้ใจสงบทำใจสงบแล้วเป็นบุญไปหมดเลย
แต่ถ้าใจของโยมไม่มีสมาธิเนี่ยมันรองรับอะไรไม่ได้เลยนะใจมันป

ซ่านไม่สงบเลยไม่เกิดความฉลาดเลยไม่เป็นบุญกุศลเลยฉะนั้นถ้าโยมอยากจะรู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยให้ทำบุญแบบทำใจด้วยให้สวดมนต์ภาวนาวันละ5นาที10นาทีเนี่ยให้นั่งสมาธินอนสมาธิด้วยด้วยการภาวนาเนี่ยเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยพุทโธไว้เป็นที่พึ่งเราได้แต่ถ้าโยมมาทำบุญโยมไม่เคยทำใจให้สงบเลยนะโยมจะไม่รู้ว่าบุญอยู่ตรงไหนหรอกโยมจะนึกว่าบุญอยู่ตรงตัวพระนั่นเองโยมว่าบุญนั่นคือพระเหลืองนั่นเองบุญคืออยู่ที่วัดนั่นเองโยมเอาบุญกลับบ้านไม่ได้หรอกแต่ถ้าโยมได้ทำใจให้เป็นสมาธินี่โยมจะเอาบุญกลับบ้านได้โยมได้เห็นบุญของตัวเองได้เห็นอยู่ที่ดวงใจของเรานี่เนี่ยแต่เราต้องสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมสนใจเรื่องสมาธิอย่างที่อาตมาได้มาอยู่สำนักป่าอันธวันเนี่ยนะหรือส่งพระมาอยู่เนี่ยอาตมาต้องการให้ญาติโยมที่นั่นน่ะที่เชียงใหม่เนี่ยได้เข้าถึงบุญกันก็ตัวเล็กตัวน้อยก็ทำสมาธิกันนะโยมแล้วพอทำแล้วบางคนบอกโอ้สวดมนต์มานานฟังธรรมมานานแล้วเพิ่งจะมารู้จักบุญที่ใจตรงนี้เองพอสงบได้ก็จึงจะเห็นบุญตัวเองนะโยมเหมือนกับเราส่องกระจกนี่ถ้าหากว่ากระจกมันไม่มีประหลอดมันไม่สะอาดนะมันไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกถ้าอะไรไปปิดบังไว้จะไม่เห็นเลยพอเราเปิดเงาประหลอดดีเราเห็นหน้าตัวเองใจของเราที่ไม่สงบเนี่ยไม่รู้จักบุญหรอกโยมแต่ใจที่มีสมาธิเนี่ยสงบเนี่ยรู้จักบุญตัวเองได้รู้จักบาปรู้ละบาปรู้ละบาปบำเพ็ญบุญได้ฉะนั้นเรื่องนิยมเป็นของลึกซึ้งก็จริงแต่ว่าทุกคนควรจะลองศึกษาของลองปฏิบัติกันดูเราจะได้เอาบุญไปมากๆเกิดมาจะได้พบแก่นแท้ของศาสนาพุทธถ้าโยมยังไม่ถึงสมาธินี่ยังไม่ถึงแก่นไม่ถึงแก่นศาสนายังเอาบุญยอดบุญไปไม่ได้เรื่องกุศลละมูลในเรื่องกุศลธรรมะเนี่ยความเป็นจริงธรรมะนั่นก็สอนให้ทุกคนได้เจริญตั้งแต่สมาธิเบื้องต้นเลยโยมเรื่องสวดอภิธรรมสี่คัมภีร์เนี่ยให้เจริญสมาธิเบื้องต้นและจะดับทุกข์ดับโศกได้เวลาเราจะพัดพรากจากของรักใครจะตายใครจะเป็นไม่ร้องไห้เพราะไม่เสียใจแล้วรู้ว่าแม่เราเนี่ยได้ทำสมาธิยันตายพ่อเราได้สวดมนต์ทำสมาธิยันตายพี่น้องเราได้สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญกุศลยันตายเราก็ไม่เสียใจใช่ไหมไอ้ที่เสียใจนั้นนึกว่าเขาไปไหนก็ไม่รู้กลัวเขาไปไม่ดีที่สันบุรีนะพระเราไปอยู่ที่นั่นนะโยมมีคนจีนคนหนึ่งไม่รู้หนังสือหรอกมาวัดมาถากหญ้ามั่งมานั่งสมาธิมั่งก็เห็นว่าตนเองไม่รู้หนังสือนะจะเรียนอะไรก็ไม่ทันคนอื่นก็70กว่าก็มานั่งสมาธิเป็นโรคมะเร็งเอาเข้าโรงพยาบาลหมอก็บอกไม่มีทางหายก็เลยเอาไปอยู่บ้านพอดีนิมนต์อาตมาไปทำบุญบ้านก็สอนให้พยายามเราให้แกภาวนาเพราะแกก็คนสนใจทางนี้แกก็ภาวนาเรื่อยเลยเอาเทปธรรมะนี่ไปเปิดฟังตอนจะดับจิตแกนอนฟังนั่งฟังพอถึงวันจะตายนะลูกสาวก็เอาเทปเนี่ยธรรมะวิธีการทำใจให้สงบเนี่ยสอนให้จงสังขารเนี่ยแกก็นั่งเทปก็เทศด้วยแกก็นั่งสมาธิพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมพุทโธพุทโธดับจิตไปเลยถ้าบอกแกหมดลมแล้วปากยังเหมือนพุทโธเลยแกนั่งสมาธิตายดูอย่างนี้ลูกหลานไม่ต้องร้องไห้เลยโยมไม่ต้องเสียอกชกตัวอะไรคนนี้เพราะรู้ว่าก็พ่อนั่งสมาธิตายจะเสียใจทำไมก็ดีใจใช่ไหมว่าโอ้พ่อตายไปดีแหละคนจีนแท้ๆนะโยมไม่รู้หรือนั่งสมาธิตายศพเพิ่งเก็บไม่กี่วันนี่เองยังไม่ได้เผาเก็บไว้ที่วัดสองพี่น้องอะไอ้นี่ที่เขาไม่เสียใจกันเป็นอย่างนี้นะโยมนะ

ถ้าร้องไห้ให้คนตายแล้วเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับคนตายเลยคนตายจะไม่ได้ไปดีแต่ถ้าคนตายก็ไม่เสียใจคนอยู่ก็ไม่เสียใจบอกว่าคนตายจะไปดีการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่ไม่เกิดประโยชน์เลยฉะนั้นเรื่องทำบุญกุศลนี่เรื่องจะต้องทำใจนะโยมนะทำใจไม่เศร้าโศกไม่เสียใจแต่อย่างหลวงพ่อนี่ท่านไม่มีครอบครัวนะนี่ถ้าเรามีลูกมีเมียก็ร้องไห้กันไปนี่นะแต่นี่ท่านมีตัวคนเดียวใครก็ไม่ต้องมาเสียใจกับท่านท่านก็ไม่ต้องเสียใจกับใครเขาเรียกว่าหลับเป็นสุขไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังจะต้องเสียใจอย่างมากเลยในชีวิตนี้ใครๆก็ไม่อยากจะให้พลาดจากกันแต่ว่าเรื่องจริงมันต้องเป็นอย่างนั้น

อะไรอย่างมากเลยในชีวิตนี้ใครๆก็ไม่อยากจะให้พัดพากจากกันแต่ว่าเรื่องจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนไม่ว่าสาวว่าแกไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าใครทั้งหมดมันจำเป็นจะต้องพัดพากจากกันความตายมันไม่ได้ไปตามมาข้างหลังนะความตายมันอยู่ข้างหน้ามันคอยเราอยู่ข้างหน้าทุกคนเลยถ้าพูดกันแล้วเหมือนกับเขาถืออาวุธคอยประหารเราอยู่ข้างหน้าเลยสิ่งที่เราจะพ้นความตายได้อย่างเดียวโยมคือศีลสมาธิปัญญาภาวนาพุทโธเนี่ยเราจะพ้นความตายโยมถ้าเราไม่เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่พ้นความตายเลยไม่พ้นความแก่เลยไม่พ้นความเจ็บเลยใครอยากพ้นไหมโยมพ้นไม่ใช่พ้นที่กายนะโยมต้องพ้นที่จิตพ้นจิตที่มีธรรมะแล้วบุคคลนั้นจะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจในเมื่อเกิดแก่เจ็บตายมีตัวในตัวเองธรรมที่จะหลุดพ้นมีอยู่โยมธรรมที่จะไม่เศร้าโศกมีอยู่แต่เราต้องพยายามปฏิบัติธรรมต้องพยายามสนใจทางนิยมอาตมาพูดนี้เข้าใจว่าโยมที่นี่คงยังไม่ค่อยเคยนั่งสมาธิมั้งเคยไหมเคยนั่งกันมั้ยโยมข้างหลังเคยนั่งไหมข้างหลังมาเรียนกับหลวงพ่อที่วัดนี้หลวงพ่อยังมีอยู่ไหมคือสิ่งอันนี้นะโยมที่เราจะสร้างกุศลความดีของเราไม่งั้นแล้วเราก็ไม่มีที่พึ่งอื่นนะโยมนะทำบุญอะไรอะไรก็ยังไม่มั่นใจทำบุญอะไรอะไรก็ยังหวังไม่ได้ถ้าเราไม่ทำใจของเราให้สงบบุญตัวที่ใจของเราเนี่ยเอาไปได้โยมไปไหนโยมก็ภาวนาได้นั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธทำจิตใจของเราเนี่ยไม่โกรธไม่โกรธลูกไม่โกรธหลานไม่คิดจะเบียดเบียนใครมีแต่ความสงบพอใจดีแล้วนั่นแหละเป็นบุญกุศลที่จะนำตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยธรรมที่พุทธเจ้าไปสอนพุทธมารดานะสอนให้ปฏิบัติธรรมนะโยมสอนให้เจริญกรรมฐานสอนให้วิปัสสนาสอนให้รู้ใจตัวเองแต่ถ้าเรายังไม่รู้ใจตัวเองนั้นยังไม่รู้เรื่องธรรมะเราโยมยังรู้แต่เพียงภายนอกอยู่ในวันนี้อาตมานึกอยากจะชวนโยมนั่งสมาธิก็กลัวจะไม่เข้าใจเนาะเอาไว้หลวงพ่อสอนก็เลยกันนะคุยเพียงเราๆไปก่อนว่าที่เราจะทำบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเนี่ยคือการทำจิตให้เป็นสมาธิที่พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะท่านนั่งสมาธิแล้วสาวกที่ท่านปฏิบัติตัวเป็นสาวกเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่เป็นสาวกสืบศาสนามาได้เพราะท่านสามารถทำสมาธิควบคุมจิตของท่านจึงเรียกว่าทำใจสงบก็เป็นพระทำใจสงบก็เป็นบุญทำใจสงบดวงนี้เนี่ยที่จะนำไปสวรรค์นิพพานได้แต่สมมติว่าเราเขาสวดให้เราเนี่ยนะโยมนะสมมติเขาสวดให้เราเนี่ยกุศลธรรมมาสัก7วัน7คืนเนี่ยแต่โยมไม่มีศีลเลยเนี่ยโยมจะไปสวรรค์ได้ไหมโยมไม่มีสมาธิก่อนตายเลยเวลาตายโยมคิดถึงแต่ลูกแต่หลานว่ามันจะอยู่กับใครมันจะทำอะไรใครจะช่วยเหลือมันไปตอนจะดับจิตโยมภาวนาพุทโธไม่ได้เลยเนี่ยถ้าโยมจะไปสุคติไปเป็นเทวดาได้ไหมตอนเป็นโยมไม่ได้ภาวนาเลยเนี่ยโยมฟังธรรมะไม่ออกเลยเนี่ยแล้วในเวลาตายโยมจะเอาอะไรไปได้ไหมเพราะโยมก็จำได้แต่ลูกแต่หลานได้แต่บ้านแต่เรือนไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยถือศีลเลยไม่เคยมั่นใจเลยเนี่ยเวลาตายแล้วพระจะมาสวดให้ไปสวรรค์ได้ไหมก็ไม่ได้นะโยมนะไปเตรียมตัวตอนนั้นไม่ทันนะแต่ถ้าหากว่าพระเนี่ยไม่ยอมสวดโยมเลยโยมไปตายสมมติว่าอาตมาก็ดีโยมก็ดีพระไม่มีสวดให้เราเลยแต่เราสวดที่ใจเราทุกวันเราพุทโธของเราทุกวันเรามีศีล5เราทำสมาธิเราไม่เคยเบียดเบียนคนอื่นเราไม่เคยฆ่าสัตว์เราไม่เคยลักทรัพย์เราไม่เคยผิดกรรมเราไม่เคยพูดปดเราไม่ดื่มน้ำเมาเรา

จะเมตตาสงสารตนเองและผู้อื่นเราก็ภาวนาของเราทุกวันเวลาจะตายเราก็ปลงว่าเราตายแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยวางหมดเลยทั้งร่างกายและจิตใจยึดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในดวงจิตตายอย่างนั้นไม่ต้องสวดก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ต้องสวดเลยเราก็ไปสุคติใช่ไหมแต่ประเพณีก็ถือว่าไม่สวดไม่ได้เอาไปตามประเพณีแต่วาระของคนที่จิตที่เป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยต่างกันคนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยตายแล้วก็เตรียมตัวไว้พอแล้วเหมือนทายกทายิกาที่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเนี่ยถือพระจะไม่สวดเลยท่านก็ไปสุคติแต่คนไม่เคยเข้าวัดเลยนะโยมเอาสมมติว่าคนกินเหล้าตายนะโยมนะพันนี้หมดหลวงพ่อขังที่ไหนมาสวดมันก็ไม่พ้นแหละเพราะใจมันเศร้าหมองใจมันไม่สงบตายแล้วมันก็ต้องไปทุกขติมันไปเป็นบุญกุศลไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเนี่ยสอนให้เราได้ทำความดีในปัจจุบันนี้ก่อนที่จะตายก่อนที่เราจะหมดลมคนหนึ่งนะอยู่ทางโคราชนะแกชอบกินหอยแกมีสตังค์แต่แกชอบกินหอยแกหาหอยมาเจาะตูดต้มกินอยู่เรื่อยๆเลยเวลาจะตายหลานก็บอกแม่ยายอาละหังนะทำใจให้ดีนึกถึงพระหังไว้ทีแรกแกก็อาละหังหังพอภาวนาไปมันเห็นตะหอยอย่างเดียวแกก็อาละหอยหมดลมไปเลยได้ตะหอยไปหมดเลยโยมอาละหังหายหมดอาละหอยอร่อยคนไม่เคยเข้าวัดโยมเนี่ยเราทำอย่างไรมันได้อย่างนั้นแล้วโยมว่าจะไปดีได้ไหมพระจะสวดไงมันก็อาละหอยไปแล้วเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลพอดีรถมันคว่ำอ่ะเนี่ยก็ไปเตือนสติพี่พุทโธไว้นะคนไม่เคยพุทโธโยมพุทโชพุทโชมันเข้าโชโชอย่างเดียวมันไม่ไปพุทโธเลยเนี่ยมันจะได้อะไรโยมพุทโธก็ไม่เป็นเมียบอกพุทโธนะพี่นะพุทโชพุทโชฉะนั้นจึงว่านั่นแหละที่พึ่งของเขาทำยังไงได้อย่างนั้นเขาบอกว่าคนเราตายแล้วจะไปไหนเขาบอกไปที่ชอบที่ชอบโยมชอบอะไรละโยมโยมชอบอะไรโยมก็ไปอย่างนั้นในภาวนานั้นไปโยมชอบเข้าวัดเข้าวามีบุญกุศลโยมก็เอาบุญกุศลไปเพราะโยมชอบบุญเวลาจะดับจิตโยมก็ได้กลิ่นธูปกลิ่นเทียนได้หอมเห็นชายผ้าเหลืองมีรูปภาพดีๆมีเสียงเพราะๆจิตมันก็เคลิ้มไปนั่นแหละไปสุคติเวลาโยมจะดับจิตไม่เคยภาวนาเลยก็เห็นคนตีกันคนฆ่ากันมีแต่สีแสงเลือดมีแต่ควายลุกไหม้เห็นแต่วุ่นวายหมดเลยจิตนี้เล่าร้อนหมดเห็นลูกเห็นหลานมาวุ่นวายหมดนั่นแหละจิตก็ดับไปทุกขติเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยมีสมาธิไม่เคยทำใจไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้าท่านเห็นเรื่องใจนะโยมนะท่านเห็นเรื่องใจคนเราเนี่ยบุญกุศลเนี่ยท่านเห็นเรื่องใจท่านให้มาแก้ที่ใจท่านไม่ได้แก้ที่อื่นหรอกก็บอกคนหนึ่งรวยไงคนหนึ่งรวยแต่ทำใจไม่ได้ไปผิดเมียเขารวยนี่หาซื้อผู้หญิงได้เลยนะก็ไปผิดลูกเขาเมียเขาเอกูจะล้างบาปยังไงได้เนาะเขาบอกสร้างโบสถ์ได้บุญมากเลยสร้างโบสถ์หลังหนึ่งเวลาตายจิตมันเป็นนึกเพราะบุญทำที่หลังใช่ไหมบาปทำก่อนขณะจะตายบาปก็มาให้ก่อนเลยเห็นที่ตนเองทำบาปไปก่อนผิดศีลข้อกรรมเองก็ตายไปลงนรกไปขึ้นต้นงิ้วไอ้วิมานโบสถ์ก็ไปลอยอยู่ข้างต้นงิ้วนะโยมไปลอยเอาตีนไปเหยียบๆก็วิดวิดกระไดเอามือไปเกาะก็วิดวิดชายขาขึ้นโบสถ์ไม่ได้ขึ้นแต่ต้นงิ้วอยู่นั่นเองบุญได้จริงแต่ว่าบาปมันได้ก่อน
พราะอะไรโยมมันไม่มีศีลเขาบอกว่าคนที่จะพ้นบาปได้เนี่ยให้ทานอย่างเดียวไม่พ้นบาปเขาบอกต้องมีศีล5ก่อนตายก่อนจะตายนี่ต้องสมาทานศีล5ก่อนแล้วจึงจะไม่ไปนรกวิมานโบสถ์นั้นจึงจะได้แต่แต่คนนั้นทำบุญจริงสร้างโบสถ์จริงแต่ไม่มีศีลเพราะผิดศีลข้อกามเมวก็เลยต้องไปลงนรกก่อนจินหมดเวรหมดกรรมนั้นจึงจะได้ไปได้วิมานโบสถ์เขาบอกว่าศีลเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะไอ้แค่โบสถ์นี่แค่ฐานนะไม่ใช่แค่ศีลยังไม่พ้นนรกได้ฐานนี่ยังไม่พ้นนรกจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดสักกี่ร้อยวัดถ้าไม่มีศีลก็ยังพ้นนรกไม่ได้แต่ถ้ามีศีลและมีสมาธิเนี่ยมันกันใจได้จะไปสุคติเลยจะไม่ไปรับกรรมอย่างนั้นเขาบอกว่าเป็นทางกลับใจคนมีศีลนี่เรียกว่าคนกลับใจได้คนมีสมาธินี่ทำใจให้สูงส่งได้ถ้าเราไม่เข้าใจนี่เรานึกว่าโอ้กูมั่นใจแล้วกูไปสร้างวัดไว้แล้วแต่ไม่มีศีลไม่ได้นะเราต้องเริ่มศีลเริ่มสมาธิเริ่มทำใจตัวเองให้เป็นจึงจะพ้นนรกได้เข้าใจไหมโยมต่อไปนี้ลองหัดนั่งภาวนานะโยมนะหัดนั่งภาวนาหัดพุทโธไว้ก่อนสมาอรหังไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเป็นอรหอยซะก่อนนะเอาบอกคนหนึ่งหาปลาเนี่ยชอบกินไอ้ปลาที่มีไข่นะปลาที่มีไข่อะไรปลาที่มันมีไข่เต็มท้องอ่ะชอบต้มยำกินอย่างนั้นอ่ะแต่ก็เวลาจะตายตนเองก็ไม่เคยทำบุญเลยก็ไปก็บอกว่าไอ้ลูกก็บอกแม่อย่างนั้นพุทโธไว้นะตั้งสติให้ดีนะแม่เอาคุณพระเป็นที่พึ่งนะบอกว่าพุทโธไอ้พุทไอ้ปลาตัวโตอยู่ในหายเลยเอามาต้มกินซิอย่างนั้นแกยังนึกปลาตัวโตอยู่ในหายมาต้มกินซิบอกอาจารย์ตัวโตที่มันมีไข่ด้วยลูกหลานบอกพุทโธกันนึกถึงเรื่องปลาตลอดเวลาใจแกมันไม่ไปแล้วโยมใจแกไม่เป็นกุศลแล้วมันเป็นอกุศลธรรมาแล้วใจมันเป็นธรรมดำซะแล้วใจไม่นึกถึงพระไม่ได้พุทโธนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขาบอกว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปใครคิดได้คนนั้นเอาไปทำมาหากินก็ร่ำรวยเอาไปภาวนากันอะไรก็ได้มีสติปัญญาเจริญในชาตินี้เขาบอกง่ายๆก็คือพุทโธนี่เองโยมหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปไอ้ตัวอยู่ก็หายใจเข้าไอ้ตัวออกก็โธแล้วอยู่พุทออกโธสองตัวท่านนี้เองคุ้มครองได้ไม่ต้องกลัวผีกลัวสางไปไหนมืดค่ำดึกไม่ต้องกลัวพุทโธอย่างเดียวนอนก็ไม่ฝันร้ายแล้วก็ใครจะมาทำอันตรายก็แพ้ภัยไปหมดไม่มีศัตรูมาทำอันตรายได้เพราะพุทโธนี่เป็นผู้ชนะหรือว่าเป็นมงคลป้องกันสิบทิศเลยเด็กๆบางคนเอาไปภาวนานะโยมนะหมากัดยังไม่เข้าเลยพุทโธเนี่ยมีหลานอาตมาคนหนึ่งให้พุทโธไว้ตั้งแต่เด็กผมภาวนาจนขึ้นใจเลยบอกผมบอกลุงนะพุทโธนี่ดีจริงๆนะหมากัดยังไม่เข้าเลยว่างั้นสอบไล่นี่ได้ดีที่สุดเลยว่างั้นเรียนอะไรนี่จำได้หมดเลยที่หนึ่งที่สองได้เรื่อยเลยพุทโธเนี่ยว่างั้นเขามั่นใจแค่พุทโธตัวเดียวในใช้ได้หมดนะโยมเอาไปเรียนหนังสือก็สอบได้ดีการอันตรายได้ทุกอย่างคนหนึ่งที่สังฆทานนะคนหนึ่งไปถือนโมโอเลมเขียวที่นี่มีไหมนโมโอเลมเขียวถือนโมโอเลมเขียวที่สวดแล้วก็ตีไปน่ะแล้วก็โยมของเราก็พุทโธโยมที่เข้าถือศีลก็พุทโธมานั่งสมาธิที่วัดถือโบสถ์ทุกวันพระน่ะไอ้พวกนโมเรื่องเขียวเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผยแพร่ว่านโมเรื่องเขียวเนี่ยใครสวดได้จะรวยได้เงินได้ทองเยอะ
แล้วก็มาตีระบาดเข้ามาใกล้วัดเราเลยทางเราก็เผยแพร่พุทโธเราบอกพุทโธก็รวยบางคนที่ไม่รู้ธรรมะธโมพวกผู้หญิงนะอยากรวยก็ไปนโมโอลิมเขียวเขาบางคนก็ได้เงินได้ทองใช้ก็มาคุยว่านโมโอลิมเขียวดีเขาบอกว่าเขานโมโอลิมเขียวเนี่ยเขาขายห่อหมกหมดเลยเขาขายที่แม่น้ำเจ้าพระยานะเขาทำห่อหมกขายเนี่ยบอกตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยเขานโมโอลิมเขียวเนี่ยขายห่อหมกหมดเลยคนอื่นขายไม่หมดคนนี้บอกฉันพุทโธเนี่ยฉันขายไม่ถึงเย็นหรอกบอกวันนี้ไม่ฉันพุทโธเนี่ยขายหมดตกลงไอ้คนพุทโธกับนโมโอลิมเขียวเนี่ยไปขายห่อหมกด้วยกันไอ้นโมโอลิมเขียวตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่ขายห่อหมกหมดพุทโธไปแต่สายพอบ่ายน่ะหมดเลยขายห่อหมกหมดเลยโยมสู้พุทโธไม่ได้โยมพุทโธขายไม่ถึงครึ่งวันขายหมดเลยสู้พุทโธไม่ได้ขายของดีถือให้มั่นนะโยมใช้ได้ใครไม่เชื่อเอาไปลองนะพวกนี้นะโยมนะมีลาภแต่โยมต้องประกอบด้วยจิตใจของโยมด้วยนะฉะนั้นเรื่องศาสนาพุทธของเราเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยทำใจให้ได้ก่อนและอะไรอะไรมันตามมาเองโยมพอเราทำจิตใจของเราดีได้สงบได้เนี่ยมันมีลาภมาเองเกิดขึ้นเองและจะอยู่บ้านครอบครองเรือนก็เป็นสุขสงบลูกหลานเนี่ยเราลองให้สวดมนต์ภาวนาทุกคนนะโยมย้ายเป็นคนใจบาปเลยต่อไปเป็นคนเลี้ยงง่ายหมดเลยเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะบอกคนหนึ่งนะโยมมีลูกอยู่คนหนึ่งนี่ตมาเคยเล่าทางวิทยุเหมือนกันมีลูกอยู่คนหนึ่งเป็นลูกผู้ชายเขาบอกว่ามีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเมืองหนึ่งเนี่ยมีพระกรรมฐานพระองค์นั้นเนี่ยหูทิพย์ตาทิพย์ใครไปทำมาหากินอะไรขัดข้องท่านบอกหมดเลยให้แก้ไขอะไรได้ทำกินได้เจริญหมดก็ล่ำลือมาถึงเมืองนี้ไอ้เด็กคนนี้ก็รุ่นหนุ่มก็อยากจะไปบ้างอยากจะไปรวยกับเขาบ้างก็ลาแม่ลูกจะขอไปหาพระอรหันต์เพื่อให้ท่านถ่ายดวงชะตาชีวิตทำมาหากินจะได้ร่ำรวยเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ร่ำไม่รวยตั้งแต่พ่อสิ้นแล้วก็ลำบากแม่ก็บอกว่าจะไปเลยลูกแม่ก็มีลูกอยู่คนเดียวถ้าลูกไปแม่ก็คงคิดถึงคงลำบากใจไม่เชื่อฟังแม่ก็ไปเลยไปหาพระอรหันต์พอไปแล้วแม่ก็ล้มป่วยเลยเพราะมีลูกชายคนเดียวป่วยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ป่วยแล้วคนนั้นก็ไปถึงญาติโยมฟังธรรมกันเยอะเลยคนที่ไหนก็มาขึ้นกันคงเหมือนยังหลวงปู่แหวนกันมั้งใครๆก็มากันอย่างนั้นแหละล่ำลือกันมาเสร็จแล้วก็พระก็เห็นเด็กคนนี้บอกว่ามาไงหนุ่มบอกว่าผมเนี่ยจะมาขอพรจากท่านอยากจะได้ทำกินให้ร่ำรวยเขาล่ำลือกันว่าท่านน่ะเป็นพระผู้วิเศษมีหูทิพย์ตาทิพย์ที่สามารถยังรู้ทุกอย่างได้บอกโอ้ยจะมาทำไมพระอรหันต์ที่บ้านเองก็มีไม่ต้องมาหาถึงนี่หรอกเสียเวลาเปล่าบอกไม่มีที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีที่บ้านข้าพเจ้าไม่มีพระกรรมฐานเลยไม่มีพระปฏิบัติดีเลยบอกมีพระของเองน่ะมีกลับไปเถอะเลยจะรู้จักพระอรหันต์บอกเองสังเกตนะไปถึงบ้านนะคนที่ใส่เสื้อกับตะเข็บกับคนที่ใส่รองเท้ากลับข้างอ่ะนั่นแหละพระอรหันต์ของเองให้ปฏิบัติพัดวีเลี้ยงดูพระอรหันต์องค์นั้นน่ะจะร่ำรวยในชาตินี้คนนี้ก็เชื่อพระอรหันต์แต่ไม่เชื่อแม่ก็กลับมากราบมาเออเอาเจอพระอรหันต์เราจะได้ปฏิบัติกับพระอรหันต์ก็เดินมาพอถึงบ้านแม่ก็ล้มป่วยคนจีนเค้านอนอยู่กับพื้นใช่มั้ยเค้าทําเตียงนอนอยู่กับชั้นเดียวน่ะทำเตียงนอนแบบพื้นข้างล่างอ่ะคนแก่สมัยก่อนพอเวลานอนก็ถอดเสื้อนะถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อพอร้อนลูกก็มาเคาะประตูเรียกแม่ลูกกลับมา

พอแม่ดีใจพอได้ยินเสียงลูกนะหายป่วยลุกขึ้นทันทีเลยใครจะมาดีใจถ้าก็ลูกกลับมาแล้วลุกขึ้นมาก็ใส่เสื้อเลยไอ้เสื้อมันก็วางแล้วก็คนแก่ที่ตามมาก็เห็นนี่ก็ใส่เสื้อกลับตะเข็บเลยใส่เสื้อกลับไม่ได้ดูว่าตะเข็บออกข้างนอกข้างในก็ใส่เสื้อนะครับลงสวมรองเท้าเกี้ยเอาซ้ายไว้ขวาด้วยท้ายซ้ายเปิดประตูมาเจอลูกตกตะลึงเลยโอ้โหนี่หรือพระอรหันต์ของลูกนี่ใส่รองเท้ากลับใส่เสื้อกับตะเข็บอ๋อที่ท่านบอกว่ามาบ้านเราจะเจอพระอรหันต์นี่แม่เราเป็นพระอรหันต์หรือเนี่ยโอ้ยังงั้นต่อไปนี้เราจะเลี้ยงดูพระอรหันต์ของเราคราวนี้ไม่เถียงเลยโยมแม่ว่าอะไรไม่เถียงกลัวบาปกลัวเถียงพระอรหันต์บาปคราวนี้เช็ดผ้าขี้สีพระเยี่ยวป้อนข้าวป้อนน้ำกราบไหว้ทุกวันเลยปีแรกทำกินมา50ไร่เริ่มได้ข้าวได้น้ำดีขึ้นมาพอปีที่2ดีขึ้นเรื่อยๆมันมาเองลาภมันมาเองมีเพื่อนมีฝูงมีคนนำหน้าถือตาผลสุดก็เลยทำกินรวยแต่งงานก็ได้กับคนดีคนไม่ดีเขาก็ไม่มาชอบคนดีๆมาชอบเสร็จแล้วเขาก็เลยเอคนนี้ดีตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนซื่อคนตรงรักพ่อแม่ดีพอเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่มีเอาให้เป็นกำนันตัดสินความแล้วเข้าอำเภอนั้นไม่มีหัวหน้าศาลคนที่ยุติธรรมไม่มีเขาเลยยกย่องให้เป็นหัวหน้าศาลตัดสินเป็นข้าหลวงเป็นหัวหน้าตัดสินเป็นคนยุติธรรมก็เลยเป็นคนตั้งตระกูลตัวเองได้เลยจากเคารพบิดามารดานี่ทีนี้คนไทยคนพุทธเราไม่งั้นมองข้ามพ่อแม่หมดเลยใช่ไหมมองข้ามพระอรหันต์ที่บ้านหมดเลยจะไปให้พระอรหันต์ที่วัดหมดที่บ้านแม่จะลำบากยังไงไม่เคยดูแลเลยเสื้อผ้านุ่งห่มจะกินอยู่หลับนอนไงไม่เคยสนใจเลยกลับเอาไปให้พระอรหันต์ที่วัดหมดที่วัดกลับไปบ้านก็ปฏิบัติตัวไม่ถูกอีกบางคนมาบวชแล้วเนี่ยประสึกไปก็ไม่รู้จักคุณพ่อแม่นะกลับพ่อแม่อย่ามาสอนผมเลยฉันบวชมาแล้วล่ะรู้ดีกับแม่อีกกลับสอนไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะคนที่ศึกหาลาเพศออกไปจากวัดเป็นทายกทายิกาต้องเคารพพ่อแม่เป็นพระอรหันต์จึงจะถูกต้องแต่ถ้าศึกไปแล้วพ่อแม่ว่าไม่ได้มีใช้ไม่ได้แสดงว่าไม่รู้ธรรมะนะโยมนะถ้าคนไหนลูกชายศึกเป็นทิศเป็นอะไรไปเถียงโยมแสดงว่าเขาไม่รู้จักคุณพ่อแม่ศึกไปแล้วจะต้องรู้จักคุณพ่อแม่สิเป็นทิศแล้วต้องรู้จักคุณพ่อแม่จะไปเถียงพ่อแม่ไม่ได้ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยจึงจะเจริญจึงจะมีลาภและจริงๆในเรื่องนี้อาตมาเชื่อเลยโยมพระองค์หนึ่งท่านที่อยู่อ่างทองนะโยมแม่ท่านตายท่านห่อกระดูกไว้โยมท่านไปเทศที่ไหนท่านห่อกระดูกไว้ด้วยที่สร้างพระใหญ่ที่อ่างทองครับท่านเทศจนดังเลยนะโยมนะสร้างวัดใหญ่โตเลยไปเมืองนอกเมืองนาท่านไปไหนท่านนิมนต์แม่แกไปด้วยท่านถือว่าแม่เป็นพระหันห่อกระดูกใส่ย่ามไปด้วยเราไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะแล้วท่านทำอะไรสำเร็จมาเลยโยมลาภเยอะเลยบวชกันทิ้งเป็นพันๆคนท่านเลี้ยงคนได้เยอะเลยที่จังหวัดอ่างทองแต่ท่านเทศยันตายเลยโยมเทศวันนั้นท่านเทศหมดลมไปกับเทศเลยท่านเคารพแม่ท่านท่านห่อกระดูกใส่ย่ามไปด้วยคนหนึ่งเป็นโจรเกไม่เชื่อพ่อแม่คนที่อุทัยชัยนาทน่ะสมัยก่อนนะเมื่อสมัย40ปีก็ไปต้นไปรักเขาเกคบเพื่อนเสร็จแล้วก็สมัยนั้นเขาสั่งปราบเลยปราบจับตายหมดเลยคนนี้อาตมาได้กวางจากตัวเองนะเขาสั่งจับตายเขาก็จับได้ก็ใส่กุญแจมือเขาปราบโจรหนักเขาก็เข้าอาภาเข้าป่าเขาไม่เอาไปขึ้นศาลหรอกเขาบอกเองเตรียมตัวได้นะวันนี้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้ได้พอถึงทางเข้าป่าเขาก็ยิงไอ้คนเพื่อนกันน่ะล้มลงไปเลยตำรวจก็ยิงเขาก็แจ้ง

0: อยู่ติดกันนี่ก็ล้มปุ๊บลงไปตอนนี้ก็นึกเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยถ้าลูกกลับใจได้คนนี้ลูกจะเป็นคนดีเลยพอนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยนะสลัดกุญแจหลุดเลยโยมวิ่งอย่างเดียววิ่งนึกถึงคุณพ่อคุณแม่วิ่งเรื่อยเลยปืนนี่ยิงไม่ถูกหรอกบอกแกตั้งแต่วันนั้นแกไม่คิดเป็นคนชั่วเลยแกหนีจากที่นั่นมาอยู่ที่เขตสุพรรณเลยแกจับป่าเลยฝันป่า50ไร่ทำกินแกตั้งตัวได้เลยบอกผมเนี่ยรอดตัวมาได้เพราะคุณพ่อคุณแม่ช่วยผมเชื่อเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ในนี้จริงในโลกนี้ช่วยลูกได้จริงๆเวลานึกถึงนี่มันคาดแคลได้ทุกอย่างเลยท่านว่างั้นอันนี้นายโยมนะเราเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากนายโยมเอาแค่เราเป็นคนดีประจำหมู่บ้านประจำของพ่อแม่ประจำของครอบครัวได้แค่รู้จักกตัญญูรู้คุณพ่อคุณแม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่สร้างบาปให้ตัวเองก็ใช้ได้เท่านี้ก็เจริญและโลกนี้แต่เราก็ไม่ต้องไปสร้างกรรมอะไรมากพระก็ต้องการให้ญาติโยมเป็นคนดีเท่านี้เองที่พากันเข้าวัดเนี่ยเข้ามาทำความดีอย่างนี้โยมเข้ามาเห็นถูกเห็นตรงอย่างนี้ไม่ใช่ทำเพื่อไปอย่างอื่นไปสวรรค์นั่นเป็นผลพลอยได้นิพพานนั่นเป็นผลพลอยได้แต่จะได้ก็ต้องอาศัยปัจจุบันเนี่ยทำความดีเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อแม่รู้จักไม่ทำบาปฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมาเนี่ยก็เห็นว่าญาติโยมทุกคนก็สนใจแล้วก็มีพระซึ่งเป็นผู้แนะนำคอยชักจูงญาติโยมอย่างนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่จะช่วยญาติโยมให้ตั้งตนเป็นคนมีธรรมะไว้ได้คำที่อาตมาได้แสดงว่ากุศลธรรมานั้นธรรมที่เป็นกุศลกุศลนั้นแปลว่าฉลาดทำจิตให้ตนเองเนี่ยไม่มืดมนมองเห็นทางถูกต้องก็เรียกว่ากุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลธรรมานั้นธรรมที่มืดมนคนที่ไม่เห็นทางถูกคนที่ไปหลงผิดทำบาปเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาทำใจมีความพยาบาทมีความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนั้นธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นบาปเราก็ไม่ควรจะเดินทางนั้นควรจะเดินธรรมที่เป็นกุศลคือยังจิตตัวเองให้มีศีลมีสมาธิแล้วก็พยายามหัดทำใจให้สงบเมื่อญาติโยมได้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ใจสงบได้นั่นแหละธรรมที่เป็นยอดบุญยอดกุศลฉะนั้นคนเราเนี่ยจะไปดีไปชั่วมันอยู่ที่ใจถ้าใจทำใจไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วไม่สงบซะแล้วมันก็ไปดีไม่ได้แต่ถ้าใจของญาติโยมเนี่ยตั้งไว้ด้วยบุญกุศลมีศีลสมาธิเนี่ยพยายามปฏิบัติตัวเองเนี่ยให้เบาบางให้สงบเนี่ยธรรมนั้นน่ะทำไปสุคติธรรมที่ฉลาดแล้วก็ควรจะสร้างไว้เขาบอกว่าคนมีบาปเนี่ยไปเรียกว่ามาเกิดใหม่ก็ไม่ฉลาดอีกมาเกิดใหม่ก็ไม่ฉลาดแต่คนได้ทำความดีไว้เนี่ยไปเกิดในชาติใดก็เป็นคนฉลาดอีกรู้จักทำความดีกตัญญูรู้คุณพ่อแม่เป็นธรรมที่ไม่ปิดบังมรรคผลมันก็มีแต่ทางเจริญคนเราลองดูถูกพ่อแม่เหยียดย่ำพ่อแม่จะเป็นพ่อผัวแม่ผัวพ่อตัวแม่ตัวแล้วทำกินไม่เจริญเทวดาสาปแช่งผีสางไม่เข้าข้างแต่คนใดที่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเทวดาปกครองรักษาทำกินยิ่งร่ำยิ่งรวยแล้วก็จะพ้นภัยอันตรายทุกอย่างเลยดังที่อาตมาได้อธิบายหรือยกข้อเปรียบเทียบมานี้ก็ให้เห็นว่าเรามีแค่กุศลเท่านั้นเองโยมทำมันนี้ก็ช่วยตัวเองได้แหละฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายธรรมะที่เป็นส่วนกุศลาและอกุศลาเพียงย่อๆให้ญาติโยมได้มีความเข้าใจว่าต้นเหตุเป็นมาอย่างไร แล้วต่อไปเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อจิตใจของเราเป็นบุญกุศลแล้วก็จะนำพาชีวิตของเราให้มีความเจริญมีความประเสริฐมีความสุขในชีวิตในครอบครัวของเรายิ่งขึ้นไปวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาแสดงธรรมะหรือปรารภธรรมะในวัดนี้ส่วนบุญกุศลในที่นี้ก็ดีก็ขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยเป็นบุญที่นำพานำส่งให้บังเกิดมีกับเจ้าวาดที่ได้สิ้นหรือว่ามรณะภาพไปแล้วนี้จงได้รับส่วนกุศลที่พวกเราได้ตั้งใจบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลในวันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมจงมีความสุขความเจริญในธรรมะยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ริตวานเมตังสเมตาพะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสาเกกาเมจรูเป

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่ง

0: ว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
2: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
3: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
4: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
5: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัด

เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าหลับตาแต่เห็นด้วยสัญญาคือความจำของเราเห็นด้วยสังขารคือความรู้สึกของเราพิจารณาเรื่อยมาเรื่อยมาขึ้นมาจนถึงเบื้องบนคือปลายผมเหมือนเรากำลังส่องกระจกเห็นกายเรานั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราอยู่ในปัจจุบันนึกเข้ามาภายในความคิดนึกของเรารู้ชัดเห็นชัดในความคิดในปัจจุบันความคิดนึกต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเห็นในความคิดรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคิดนึกต่างๆรู้เห็นต่างๆแล้วก็ทำความรู้แล้วก็วางความคิดลงคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานลูกหลานแล้วก็กำหนดแล้วก็วางมันลงความห่วงหาอาทรความรักความโกรธความพยาบาทหรือแม้แต่รู้สึกเฉยๆมีอารมณ์ว่างๆเราก็วางมันลงเอาสติจดจ่ออยู่แต่ตัวของเราตั้งสติขึ้นมากำหนดรู้กำหนดเห็นอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมกระทบที่ปลายจมูกผ่านลำคอจนถึงช่องท้องแล้วก็ลมถอนจากช่องท้องผ่านขึ้นมาตามหลอดลมลำคอแล้วก็ออกไปที่ปลายจมูกเอาความคิดเอาสติจับที่ลมหายใจของเราร่างกายของเรามีลมเข้ามีลมออกเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องอยู่ของอัตภาพธาตุขันธ์ให้เราพิจารณาลมของเราลมแรงลมเบาลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดหายใจค่อยให้ดูธรรมชาติของลมดูธรรมชาติของการหายใจรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออก

ายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบส่วนไหนก็กำหนดรู้ตามดูไปเรื่อยๆตามดูตั้งแต่ลมหายใจเข้ากระทบที่ปลายจมูกจนลมหายใจออกกระทบที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ความคิดนึกความรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาความไม่สุขไม่ทุกข์ใจของเรากายของเรามีเวทนาใดให้เราพิจารณาใคร่ครวญกายใจลงไปในเวทนาเดียวสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีให้เห็นเวทนาที่เป็นปัจจุบันบางทีบางครั้งกายกับใจมีเวทนาแตกต่างกันก็ให้เราพิจารณาให้ลงอยู่ในเวทนาเดียวกันเห็นความคิดเห็นความรู้สึกเห็นอารมณ์เห็นกายรู้อยู่กับปัจจุบันกายเวทนาจิตพิจารณาอยู่จากนั้นเราก็วางเหมือนเราวางข้าววางของเมื่อสักครู่เมื่อก่อนหน้านั้นเราวางข้าววางของไว้อย่างไรเราทำใจขณะวางอย่างไรตอนนี้เราเห็นเวทนาเห็นกายของเรารู้กายรู้เวทนาเราก็วางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดไว้ไม่ถือไว้วางลงวางอดีตวางปัจจุบันไว้รู้อยู่ทำกายเฉยๆทำใจเฉยๆสบายๆสติจับที่ปลายจมูกเห็นลมที่ผ่านเข้าไปเห็นลมที่ไหลออกมาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาลมผ่านลงไปที่ลำคอไหลไปที่หลอดลมเลื่อยมาที่ทรงอกลงไปสุดที่ช่องท้องเราก็รู้นี่คือลมหายใจเข้าลมที่ถอนไหลย้อนออกมาจากช่องท้องทรงอกหลอดลมลำคอมาออกที่ปลายจมูกเราก็รู้นี่คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ต้องไปอยู่กับลมหายใจแค่รู้ว่ามีลมเข้าลมเคลื่อนไปทางไหนลมถอนออกอย่างไรหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลมเข้าออกที่เป็นปัจจุบันลมจะยาวลมจะสั้นลมจะแรงลมจะค่อยเราก็ตามดูตามรู้ก็พอค่อยๆค่อยๆเห็นค่อยๆรู้ให้ชัดขึ้นมากขึ้นแม้เราจะเฝ้าดูตามดูลมหายใจของเราแต่กายของเราก็รู้เหมือนกันเขาจะมีเวทนาอย่างไรเขาจะขยับขยื่นอย่างไรเราก็พิจารณาให้ดีมันปวดเมื่อยมันก็เป็นธรรมดามันมีความสุขมันนิ่งอยู่มันก็เป็นธรรมดาเรากำหนดให้อยู่เฉยสงบกายเรากำหนดให้นิ่งเฉยสงบวาจาเรากำลังทำให้ใจของเราสงบค่อยๆพิจารณาไปมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันก็เป็นธรรมดาตั้งอยู่นานไม่นานมันก็แล้วแต่บุคคลแค่ตามดูตามรู้
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้

สังเกตอาการกายสังเกตอาจารย์ใจของเราอาการกายมีลมเข้าออกอาการใจมีตัวรู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออกไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปกำกับแค่เฝ้าดูไม่มีอะไรสงสัยก็ทำไปเบื่อหน่ายคลายวางก็ทำไปเวทนาใดเกิดขึ้นก็วางไว้ก่อน

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมที่เป็นธาตุลมพอลมผ่านเข้าไปในกายของเราลมก็ไปทำให้ธาตุไฟในกายของเราลุกโชนขึ้นมาธาตุไฟก็ไปกระตุ้นธาตุน้ำให้ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงธาตุดินไปซ่อมแซมธาตุดินธาตุดินก็ทำให้มีธาตุลมไหลเข้ามาในกายของเรามันเอื้อต่อการเป็นประโยชน์ต่อการมีความเนื่องกันอยู่เป็นสภาวะที่เป็นปกติรู้ได้ควบคุมไม่ได้กำกับไม่ได้แค่รู้ลมที่เข้าแค่รู้ลมที่ออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ใดๆมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเสียงมากระทบหูตามีความจำรูปได้กลิ่นมากระทบจมูกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมรมการปรุงแต่งของจิตเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ก็พอสัตว์แต่ว่าเสียงก็สัตว์แต่ว่ากลิ่นก็สัตว์แต่ว่าธรรมลมที่เกิดขึ้นก็สัตว์แต่ว่าช่างได้เฉยไว้เรากำลังตามลมเข้าลมออก

้าเราตามลมแล้วบางทีมันก็เผลอเราก็ใช้คำบริกรรมภาวนาตามลมหายใจเข้าออกกำกับลมหายใจเข้าออกในที่นี้เราก็ใช้คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโธวิธีการแรกก็คือการกำกับลมที่เข้าลมที่ออกหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธหรือเราจะเอาพุทโธตามลมเข้าออกก็ได้พอหายใจเข้าเราก็พุทตามลมเข้าไปจนลมหายใจเข้าดับไปพอลมหายใจเกิดขึ้นที่เป็นลมหายใจออกเราก็โทรตามลมหายใจออกมาลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทเราสามารถใช้พุทโธกำกับได้สองลักษณะอย่างนี้กำกับขณะลมเข้าขณะลมออกหรือตามลมเข้าไปตามลมออกมาก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทพุทโทไปตามลมกำกับลมตามลมที่เข้าออกให้ลมหายใจอยู่ข้างหน้าคำบริกรรมภาวนาอยู่ด้านหลังจะหายใจเร็วใจแรงใจค่อยใจยาวเราก็เอาพุทโธตามเข้าไปตามออกมาก็พอรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้พุทรู้โธคิดนึกอยู่กับลมหายใจคิดนึกอยู่กับคำบริกรรมภาวนาจิตมันจะแส่สายไปทางใดก็ค่อยๆดึงกลับมาคิดถึงทั้งนั้นคิดถึงทั้งนี้วิตกกังวลอยู่ในขณะเราก็ค่อยๆวางค่อยๆละไว้ก่อนมันเลิกไม่ได้มันตัดไม่ได้ก็ละก็วางไว้ก่อนเหมือนกับเราเป็นหนี้เป็นสินยังหาสิ่งที่มาชำระหนี้สินไม่ได้เราก็วางไว้ก่อนทำให้เกิดทำให้มีจนเราสามารถชำระสิ่งต่างๆได้นั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออก

ให้เรามองเห็นความเป็นจริงของตัวเรามันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดแต่เราให้รู้ทั้งหมดบางอย่างมีเหตุมีผลในตัวของเขาบางอย่างก็เหนือเหตุเหนือผลเราก็เฉยเราก็ช่างไว้อยู่กับปัจจุบันก็พอเหมือนที่พระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ให้เราพิจารณา5กรรมฐานเบื้องต้นผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองท่านมองให้เห็นเป็นธรรมดาเป็นปกติมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมก็ดีขนก็ดีมันเกิดขึ้นมันงอกขึ้นมามันตั้งอยู่ไม่นานเมื่อมันถึงเวลามันก็หลุดล่วงไปดับไปในที่สุดสภาวะนั้นเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราดูแลรักษาขณะมันตั้งอยู่ถึงเวลาที่มันต้องละต้องหลุดเราก็สามารถทำความเข้าใจได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเล็บก็ดีฟันก็ดีเฉกเช่นเดียวกันกระดูกที่ว่าแข็งแรงที่สุดในร่างกายเขาก็มีอายุการของเขามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่สุดท้ายก็หลุดล่วงไปบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็ต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมบางครั้งซ่อมได้ก็ใช้ต่อไปบางทีรักษาไม่ได้ก็ต้องถอนทิ้งตัดทิ้งไปในที่สุดมันก็เป็นปกติมันก็เป็นเช่นนั้นเองเหมือนกันผิวหนังของเราร่างกายของเราบำรุงอย่างไรรักษาขนาดไหนสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนยึดไม่ได้ถือไม่ได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องค่อยๆมีสติแม้เราจะตามลมหายใจแต่เราก็ไม่ลืมไม่หลงไม่ทิ้งกายของเรากายตั้งอยู่อย่างไรลมหายใจเข้าออกอย่างไรสติก็เป็นตัวรู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออกพุทโธพุทโธไปพุทโธจนพุทโธเป็นลมหายใจลมหายใจที่เป็นปกติจิตดิ่งนิ่งเฉยในที่สุด

ใดๆที่มันเกิดขึ้นใดๆนั้นก็ตั้งอยู่สุดท้ายก็ดับไปอารมณ์ความนึกคิดมันก็เป็นเช่นนั้นเราประพฤติปฏิบัติไปเกิดกามฉันทะบ้างปยาปาทะบ้างแค่เรามีตัวรู้เราก็สามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้กามฉันทะความยินดีพอใจพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดถ้าเรามองให้ดีมันก็คล้ายๆบางทีมันก็เป็นตัวเดียวกันรักมากหลงมากพอไม่ได้พอไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราก็โกรธเราก็เกลียดสุดท้ายก็เกิดความอาฆาตพยาบาทบางทีก็รักบางทีก็ชังมันก็เป็นปกติถ้าเรามองตามความเป็นจริงโดยพรหมวิหาร4ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมธรรมที่เป็นธรรมดาไม่เขาจากเราเราก็ต้องจากเขาไปเหมือนกันจะรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนพยาบาทอาฆาตมากอะไรแค่ไหนสุดท้ายต่างคนต่างเข้าไปถ้าเราพิจารณาให้ดีเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงข้ามได้ละได้นิวรณ์สองข้อก็ค่อยๆหายไปทีนมิทะความอ่อนล้าอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนมองให้ดีก็เป็นปกติเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดายืนนานก็เมื่อยนั่งนานก็เมื่อยเหมือนกันไม่ว่าเจริญบทใดความปวดเมื่อยก็เหมือนกันจะช้าจะเร็วจะมากจะน้อยแค่นั้นเองบางครั้งเราบอกว่ายืนมันไม่เมื่อยไม่นานมันก็เมื่อยบางทีจริตขันธมารบอกว่านั่งดีกว่านั่งได้นานนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเดี๋ยวมันก็ปวดก็เมื่อยเหมือนกันทำไปมันก็อ่อนล้าอ่อนเพลียมันก็เหมือนกันทุกคนเป็นเหมือนกันจะมากจะน้อยก็แล้วแต่บุคคลแต่ถ้าเราทำไว้ในใจให้ดีฝืนมันให้ได้ข้ามมันให้พ้นตอนที่พระโมคคัลลานะประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ถ้ำสัตตบรรณคูหาท่านก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเหมือนกันพระพุทธองค์ทรงชี้แนะอุบายต่างๆโดยอาศัยความตั้งใจของท่านอาศัยสัจจะบารมีที่ท่านมีอยู่ท่านก็สามารถก้าวข้ามไปได้พ้นไปได้บรรลุได้ในที่สุดนั่นเองเพราะท่านมีความเพียรมีความอดทนเราก็เหมือนกันมีตัวมีตนมีทิฏฐิมีมานะมีความอ่อนล้าอ่อนเพลียเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะเพียรมากกว่ามีความอดทนมากกว่ามุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามให้ได้งวดนี้เราแพ้ไม่เป็นไรเราตั้งต้นขึ้นมาใหม่หลับไปเผลอไปได้สติทำความรู้แล้วก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่อันนี้เป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำแต่ถ้าเราเผลอฟุ้งไปจนจิตมันดิ่งมันดับมันละกายของเราหลับไปในที่สุดก็มีพอเรารู้ตัวแต่ที่เราจะเริ่มลงมือแก้ไขเรากลับปล่อยเลยตามเลยจิตมันถูกกิเลสมารชักนำชี้นำไปเทวบุตรตมานก็มาตอกย้ำชักชวนให้เลิกละต่อการประพฤติปฏิบัติทำทำไมไม่ได้ไม่ถึงมานั่งให้หลับให้อายเขาเปล่าๆเราก็เลิกละนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาให้ดีเรามีความเพียรมีความอดทนเรามาสร้างสิ่งที่เรา
เรามีศรัทธาต่อสิ่งเหล่านั้นต้องค่อยๆทำไปใหม่ๆก็มีบ้างมันก็มากระทบอารมณ์บ้างมีความฟุ้งบ้างมีความสงสัยบ้างแต่ถ้ารู้จักชั่งรู้จักเฉยรู้จักวางความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านลำคาญใจเขาก็จะค่อยๆถอยไปในที่สุดสงสัยก็ทำไปขี้เกียจก็ทำไปทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆเราต้องมีความศรัทธามีความเพียรมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติสงสัยไม่ทำมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นถ้าทำได้ทำถึงความสงสัยก็หายคลายไปในที่สุดเกิดปิติเอิบอิ่มขึ้นมาในใจผู้ที่ปฏิบัติบางครั้งก็หลงไปในปิติสุขที่เกิดขึ้นสามารถแก้นิวรณ์บางข้อได้ก็เกิดปิติสุขขึ้นมาแล้วก็ไปหลงอยู่ในสุขเหล่านั้นทำเมื่อไหร่ก็สุขแค่นั้นประพฤติปฏิบัติเมื่อไหร่ก็สุขอยู่อย่างนั้นถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนั้นก็ให้เราสำเนียกในใจความก้าวหน้าก็ไม่เกิดขึ้นหลงไปในอบายในที่สุดเหมือนกันอภิสังขารมานก็มาดึงเราลงก็ต้องพิจารณาให้ดีความสุขทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ความสุขนั้นก็ทำให้เราทุกข์ได้เหมือนกันเพราะสุขทุกข์มันก็เป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธพุทโธตามลมที่เข้าพุทโธตามลมที่ออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธ

โธพุทโธไปบางทีบางครั้งความคิดมันปรุงขึ้นมาสังขารมันฟ้องขึ้นมาถ้าเราละไม่ได้วางไม่ได้เราก็ค่อยๆตามเข้าไปตามดูตามรู้ความคิดนึกความรู้สึกเหล่านั้นไปก็ได้เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ให้หยุดคิดหยุดนึกแต่ให้พิจารณาในสิ่งที่คิดนึกขึ้นมาการที่มีสังขารมีขันธ์ทั้งห้าก็เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราก็ใช้ในการพิจารณาในกรรมฐานของเราเราจะเห็นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารมันก็เป็นปกติความจำได้หมายรู้ต่างๆบางทีก็เป็นอุปสรรคในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นมีตำราก็ยึดตำรามีความรู้ความเห็นความเชื่อก็ไปยึดอยู่อย่างนั้นเราลองละลองวางดูทำไปเรื่อยๆเหมือนเราทานข้าวเราทานทีละคำทีละคำเราก็อิ่มทีละคำอิ่มไปเรื่อยๆเริ่มอิ่มตั้งแต่คำแรกแต่บางทีบางครั้งเรา

สึกว่าไม่อิ่มยังไม่พอเราก็มีคำที่สองที่สามการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันทำไปเรื่อยๆไม่ว่าจะขี้เกียจอย่างไรไม่ว่าจะขยันขนาดไหนมันก็ต้องกินข้าวทีละคำขึ้นบันไดทีละขั้นเหมือนกันสะสมไปเรื่อยๆเพิ่มพูนประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลพระพุทธองค์ท่านทรงแนะแนวทางท่านชี้หนทางในการประพฤติปฏิบัติท่านแสดงปลายทางของการเดินทางในการประพฤติปฏิบัติ

ท่านแสดงปลายทางของการเดินทางในการประพฤติปฏิบัติท่านก็แนะนำทีละขั้นทีละตอนเราก็ทำเราเป็นผู้ตามเป็นพระสาวกขององค์พระศาสดาเราก็ประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านทรงชี้แนะไว้ท่านไม่ได้ให้เชื่อแต่ให้เราลงมือประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลด้วยตัวของเราเองท่านชี้ท่านแนะท่านนำให้ดูเฉยๆท่านไม่ให้เชื่อท่านบอกสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางเป็นแนวทางเป็นวิธีการให้เราลงมือประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทำไปเรื่อยๆลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ปวดเมื่อยมีเวทนาก็รู้อึดอัดขัดเคืองฟุ้งซ่านลำคาญใจก็แค่กำหนดรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางนิ่งได้เฉยเป็นอดทนให้มากขึ้นหนทางก็ใกล้มีความเพียรความหมั่นเป็นที่ตั้งก็เหมือนร่างกายเป็นรถเป็นพาหนะเติมน้ำมันคือความเพียรจนเต็มรถมีเครื่องยนต์ที่ดีมีอุปกรณ์ที่ครบครันก็เหมือนมีความอดทนมีศีลเป็นแผนที่มีภาวนาเป็นตัวขับเคลื่อนรถมันก็ไปได้ไปตามทางที่พระองค์ทรงชี้แนะชี้นำไว้นั่นเองค่อยๆทำไปทำไว้ในใจให้กำลังใจกับตัวของเราเองไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปใส่ใจอะไรเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นปัจจตังสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนจะได้จะถึงจะมีจะเป็นก็อยู่ที่ตัวของเราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทไป

พยายามพิจารณาสิ่งต่างๆที่มากระทบบางทีจิตมันดิ่งนิ่งเฉยก็เกิดความลังเลสงสัยว่ามันนิ่งแล้วมันเฉยต้องเป็นอย่างไรเราก็เอาสตินั่นแหละกำกับในความนิ่งความเฉยของสภาวะนั้นไม่นานเราก็จะเห็นหนทางมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ไปยึดเหมือนกันเห็นอะไรรู้อะไรก็แค่รู้กำหนดรู้รู้อะไรเราก็เฉยเห็นอะไรเราก็เฉยกายเวทนาจิตพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นบางทีก็มาจากสัญญาเก่าก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็เป็นปกติแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นจากสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาขึ้นมาเป็นธรรมที่เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนั่นเอง

สติอยู่กับตัวของเราเวทนาที่เกิดขึ้นเราก็กำหนดเราก็รู้ก็ตามมันไปเฉยๆดูมันไม่ต้องไปเป็นมันจะสุขเราก็เฉยมันจะทุกข์เราก็เฉยมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเราก็เฉยดิ่งนิ่งพุทโธพุทโธไป

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทโธพุทโธ

กระทบก็กำหนดรู้เกิดขึ้นก็กำหนดรู้พิจารณาสิ่งที่มากระทบก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในก็ดีเมื่อมันเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันก็ต้องตั้งอยู่มันก็คงอยู่เราก็วางเฉยวางใจไว้ทำความเข้าใจว่าไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปหมดไปในที่สุดนั่นเองความคิดนึกอารมณ์มันเกิดดับเกิดดับเป็นธรรมดาเป็นปกติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ามันตั้งอยู่รู้ว่ามันดับไปมันจะเป็นความลังเลสงสัยมันจะเป็นความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันจะเป็นอัตธรรมที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ศึกษามาเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็พิจารณาให้ดีเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นเหตุให้มันเกิดอะไรเป็นเหตุให้เขาตั้งอยู่อะไรเป็นเหตุให้เขาดับไปผลของการเกิดขึ้นตั้งอยู่นั้นเป็นลักษณะใดเราก็ใช้พิจารณาเป็นกรรมฐานก็ได้หรือจะวางเฉยละวางไปในที่สุดก็ได้

เราวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาในการประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ให้เราทำสติยกจิตของเราอยู่ยกขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันทำความรู้ความเห็นอยู่กับปัจจุบันพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันกายเวทนาจิตธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่รู้กายรู้ใจรู้สิ่งที่เกิดขึ้นพิจารณาเพื่อเป็นเหตุเป็นผลเป็นพลวะปัจจัยในการประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วกายของเราพิจารณาเวทนาที่เราตั้งอยู่เสวยอยู่ในปัจจุบันว่าขณะปัจจุบันนี้ที่เราคลายจากสมาธิมาอยู่กับปัจจุบันกายใจของเรามีเวทนาใดเห็นเวทนาในปัจจุบันย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติขณะนั้นเรามีเวทนาใดพิจารณาเวทนาที่เหมือนกันแตกต่างดูเหตุดูผลของความเปลี่ยนแปลงไปดูเหตุดูผลของความตั้งอยู่ในเวทนานั้นพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาจากนั้นก็ทำความรู้ที่มือทั้งสองข้างของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆจากนั้นยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราด้วยสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีขึ้นมาให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมเข้าถึงธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งในเร็ววันนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามถ้าเขารับรู้ได้รับบุญกุศลได้ก็จงมารับไปถ้ารับรู้ได้รับบุญกุศลไม่ได้ก็ขอให้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบนี้เรียกว่าอัปปมัญญาไม่มีประมาณจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์แก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ่ะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอ่ะนั่งตามสบายโยมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน8นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาตมาก็มีโอกาสมาปรารภธรรมบนนี้นะครับพอดีว่าตอนนี้วันนี้เหลือองค์แสดงธรรมรูปเดียวนะครับก็คืออาตมานะครับท่านพระอาจารย์ตีเล็กกับท่านพระอาจารย์ชัยชนะยังไม่ได้กลับจากคอร์สสมาธิที่ถ้ำกฤษณานะครับเพราะนั้นวันนี้โยมก็เสียโอกาสหรือจะมีโอกาสในสัจฉิกนะครับก็แล้วแต่อาตมามีหน้าที่แค่22:30 นะครับปกติแล้ววันพระโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีการเนสัจฉิกกันนะครับเป็นเรียกว่าสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตท่านเจ้าวาดสังฆทานนั้นได้วางแนวทางไว้นะครับว่าการที่เรามาวัดแต่ละครั้งมันต้องลงทุนพอสมควรต้องลงทุนทั้งแรงกายแรงใจเพราะนั้นมาแล้วก็ต้องเอาให้เต็มเหนี่ยวนะครับก็คือปฏิบัติกันจนตลอดรุ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นขึ้น15ค่ำก็จะมีการเวียนเทียนกันนะครับเวียนเทียนแต่ก่อนเวียน4รอบนะครับเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าทั้งพระทั้งโยมมีความเพียรน้อยลงหรือไงไม่รู้หรือมีความเพียรเยอะก็เหลือ2รอบนะครับอาตมาเองก็สมัยก่อนก็ทุกรอบนะครับเดี๋ยวนี้ก็รอบหัวค่ำแล้วก็รอบดึกนิดหน่อยนะครับทีนี้มีคำถามว่าวันเสาร์ที่แล้วใครมาฟังธรรมบ้างมีไหมถ้างั้นอ๋อโยมอยู่ใช่ไหมอาตมาติดวัคซีนไว้เข็มที่2นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะเรื่องจะเล่าความเดิมตอนที่แล้วให้ฟังโยมเคยดูซีรีส์ไหมเวลามันเป็นตอนต่อไปเขาจะมีความเดิมตอนที่แล้วแล้วก็จะมีปุ่มให้ข้ามถ้าใครฟังแล้วก็กดข้ามไปเลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็อาตมารับกิเลสก่อนความเดิมตอนที่แล้วนั้นอาตมาแสดงไว้เมื่อวันเสาร์นะครับว่าอาตมาพาพ่อหลวงพ่ออาตมานะครับปีนี้อายุตั้ง90แล้วนะครับท่านบวชได้17พรรษาบวชที่นี่แหละครับบวชหลังอาตมาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิริราชท่านเป็นลูกค้าประจำนะครับคุณหมอนัดเป็นประจำ6เดือนบ้าง5เดือนบ้าง4เดือนบ้าง3เดือนบ้างนะครับผู้มีอายุเยอะก็ย่อมมีนัดบ่อยนะครับอย่างพวกเรานี่ก็คงจะนัดกันปีละครั้ง2ครั้งใช่ไหมครับยิ่งถ้าใครไม่มีนัดเลยนี่ก็น่ากลัวนะปีละครั้งก็กำลังดีตรวจร่างกายตรวจโรคที่เป็นปกติของบุคคลนะครับปรากฏว่าหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วคุณหมอก็ถามว่าผมพี่หลวงปู่นี่ฉีดวัคซีนหรือยังนะครับอาตมาก็บอกวัคซีนตัวไหนให้โยมนะครับท่านก็บอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนงูสวัดวัคซีนไวรัสอะไรพวกนี้อาตมาก็เอาสมุดวัคซีนนะครับที่
หลวงพ่อท่านฉีดเอาให้หมอดูหมอก็อ้อครบแล้วนี่นะครับไข้หวัดใหญ่ก็ฉีดแล้วอะไรก็ครบแล้วทีนี้อาตมาก็มานึกๆดูเออเนาะวัคซีนทางกายเนี่ยเขาฉีดเอาเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ร่างกายนั้นสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่มาก็ถามหมอว่าเอ๊คุณหมอไอ้วัคซีนที่ฉีดไปเนี่ยอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่ฉีดเนี่ยสามารถเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคุณหมอก็ยิ้มเหมือนรอจะตอบได้ทีครับเขาฉีดไว้เพื่อให้มันบรรเทาลดอาการหรือแทบจะไม่มีอาการไม่ใช่ฉีดแล้วมันจะไม่เป็นแต่ฉีดแล้วพอเป็นมันจะไม่หนักกว่าคนไม่ฉีดโดยเฉพาะหลวงปู่เนี่ยคุณหมอแนะนำให้ฉีดไฮโดรสเราฉีดแค่3สายพันธุ์หลวงปู่เนี่ยเนื่องจากมีทั้งไทรอยมีทั้งหลายๆอย่างคุณหมอให้ฉีดไฮโดรสไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฉีดไป8ตัวโยมในเข็มเดียวนะครับเข็มเดียวนะครับอาตมาก็เลยนึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าวัคซีนใจต้องฉีดสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปก่อนหรือเปล่าใช่ไหมวัคซีนทางกายเนี่ยเขาฉีดโรคเข้าไปเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคแล้วถ้าเกิดเราจะฉีดวัคซีนใจของเราเราต้องฉีดสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปก่อนไหมวันนั้นโยมตอบว่าอะไรโยมที่มาฟังวันเสาร์ไม่ได้ตอบหรือไม่ได้ตื่นโยมก็บอกมันไม่ใช่มั้งคะนะครับแล้ววันนั้นตมาก็บอกว่าแนะนำว่าฉีดสัก2เข็มเหมือนวัคซีนงูสวัดวัคซีนงูสวัดก็ฉีด2เข็มแนะนำในผู้สูงอายุด้วยอาตมาก็เลยบอกว่าโยมนั่งในที่นี้ก็ควรจะฉีดวัคซีนงูสวัดอาตมาไม่ได้ว่าโยมอายุสูงอายุนะโยมหมายความว่าฉีดสัก2เข็มกำลังดีนะครับหรือว่าใคร60ไปแล้วอาตมานี่98แล้วนะโยมพูดถึงน้ำหนักนะเบี้ยผู้สูงอายุเดือนหน้าได้รับพอดีนะครับเข็มแรกที่วันนั้นคุยไปก็คือให้เรามีความรักในตัวเองที่เรียกว่าศรัทธาเราฉีดศรัทธาเข้ามาในตัวของเราทุกวันนี้โยมมานิยมมีศรัทธาใช่ไหมศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสำคัญคือโยมศรัทธาตัวเองเราทำได้เราถึงได้มาถูกไหมแต่เรื่องจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำไม่ได้ขนาดไหนอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เราศรัทธาว่าเราทำได้ศรัทธามันมาจากความเชื่อทุกคนรักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์อันนี้คำนี้ได้ยินมากเลยแต่คนที่รักสุขเกลียดทุกข์จำเป็นต้องได้สุขทุกครั้งไปไหมโยมเนี่ยมาที่เนี่ยเพราะมีความทุกข์อาตมาเชื่ออย่างนั้นนะทุกสองอย่างทุกแรกก็คือมันทุกข์แล้วก็มาอันที่สองคือกลัวมันจะทุกข์รีบมาหาหนทางดับทุกข์เสียก่อนถูกไหมทีนี้ปัญหาข้อนี้ก็คือถ้าเรามีศรัทธาเราก็ลงมือทำเพราะศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เชื่อในสิ่งที่ท่านพูดไม่ได้สอนให้เชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนแต่ท่านให้ทำในสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธาผลที่ได้ท่านบอกว่ามันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนเหมือนเมื่อกี้โยมได้ฟังไหมเรื่องทำกรรมฐานเหมือนทานข้าวได้ฟังไหมหรือว่าจิตตกไปในภวังค์คนเราทานข้าวอิ่มคำไหนจำได้ไหมเมื่อกี้พูดให้ฟังอิ่มคำไหนวันนี้โยมฉันอาหารตอนเที่ยงอิ่มคำไหนอิ่มตั้งแต่คำแรกนึกออกไหมครับเราเรียนหนังสือเราอ่านออกตั้งแต่ตอนไหนอ่านกอไก่ออกขอไข่ออกแต่มันยังไม่พอกับอัตภาพธาตุขันธ์ไม่พอกับการแสดงความรู้ของเราเราจึงต้องเรียนสระเรียนวรรณยุกต์เรียนการผสมคำเรียนความหมายของแต่ละคำจนสามารถฟังได้สื่อสารออกฉันอาหารก็เหมือนกันมันอิ่มตั้งแต่คำแรกแต่พอไหมไม่พอ

มันมีคำที่สองตอนที่ทานเข้าไปฉันเข้าไปมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าชอบไม่ชอบสุขไม่สุขสมหวังไม่สมหวังตาเห็นรูปมันต้องอร่อยกลิ่นได้รับมันต้องอร่อยพอรสสัมผัสเฮ้ยไม่อร่อยปฏิฆาสัญญาเกิดแล้วเรียกว่าจิตสังขารมันเกิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขแก้ไขอะไรง่ายที่สุดโยมแก้ไขตัวของเราถูกไหมครับไปแก้เขาไม่สำเร็จหรอกโยมอาตมาก็เคยพยายามแก้คนอื่นสุดท้ายมันไม่ได้ดั่งใจแล้วมันใครเป็นทุกข์เราต่างหากสุดท้ายแก้ตัวเราดีที่สุดนี่คือวัคซีนเข็มแรกวันนั้นอาตมายกตัวอย่างของสมณเณรไปสององค์สองรูปเป็นเด็กสองคนชื่อสมณเณรเลวัตตะกับสมณเณรปิโลติกะรู้จักสมณเณรเลวัตตะไหมครับโยมไม่ช่วยทำมาหากินจริงๆโยมทำหน้านิดนึงนึกนึกแบบใกล้จะจำได้แล้วเจ้าค่ะสมณเณรเลวัตตะเป็นน้องชายน้องนุชคนสุดท้องของตระกูลสารีบุตรก็คือเป็นลูกของแม่พระสารีบุตรพูดให้มันงงอ่ะเนาะเป็นน้องชายพระสารีบุตรจบไหมพระสารีบุตรเนี่ยมีพี่น้องรวมอุทธรกัน7คนเป็นหญิง3ชาย4ตัวท่านเป็นพี่คนโตสมณเณรเรวัตตะนั้นแม่กลัวจะบวชเหมือนลูกอีก6คนอายุ7ขวบจับแต่งงานปรากฏเรวัตตะก็เป็นเด็กอ่ะเนาะแต่งก็คือแต่งนึกว่าเล่นขายของกันโยมสมัยสาวๆเด็กๆเคยเล่นขายของใช่ไหมเคยเล่นสามีภรรยาใช่ไหมครับเรวัตถะก็คิดอย่างนั้นน่ะโยมแต่ไอตอนที่จะลดน้ำสังนี่แหละจิตมันพลิกเลยโยมเพราะอะไรโอ้ยอยู่กันไปนานๆแล้วสองคนนี้อยู่จนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วก็พยุงคุณทวดสองคนมานี่อยู่เหมือนตายายสองคนนี้นะคุณทวดตาคุณทวดยายนี่นะเลวัตตาบอกโอ้ตายแล้วถ้าอยู่จนฟันฟานจะไม่มีต้องพยุงเดินสักขนาดนี้ตายมันก่อนดีไหมเด็กนึกคิดได้นะโยมถ้าอยู่จนถือไม้เท้ายอดทองอะไรนะยอดทองกระบองยอดเพชรสู้เราไปบวชกับพี่ชายดีกว่าไปบวชกับพี่สาวดีกว่าดูแล้วจะมีความสุขในบ้านปลายมากกว่าเสียอีกแต่งงานไปแล้วต้องไปทำงานต้องไปหาเลี้ยงต้องไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานแล้วก็ถือไม้เท้ายอดพองกระบองยอดเพชรเหมือนคุณทั่วสองคนนี้ไม่เอาดีกว่าสุดท้ายเธอก็ได้บวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์สมณเณรองค์ที่สองชื่อสมณเณรปิโลติกะเป็นขอทานเดินมาขอทานถูกคนซะด้วยมาขอทานกับพระอนนท์พระอนนท์บิณฑบาตหน้าที่พระเช้าๆทำอะไรฮะตื่นนอนก่อนไหมทำว่าสวดมนต์เช้าเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตเขาเรียกไปโปรดโยมแต่พระบางลูกก็ไปโดนโปรดใช่ไหมแม่โยมคนนี้ใส่ของปราณีตชอบพอโยมคนนี้ไม่มาเป็นทุกข์เลยเหมือนพระรูปหนึ่งนางสามาวดีใส่บาตรเป็นคนสวยปรากฏวันนั้นไม่มาเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับโดนโยมโปรดเขาให้แล้วก็มีปรากฏว่าพระนนท์ก็เลยถามขอทานว่าขอทานมาทำอะไรขอทานต้องทำอะไรโยมมาใส่บาตรหรือมาของแล้วขอของในบาตรพระวินัยก็มีอยู่ข้อหนึ่งนะโยมเขาไม่ให้ให้ของคนที่ไม่ใช่ญาติพระนนท์ก็เลยหลอกล่อไม่ใช่หลอกล่อดิใช่ว่าพาขอทานมาที่วัดแล้วก็จัดอาหารให้ขอทานมันก็บอกอุ๊ยได้อาหารปราณีตอาหารอร่อยดีไหมดีแล้วนนท์ก็ชี้ว่าแล้วเสื้อผ้าเธอทำยังไงเธอจะไปขอใครถ้าบวชเป็นสามเณรเนี่ยเสื้อผ้าหน้าผมอาหารนี่จัดเต็มเลยนะเพราะอะไรโยมเอาจีวรมาถวายเพราะอะไรสมณเณรน่ารักใช่ไหม อาหารบิณฑบาตโยมก็ใส่ปราณีตไม่อดไม่อยากปัจจัยสี่ครบเลยบวชไหม
ตอนนั้นปิโรติกาบอกบวชบวชแน่นอนกินดีอยู่ฟรีนี้แน่นอนเหมือนโยมเนี่ยมาที่นี่กินฟรีอยู่ฟรีไหมสบายไหมสบายเนาะงั้นไม่ต้องกลับบ้านนะพรุ่งนี้เนาะมันสบายเนี่ยโยมปรากฏว่าพอบรรพชาเป็นสามเณรก็เอาชุดขอทานครับเขาให้เอาไปทิ้งทิ้งไหมไม่ทิ้งเผื่อไงคนเราต้องมีประกันไว้เผื่ออยู่ไม่ได้เอาไปแขวนไว้หลังวัดวันดีคืนดีนึกน้อยใจบ้างนึกนู่นนี่บ้างก็เดินไปจะไปเปลี่ยนชุดเป็นคฤหัสถ์ไว้ง่ายว่าจะสึกพอเห็นชุดโอ้ต้องใส่ใส่ชุดนี้ไปเราก็ตัวใหญ่เริ่มหนุ่มขึ้นมาแล้วใส่ไปก็ปูปูขัดขาดไม่รู้เขาจะถวายจะให้อาหารเราหรือเปล่าทุกวันฉันข้าวเสร็จก็เดินไปดูแล้วก็เดินกลับมาพระภิกษุก็ถามว่าเน้นเดินไปไหนท้ายวัดทุกวันเดินไปหาอาจารย์ใครเป็นอาจารย์ชุดตัวเก่งเลยชุดทำมาหากินจนสุดท้ายวันหนึ่งนึกขึ้นได้เองโยมมันไม่มีประโยชน์อะไรทำไมมาแล้วมันไปให้สุดทางไม่ได้ถูกไหมไหนๆก็บวชแล้วอ่ะถ้าเป็นขอทานก็ไปให้สุดเป็นมหาขอทานก็ได้ไหนๆก็บวชแล้วบวชให้มันเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็เลยจัดการอาทุนนั้นไปเผาทิ้งแล้วก็พิจารณาในขันธ์ทั้งห้าความไม่ยึดมั่นถือมั่นพิจารณาในความไม่เที่ยงเกิดดับไอ้สิ่งที่เคยได้ยินได้เห็นได้ฟังไม่เคยได้คิดแต่วันนั้นคิดคิดคิดไปคิดมาจนสุดท้ายเป็นพระอรหันต์วันรุ่งขึ้นพระก็เห็นว่าสมณเณรไม่เดินไม่เดินไปท้ายวัดเอาเน้นวันนี้ไม่ไปหาอาจารย์เหรอเน้นบอกว่าจบแล้วจบแล้วจะไปหาครูทำไมพระก็บอกนี้เน้นนี่อุตริพูดว่าไม่ต้องเน้นเนี่ยเสร็จแล้วพวกท่านน่ะยังไม่เสร็จนี่ก็คือเรื่องของศรัทธาเห็นไหมครับเลวัตตะกับปิโรติกะสองคนเนี่ยเขาศรัทธาใครแต่แรกก็ศรัทธาจากข้างนอกแล้วก็ศรัทธาเข้ามาข้างในตัวเองว่าเราทำได้นี่คือวัคซีนข้อที่หนึ่งเข็มแรกโยมพร้อมจะโดนเข็มสองหรือยัง เข็มที่สองก็คืออยู่กับความเป็นจริงเมื่อกี้ยกตัวอย่างของเด็กแต่ยกตัวอย่างคนแก่ซึ่งอาจจะกระเทือนคนแถวนี้นะครับคนแก่สองคนคนแก่สองคนอยู่กับภาพลวงตามาตลอดคนแรกชื่อว่าราธพามเคยได้ยินไหมครับเป็นเศรษฐีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในกรุงราชคฤห์ปรากฏว่าวันดีคืนดีแก่ตัวลงทรัพย์สินเงินทองที่หาได้มาก็ค่อยๆร่อยรอไปก็เลยมาอยู่วัดง่ายเนาะมาอยู่วัดมาอยู่วัดนี่ความที่เป็นคนมีความรับผิดชอบเสนาสนะช่วยจัดดูแลพระภิกษุช่วยไปกัปปิยะต้นไม้ช่วยไปประเคนอาหารช่วยไปถ่ายบาตรก็ทำงานไม่ได้หวังว่าจะบวชไม่ได้คิดจะบวชเลยนะโยมแต่ทำไปทำมามันเกิดความเข้าถึงในความสงบของพระภิกษุสมัยก่อนเคยมีคนถามว่าศาสนาพุทธเนี่ยต่างจากศาสนาอื่นตรงไหนศาสนาอื่นสอนเป็นคนดีเหมือนกันนี่ศาสนาพุทธก็สอนให้คนเป็นคนดีพระพุทธองค์เคยตรัสตอบว่าศาสนาพุทธสอนให้คนอยู่อย่างสงบได้ศาสนาอื่นไม่เคยสอนให้นั่งเฉยๆแล้วเกิดความสุขเกิดความสงบไปดูพระเจ้าพิมพิสารดิพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสงบแม้ว่ากายมันจะทุกข์จิตก็ยังสงบอยู่แม้ว่ากายจะสุขจิตมันก็สงบอยู่ศาสนาพุทธสอนเข้าไปให้เกิดความสงบภายในใจราธพามก็เหมือนกันพออยู่ใกล้ชิดพระความสัมพันธ์ฉันลูกศิษย์กับอาจารย์กลายเป็นความผูกพันเข้าถึงในสิ่งที่เรียกว่าความสง

งบแต่ปัญหามันก็มีบวชตอนแก่คิดจะบวชแต่ไม่กล้าบอกจนวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าราธผานมีความพร้อมที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุพระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เล็งข่ายพระญาณว่าวันนี้ถ้าโปรดราธพราหมณ์ราธพราหมณ์สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก็เลยเรียกราธพราหมณ์ว่านี่เนี่ยพราหมณ์วันนี้เป็นอะไรหน้าตาเศร้าหมองไม่มีอะไรพุทธเจ้าค่ะเหมือนโยมใช่ไหมโยมไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเจ้าค่ะโยมทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรเจ้าค่ะราธพราหมณ์ก็เหมือนกันไม่ตั้งใจโกหกนะโยมแต่ด้วยความเคยชินไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะพราหมณ์มีอะไรไหมหน้าตาเศร้าหมองถามจนสามวาระพราหมณ์ก็บอกว่าอยากจะบวชเป็นพระภิกษุพระเจ้าค่ะพระองค์ก็เลยถามว่าแล้วพราหมณ์มีใครรับรองในการบวชไหมก็หันไปหาหมู่พระภิกษุใครจะรับรองพราหมณ์คนนี้ได้ว่าบวชแล้วจะไม่ดื้อคนแก่ดื้อไหมโยมโยมตอบมาได้หรอเพราะโยมยังไม่ได้แก่ค่ะท่านโยมยังสาวอยู่เลยไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็ไม่มีใครทูลรับพระองค์ก็ถามหมายว่าใครเคยได้รับบุญคุณจากราธพราหมณ์บ้างพระภิกษุก็นิ่งอยู่จนพระสารีบุตรทูลขึ้นว่าข้าพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าเคยจำได้ว่าสมัยก่อนที่ราธพราหมณ์เป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองราชคฤห์เคยใส่บาตรข้าพระองค์หนึ่งทัพพีเคยใส่บาตรหนึ่งทัพพีถ้าถามอาตมาอาตมาก็จำไม่ได้ว่าใครใส่บาตรอาตมาหนึ่งทัพพีบ้างเพราะสมัยนี้ใส่เป็นถุงจำได้แต่ถุงกับข้าวที่ใส่แต่ถ้าใครใส่ทุเรียนจะมาจำได้แม่เลยนะโยมแล้วจะจำได้ไหมว่าถ้ามันไม่อยู่บนถาดใครหยิบของข้าพเจ้าไปขอให้ข้าพเจ้าได้ถุงใหม่ถาดใหม่เถิดปรากฏว่าพระสารีบุตรบอกจำได้พระเจ้าค่ะราธพราหมณ์ในสมัยหนุ่มๆเนี่ยเคยใส่บาตรหม่อมฉันเนี่ยหนึ่งทัพพีโอ้จำได้พระองค์บอกโอ้สารีบุตรนี่มีความจำดีมีความกตัญญูด้วยนะเพราะนั้นเธอรับผิดชอบเอาราธพราหมณ์ไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยให้ขอยัตติจากหมู่สงฆ์นั่นจึงเกิดเป็นการบวชแบบยัตติจตุตกรรมวาจาครั้งแรกในพระพุทธศาสนาสมัยก่อนพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทให้เรียกว่าเอหิภิกขุหรือให้ไตรสรณคมหรือตอบคำถามแบบพระมหากัสสปะตอบคำถามจนพระองค์ว่าคนนี้มีภูมิธรรมสมควรเป็นพระภิกษุแต่การบวชแบบปัจจุบันเรียกว่ายติยุตกรรมวาจานั้นเริ่มครั้งแรกโดยราธพราหมณ์เป็นนาคเป็นผู้บวชแล้วพระอุปชารูปแรกก็คือพระสารีบุตรนั่นเองขอยติจากคณะสงฆ์ว่าราธพราหมณ์ผู้นี้สมควรยกขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหรือไม่สวดถึง3ครั้งแล้วก็สาธุพร้อมกันทั้งคณะสงฆ์ประมาณ10รูปเป็นยติ3วาระราธพราหมณ์บวชเสร็จแล้วเป็นพระแก่แต่เป็นพระแก่ที่มีศรัทธาเปี่ยมล้นแล้วก็มีความรู้ว่าตัวเรานั้นแก่แล้วจริงๆน่าจะอยู่ได้ไม่นานอยู่กับความเป็นจริงอยู่ได้ไม่นานหรอกน่าจะต้องรีบประพฤติปฏิบัติโยมก็จะอ้างว่าคืนนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องเนสัชชิกเพราะโยมจะอยู่อีกนานโยมจะกลับไปเข้านิวรณ์ที่ที่นอนของโยมดีกว่าใช่ไหมนิวรณ์ข้อไหนที่โยมจะไปเข้าทินมิทะความง่วงเหงาหาวนอนไปถึงก็เข้านิวรณ์เลยหลับเลยอาตมาก็เหมือนกันโยมไม่รอดหรอกคืนนี้ปรากฏว่าก็เลยไปทูลขอพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้า

0: ขอความเมตตาขอกรรมฐานจากพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ทรงสอนกรรมฐานสอนให้พิจารณาขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่อธิบายนะโยมไปเปิดหลวงพ่อ Google ดูนะแต่มาอธิบายแล้วเดี๋ยวมันจะไม่จบปรากฏว่าระหว่างที่พระองค์ทรงแสดงราธพามก็พิจารณาตามความไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5รวมทั้งไม่ยึดในสุขไม่ยึดในทุกข์มันไม่ยึดเพราะอะไรโยมไม่ยึดเพราะอะไรอาตมาก็ไม่ยึดเหมือนกันโยมไม่ยึดธรรมะหรอกปรากฏว่าพิจารณาตามไปจนสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์แค่ไม่ยึดสัตว์แต่ว่าเหมือนโยมนั่งสมาธิเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงกอแกรกอแกรกโยมเอามาใส่ใจไหมมันใส่อยู่ในหูเราแต่เอาใส่ใจไหมบางคนไปใส่ใจบางคนไปปรุงแต่งอาตมาเคยเล่าให้ฟังตั้งนานสมัยก่อนพื้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้อาตมาให้กรรมฐานตีสี่งูมันเลื้อยผ่านโยมโยมนั่งสมาธิกันนิ่งเลยเผอิญมีองค์คนหนึ่งเขาเกิดวิตกวิจารกับเสียงที่มันผ่านเสือเข้าไปเขาลืมตาขึ้นมาแต่เขามีสติเขาไม่ร้องเขาชี้ให้อัตมาอยู่บนเนี้ยเห็นว่ามีงูอัตมาก็เห็นว่าเป็นงูแล้วก็หลับตาลงให้กรรมฐานต่อไปเพราะอะไรโยม ไม่ยึด เหมือนโยมอ่ะคราวก่อนให้กรรมฐานบนเนกขัมมะฝนมันตกอารมณ์กำลังไหลเลยโยมลมหายใจเข้านึกพุทธจังหวะจะมาหิวน้ำก็ลืมตาขึ้นมาหยิบโยมนั่งอยู่บานแถว3แถว4โยมเซลฟี่แล้วเซลฟี่หันหลังให้เราหันหน้าออกไปทางนู้นจิตตัวหนึ่งมันใช่ไหมปรี๊ดเลยนะนี่อาจารย์กรรมฐานด้วยนะปรี๊ดเลยแต่พิจารณาลมหายใจพุทโธโยมก็เซลฟี่พอเขารู้ว่าเราลืมตาเขาก็หันมายกมือไหว้แล้วเขาก็นั่งลงทำสมาธิต่อไปตัวเราเนี่ยบอกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่หลังจากสี่ทุ่มเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงในการขยี้ใหญ่คนนี้แต่มาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนี่อยู่ประมาณแถวสองแถวสามนี่แหละชี้เป้าไปเลยโยมเอ้ยทัวลงแกเลยเฉยแต่มากลับไปก็นอนไม่หลับเพราะอะไรไม่น่าเลยนะพี่หมีไม่น่าไปทำอย่างนั้นกับเขาเลยเขาไม่รู้สิเขาถึงได้ทำถ้าเขารู้เขาจะทำทำไมถูกไหมคนไม่รู้จะทำผิดเราควรจะสอนให้เขารู้ไม่ใช่ไปขยี้ให้เขาตกลงอาตมาผิดหรือโยมผิด เล่าให้ฟังเป็นเกร็ดทีนี้ราธพามบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็เลยทรงยกราธพามเป็นเอกคัตถะเด่นในเรื่องมีปฏิภาณฟังธรรมแล้วเกิดความกระจ่างขึ้นมาคนที่เขามีศรัทธามีความเข้าใจเขาฟังในสิ่งที่เขาศรัทธาและเขาเกิดความมุ่งมั่นที่จะให้มันเข้าไปอยู่ในใจเขาก็สำเร็จอานิสงส์การฟังธรรมข้อหนึ่งคือได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินข้อสองคือได้ยินในสิ่งที่เคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจพอฟังอีกทีเข้าใจขึ้นมาอานิสงส์ข้อสามได้ยินในสิ่งที่เคยได้ยินและเข้าใจแต่พอฟังอีกทีเข้าใจมากกว่าเดิมแล้วเข้าถึงในที่สุดข้อสุดท้ายได้ตอกย้ำในความเข้าถึงของตัวเองฟังธรรมนะโยมเราเข้าใจอยู่แล้วแต่เราไม่มั่นใจว่าเราจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอฟังแล้วอ๋อ เกิดกำลังขึ้นมาในการก้าวต่อไปราธพามก็เหมือนอย่างนั้นฟังเข้าใจแล้วรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะตัวเองอยู่วัดมานานเนาะได้ฟังธรรมพุทธเจ้ามานานเหมือนกันแต่มันยังไม่ถึงเวลานี่คืออยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาคนที่สองฟังไหมฟังเนาะฟังถึงสี่คนไหมถ้าสี่คนนี่ห้าทุ่มนะเอาสองคนหรือสี่คนตายแล้วมีศรัทธาจริงๆเอาสองคนเอาสองก็สองคนที่สองชื่อสุภัททะปริภาชกเคยได้ยินไหมครับเป็นภิกษุรูปสุดท้ายที่พระองค์ทรงมีพุทธานุญาตให้บวชเป็นสาวกองค์สุดท้ายตอนที่พระองค์ทรงเสด็จไปที่กรุงปุสินาราใกล้จะนิพพานใกล้จะเสด็จดับขันปรินิพพานพระองค์ทรงเอนพระวรกายนอนลงไปแล้วเตรียมจะนิพพานปรินิพพานแล้วปรากฏสุภัททะเนี่ยอยู่ตั้งนานโยมรู้ว่ามีพระเจ้าเกิดในโลกรู้พระองค์ทรงเผยแผ่พระศาสนารู้พระองค์มีสาวกเป็นพระอรหันต์แต่สงสัยแต่ไม่ไปพอพระองค์จะพูดง่ายว่าจะตายไปถามอยู่ตั้งนานไม่ถามเป็นไงโอกาสมีเยอะแต่ไม่ขวนขวายพอถึงเวลาพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานขวนขวายไปถามพระนงบอกไม่ได้พระองค์จะธาตุขันธ์ท่านมีเวทนามากแล้วก็ไปโวยวายอยู่ตั้ง 3-4 รอบจนบอกว่าอนนท์ให้เข้ามาถามเราเถอะเราจะตอบเขาจะได้ไม่คาใจกันไปสุภัททะปริภาชกถามคำถามว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วคำว่าอรหันต์พระอรหันต์ยังจะมีอยู่อีกไหมคำตอบนี้โยมตอบได้ไหมตอบไม่ได้บวชต่อนะมีสิเพราะว่านิพพานกับพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ของเราเราแค่เป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วส่งต่อเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นอย่างไรจะมีคนสอนเรื่องนี้ต่อจากพระองค์ไหมถ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วใครจะสอนถ้าตมาไม่ตอบโยมจะมันทมตาหลับไหมพระองค์ก็ตอบคำถามนี้ไกลเกินไปไร้สาระอีกต่างหากอันนี้อาตมาสรุปให้ฟังนะโยมเป็นภาษาบ้านๆตอนนั้นมันมีอาจารย์อยู่6องค์ในศาสนาอื่นสุภัททะก็ถามว่า6องค์นั้นน่ะสอนเรื่องนิพพานได้ไหมสอนให้เป็นพระอรหันต์ได้ไหมสุภัททะปริภาชกถามพระองค์ก็ตอบว่าทำไมถามเรื่องไกลตัวล่ะแล้วถามไร้สาระด้วยก็ตอนนี้เรายังหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ไม่บอกให้เราสอนเสียล่ะเพราะสุภัททะถามว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วเขาจะไปเรียนกับใครถูกไหมครับก็ทำไมตอนนี้เรายังอยู่เธอไม่ถามเราไม่ให้เราสอนล่ะสุภัททะบอกอ้าวแล้วพระองค์จะสอนอะไรครับพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ที่เรารู้กันในเรื่องของอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราทำอยู่นี่คือมรรคมีองค์8เริ่มจากสัมมาทิฏฐิไปจบที่สัมมาสมาธิไม่ต้องพูดนะให้หลวงพ่อ Google เป็นผู้บรรยายความแทนนะครับปรากฏว่าพระองค์ทรงสอนหนทางแห่งการพ้นทุกข์ไม่ใช่ดับธรรมดานะโยมพ้นไปเลยนะท่านบอกว่าถ้าบุคคลยังประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์8โดยอาศัยอิทธิบาททั้ง4ไม่ได้ไปหวยนะครับ ันนี้เป็นแค่อิทธิบาททั้ง4อริยสัจ4มรรคไปองค์8อริยสัจทั้ง4เมื่อกี้พูดไปแล้วอิทธิบาท4ล่ะครับพูดไปได้ยังยังโยมรู้ไหมไม่เอาสิไม่ใส่หน้าดิพยักหน้าดิรู้ไหมครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาง่ายไหมโยมง่ายเนาะฉันทะแปลว่าอะไรวิริยะแปลว่าอะไรจิตตะวิมังสาเดือดร้อนหลวงพ่อ Google คืนนี้เน็ตวิ่งกันแน่ดูเลยเนี่ยฉันทะใส่ใจวิริยะมีความเพียรจิตตะใส่จิตตะมีความใคร่ควรมีความพิจารณาวิมังสาถามตอบให้เกิดประโยชน์ถ้าทำตามมรรคมีองค์8โดยใช้อิทธิบาททั้ง4มรรคผลนิพพานไม่ไปไหนแล้วพระองค์ก็ทรงให้สุภัทธะไปยกบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในตอนนั้นแต่ก่อนจะบวชพระองค์บอกว่าศาสนาอื่นสาวกในศาสนาอื่นจะมาบวชในศาสนาเราต้องถือพรหมจรรย์4เดือนไหวไหมถามสุภัทธะสุภัทธะบอกว่าถ้าทำให้เราเป็นพระอรหันต์ในอนาคตได้ข้าพเจ้ายอมพระเจ้าค่ะถามแบบลองใจอะโยมถามว่าถ้าเป็นเนกขัมมะเหมือนที่พระขาวอยู่เนี่ยเห็นพระขาว3รูปไหมครับ3องค์ไหมจะบวชเป็นพระภิกษุในวันอาสาฬหบูชานะครับสมัครไว้5โยมทำไมมา3ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะลาพักร้อนไม่ทันก็ได้เนาะแต่ท่านมีความตั้งใจนะครับจะบวชอนุโมทนาโยมสาธุขึ้นพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทานินะครับอย่าชวนท่านคุยนะครับท่านตั้งใจปฏิบัตินะครับแต่ก็ต้องอนุเคราะห์ท่านด้วยนะครับถ้าท่านหลับก็อย่าไปปลุกท่านอย่าไปหัวเราะท่านท่านจะเขินนะครับแซวเสร็จแล้วจบมาเรื่องของเราต่อสุภัทธะบอกว่ายอมบวชเป็นเนกขัมมะอย่างนี้4เดือนก็เอาถ้าทำให้เป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าถ้างั้นอนนท์เธอพาสุภัทธะเนี่ยไปบวชซะตอนนี้เลยพอลองใจแล้วสุภัทธะบอกเอาเป็นไงโยมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงถูกไหมครับเหมือนโยมอ่ะผัดวันประกันพรุ่งนี้กับชาติหน้าเดี๋ยวมันก็มาไม่พร้อมกันถูกไหมชาตินี้กับชาติหน้าโยมชอบเอ๊ะพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนาะโยมชอบอะไรมากกว่ากัน พรุ่งนี้เนาะเพราะพรุ่งนี้จะได้ลาศีลตอน 5:30 ก็จะได้กลับบ้านสุขจริงหนอสุขจริงหนอกินฟรีอยู่ฟรีสู้ไปออกมาหากินข้างนอกดีกว่านะครับนี่คือวัคซีนเข็มที่2อันแรกคือต้องมีศรัทธาอันที่สองคืออยู่กับความเป็นจริงให้ได้คนเรามันต้องแก่คนเรามันต้องลืมมันต้องหลงแต่เราจะประมาทว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาหลายๆครั้งบางครั้งโอกาสมันมาครั้งเดียวบางครั้งโอกาสมันมาหลายครั้งแต่ทุกๆครั้งที่เขามาเราต้องใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับตัวของเราตราบใดที่เรายังหายใจเข้าหายใจออกได้อยู่ได้ไหมครับคนเรานะโยม4ประการกินได้นอนหลับขยับสะดวกขับถ่ายสบายโอเคไหมตอนนี้โยมกินได้ไหมแต่เลือกกินเล็กน้อยเนาะกินได้นอนหลับไหมหลับแน่นอนนะคืนนี้ครับท่านขยับสะดวกไหมเริ่มแล้วเนาะนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยแต่มานี่ก็เหมือนกันโยมขับถ่ายสะดวกโอเคไหมโอเคนะครับเอาละวันนี้นะครับเราก็ได้รับบุญกุศลได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมาร่วมกันบุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านได้มีโอกาสรู้ธรรมเห็นธรรมด้วยถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญหมดแล้วกลับไปนอนกันเถอะคุกเข่าขึ้นมาเตรียมตัวกราบพระ
1: แล้วพึ่งหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจดึกเดียวด้วยเถิด

ระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุขึ้นได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

0: ผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: พี่กล่าวเลยโยมศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศีลภาวนาเนี่ยมรรคมีองค์8ทีนี้มรรคมีองค์8หรือว่าศีล3ระดับนะหรือว่ากิเลส3ระดับกิเลสระดับหยาบกิเลสระดับหยาบคืออะไรโยมกิเลสระดับหยาบคือกิเลสที่เกิดจากการกระทำโดยเฉพาะการกระทำทางกายด้วยการกระทำทางกาย

โดยเฉพาะการกระทำทางกายด้วยการกระทำทางกายการทำทางกายที่พระเจ้าได้ตัดไว้ทำทางกายเนี่ยทำแล้วได้สองอย่างเป็นกรรมหนึ่งกรรมมีกรรมสองกรรมใหญ่ๆมีกรรมสองก็คือมีกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมโยมทำกรรมด้วยกายกรรมเนี่ยทำด้วยกายด้วยวาจาอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในกายเพราะกายมีปากมีอายตนะนะเพราะฉะนั้นการพูดก็ดีการประพฤติเห็นไหมการประพฤติการพูดก็คือการกระทำนี่แหละเพราะพูดก็เป็นการกระทำนะโยมพูดสี่อย่างนะพูดที่เป็นกุศลกรรมก็มีพูดเป็นอกุศลกรรมก็มีพูดที่เป็นกุศลกรรมก็คือในเรื่องของพูดไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกรธเจ้อแต่พูดที่เป็นอกุศลกรรมก็ตรงกันข้ามก็คือพูดเท็จพูดสุดสิทธิ์พูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบแหมนิยมเพราะการพูดก็เป็นกรรมที่เป็นอกุศลกรรมและก็เป็นกรรมที่เป็นกุศลกรรมได้ด้วยแล้วก็เป็นอุปทานด้วยเป็นอุปทานเนี่ยก็คือการทำเพื่อสนองตัณหาการทำเพื่อสนองตัณหานี่นะเป็นถ้าตัณหานี่เป็นกิเลสระดับกลางเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิเลสที่เกิดที่ใจเพราะฉะนั้นกิเลสที่เกิดจากใจเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำกรรมได้มันแค่เป็นส่วนที่คิดขึ้นมาเสียงคิดขึ้นมาทำให้เป็นอุปทานไม่ได้เพราะเป็นขั้นของการที่จะทำให้เกิดการกระทำหรือว่าทำให้เกิดกิเลสระดับหยาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าถ้ามีกิเลสอย่างกลางก็จะมีกิเลสอย่างหยาบต่อมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้กิเลสอย่างกลางมาทำให้เกิดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยเขาก็เอาศีลมาระงับไว้พระเจ้าก็ให้มีศีลมาระงับเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะมีศีลในเรื่องของการกระทำทางกายเห็นไหมโยมเพราะศีลอย่างศีลห้าข้อเนี่ยมีการกระทำทางกายทั้งนั้นเลยห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดห้ามมุสาอย่างนี้ห้ามกล่าววาจาที่มันไม่เป็นกุศลนะกล่าววาจาที่เป็นอกุศลอย่างนี้มุสาวาทาแล้วก็ในเรื่องของสุราในข้อสุรานี้ก็ห้ามในเรื่องของความประมาทความประมาทไม่ดื่มสุราไม่เสพเครื่องดอกของเมาไม่เล่นการพนันไม่กระทำสิ่งที่ทำให้เกิดความประมาทนั่นเองนี่ก็ห้าข้อก็เห็นว่าเป็นกิจกรรมทางกายทั้งหมดเลยเห็นไหมยุ่งมันเกิดจากกายทั้งหมดเลยในศีลเพราะไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลแปดแล้วก็เพิ่มมาสามข้อเพิ่มในเรื่องของนัจจกิตวาหรือวิการโภชนาก่อนวิการโภชนาก็คือฉันอาหารมื้อเดียวให้มากินอาหารหลังเที่ยงจริงๆถ้าที่อื่นก็อาจจะมีสองมื้อได้มื้อเช้ากับมื้อกลางวันมื้อเพลต้องเรียกว่ามื้อเพลเพราะกลางวันนี้เข้าข่ายว่ามันจะเลยเที่ยงได้ไหมมันจะต้องอยู่ระหว่างไหนมันก็ไม่ชัดแต่ถ้าว่ามือเพียนมันชัดนะเพราะมือเพียนเนี่ยยังไม่ถึงเที่ยงเพราะอะไรโยมเพราะเที่ยงเนี่ยถือว่าหลังเที่ยงเป็นยามวิกาลเพราะถ้าฉันเที่ยงเนี่ยจบเลยฉันได้คำเดียวเข้าเวลาวิกาลเลยเพราะ

บางที่ดังวัดก็ดีวัดที่ไม่ได้ปฏิบัติแบบวัดกรรมฐานหรือว่าวัดป่าที่เราเรียกกันบางทีก็มีฉันสองมื้อนี่อยู่เพราะฉันสองมื้อเนี่ยก็ฉันมื้อกลางวันอีกมื้อหนึ่งก็คือไม่ให้เกินเที่ยงหรือว่าไม่ให้เกินวิกาลเพราะแต่วัดเราเนี่ยให้ฉันมื้อเดียวเพราะตามที่อาตมากล่าวในขั้นต้นเพื่อให้มันเป็นธุดงค์13เพราะการกินมื้อเดียวการฉันในภาชนะเดียวอาสนะเดียวนี่คือนี่ธุดงค์13ทั้งหมดเลยที่กล่าววันนี้เพราะฉะนั้นเราฉันมื้อเดียวพออย่างนี้เพื่อให้มีอนิสงส์อันนี้ส่งก็เข้าในเรื่องของบารมีเนี่ยมันจะเข้าบารมีบารมีมันคือบุญบุญที่ปฏิบัติมากๆแล้วก็เรียกว่าเป็นบารมีเหมือนบารมีสิบทัศบารมีสามสิบทัศเนี่ยเพราะเราจะเห็นว่าการที่จะเป็นบารมีได้เนี่ยอย่างบารมีสิบทัศเนี่ยต้องมีทานมีทานบารมีเพราะเราทานเป็นบุญอยู่เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยทำมากๆก็เป็นบารมีเพราะทานก็คือต้องทำบุญแล้วก็ทำบุญในบารมีทำมาแล้วเต็มเป็นบารมีแล้วก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆเพราะบารมีเนี่ยก็มันก็มีระดับของมันบารมีเต็มหรือเรียกว่าบารมีแก่กล้าก็ต้องทำให้มันเป็นอย่างนั้นหรือถ้าบารมีเต็มหรือว่ามีแก่กล้าเนี่ยมันก็จะทำให้คำว่าบารมีเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความสำเร็จนะถ้าเรามีบารมีก็คือเราทำอะไรแล้วมันจะสำเร็จแล้วบารมีที่สำเร็จเนี่ยที่ว่าบารมีแล้วทำสำเร็จเนี่ยมันสำเร็จในเรื่องของกุศลด้วยเพราะว่าอะไรโยมเพราะว่าฐานของบารมีมันคือบุญนี่โยมเพราะเราทำบุญมาบุญเป็นอะไรโยมเป็นกุศลเพราะถ้าเราอยากได้อยากมีในเรื่องของกุศลสำเร็จเลยครับถ้าเราทำบุญมากๆมีบารมีแล้วจะสำเร็จเหมือนพระเจ้าก็คิดหวังจะเป็นพระเจ้าก็ปฏิบัติในบารมีก่อนที่จะเป็นพระเจ้าได้เนี่ยต้องปฏิบัติในพุทธธรรมพุทธธรรมนี้ปฏิบัติตอนไหนโยมพุทธธรรมตอนปฏิบัติตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่เป็นนักบวชเหมือนกันนะวันฤาษีก็ดีนะเนกขัมมะอย่างเราก็ดีพระภิกษุก็ดีนักบวชทั้งนั้นเลยวันในบารมีเนี่ยมีเนกขัมมะเห็นไหมคำว่าเนกขัมมะเนี่ยนี่แหละโยมเป็นฤาษีก็ได้นะเป็นพระก็ได้เป็นนักบวชนุ่งขาวห่มขาวแบบโยมก็ได้นะนี่คือการปฏิบัติให้ในเรื่องของบารมีเพราะฉะนั้นการบวชก็เป็นบารมีเพราะฉะนั้นบวชมาโยมก็มาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อบารมีมันมากเข้าแบบนี้มันก็ทำอะไรก็สำเร็จนะเพราะฉะนั้นก็สำเร็จในเรื่องของกุศลตามที่กล่าวไปแล้วแต่ถ้าเป็นอกุศลนี้เราก็จะเห็นว่าเราทำมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นบารมีนะเราก็ปฏิบัติในบุญกิยาวัตถุสิบมาทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่โยมจะกลับไปปฏิบัติในเรื่องของอกุศลเนี่ยยากเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติในทางด้านบารมีแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะไปหวังอยากให้มันเป็นในเรื่องของอกุศลไม่มีเพราะฉะนั้นบารมีก็จะสำเร็จในเรื่องของกุศลเพราะผู้หวังจะหวังในเรื่องของกุศลแน่นอนการที่เรามาบวชเป็นเนกขัมมะแล้วต้องมาปฏิบัติมาเพื่อละนี่นะจริงๆมรรคแปดเนี่ยมันละเพื่อไปเพื่อละกุศลสามกองที่อาตมากล่าวไว้แล้วกุศลสามระดับเนี่ยเพื่อให้มันถึงนิพพานเพราะการปฏิบัติให้ถึงนิพพานเนี่ยหรือว่าการที่เข้ามาละบาปบำเพ็ญบุญเนี่ยมันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะมันกุศลที่มันใหญ่เพราะอะไรเพราะมันเป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าประพฤติแล้วถึงพระนิพพานเป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วเรามาปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานพ
พอนิพพานแล้วมันไม่กลับมาเกิดอีกมันกลับไม่กลับมาเกิดอีกก็คือมันดับหมดเลยขันธ์5เนี่ยก็เรียกว่าดับกายดับใจดับกายดับจิตดับรูปดับนามนะเพราะฉะนั้นคือดับขันธ์5เพราะการดับเนี่ยตามที่อาตมากล่าวดับขันธ์5ดับรูปดับนามหรือว่าดับนามนะดับรูปดับนามหรือว่าดับกายดับใจเนี่ยเมื่อเราประพฤติในศีลที่มันบริสุทธิ์เนี่ยโยมทำได้สามมรรคกันสามมรรคที่ว่านั้นก็คือสัมมาวายาโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเพราะสัมมาวาจาเนี่ยสัมมาวาจาเนี่ยแปลว่าวาจาชอบวาจาชอบก็คือไม่ประพฤติในวาจาทุจริตที่กล่าวไปแล้วคือพูดส่อเสียดพูดโพเจอร์พูดคำหยาบพูดคำเท็จเพราะนี่คือวาจาทุจริตที่ศีลที่ห้ามเอาไว้สัมมาวาจาห้ามในมุสานั่นเพราะฉะนั้นสัมมาวาจาคือมุสาอุสาวาทานต่อไปในเรื่องของสัมมากัมมันโตก็บอกว่าการงานชอบคือการเลี้ยงชีพเนี่ยเมื่อกี้มันมีการเลี้ยงชีพอยู่อีกข้อนึงนะวันการงานชอบการงานก็คือการที่ทำอยู่ในชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ก็เรียกว่าการงานชอบวันการงานชอบเนี่ยมีศีลสามข้ออยู่ในนั้นเป็นมรรคหนึ่งองค์เนี่ยคือการงานชอบนี่คุมเลยถ้าคุมศีลอยู่สามข้อนะก็คือในเรื่องของมิจฉาชีวะการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเพราะนี่คือศีลสามข้อที่คุมอยู่ด้วยสัมมากัมมันโตหรือว่าการงานชอบเพราะมรรคสององค์คุมศีลไปแล้วคุมในศีลห้านะนี่พูดถึงศีลห้าอยู่คุมศีลห้าไปแล้วสี่ข้อนะยังเหลือมากอีกองหนึ่งก็คือสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันโตคือการเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตชอบการเลี้ยงชีวิตชอบก็คือไม่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดมันก็คือสุรานะข้อสุราอยู่สุรามีระยะมัชฌะประมาณเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ห้ามดื่มเหล้าอย่างเดียวที่อาตมาอธิบายไปมันเป็นเรื่องของความประมาทประมาทดื่มสุรานี่แหละมันประมาทเพราะนั้นมันต้องคิดต่อว่าทำไมห้ามดื่มสุราก็เพราะมันประมาทเพราะสิ่งอื่นที่ไม่พูดไม่ได้กล่าวว่าเป็นสุรามันก็ทำให้เกิดความประมาทได้เหมือนกันอย่างเช่นยาเสพติดนะโยมหรือว่าการประพฤติผิดประพฤติไม่ถูกต้องคือเล่นการพนันนะโยมเที่ยวเตร่เที่ยวกลางคืนการเสพยาเสพติดเหล่านี้แหละนะครับล้วนแต่เขาเรียกว่าก่อให้เกิดความประมาทประมาทแรกก็คือประมาทในความคิดเลยนะเพราะถ้าไม่คิดเนี่ยนะแล้วไปทำนี่คือประมาทในความคิดเลยไม่คิดก่อนแล้วไปทำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความประมาทแบบนี้แล้วโดยเฉพาะเล่นการพนันเคยได้ยินไหมว่าปลดปล้น7ครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวแล้วไฟไหม้ครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับการเล่นการพนันนะแล้วเสียพนันเพราะอะไรโยมเพราะการพนันเนี่ยพอเล่นไปแล้วเนี่ยล่ามืดแล้วอยากเสียไปแล้วอยากได้คืนพอเสียไปมากๆก็เอาของที่มีอยู่เนี่ยมาเป็นพนันมาเล่นพนันเลยเอาบ้านเอารถเอาที่ดินเห็นไหมอยู่มาเล่นหมดเลยเล่นกะว่าจะกู้เอาสิ่งที่เสียไปกลับมาให้ได้อันนี้คือประมาทเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็หมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เขาเปรียบไฟไหม้
ฟไหม้หนึ่งครั้งยังเหลือที่ดินถ้าเล่นการพนันเนี่ยนะโยมหมดเลยเอาไปพนันเขาไว้หมดแล้วพอเสียปุ๊บนี่เรียบร้อยเลยเขายึดหมดเลยทั้งบ้านทั้งรถนะหมดเลยทีนี้หมดตัวอยู่นี่แหละนะเพราะศีลข้อนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะในข้อสุราเนี่ยนะมันต้องคิดไปไกลๆนะไม่ใช่สุราอย่างเดียวไม่ใช่ดื่มสุราแล้วผิดศีลอย่างเดียวมีอย่างอื่นที่มันทำให้ประมาทผิดด้วยนะส่วนข้ออื่นก็เป็นข้อที่มันเขาเรียกว่าละเอียดลงมาอย่างโยมศีล8เนี่ยมันก็ละเอียดลงมาละเอียดในการปฏิบัตินะเพื่อให้มันเขาเรียกว่ารักษาศีลได้ดีนะได้หมดจดได้บริสุทธิ์เนี่ยก็ถ้าศีลมากก็อย่างนี้เหมือนภิกษุมี227เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นภิกษุที่มี227ก็เพื่อที่จะให้ศีลบริสุทธิ์นั่นเองเพื่อให้มรรค3องค์เท่านั้นแหละมรรค3องค์เนี่ยให้มันก็เรียกว่าถ้าศีลบริสุทธิ์ก็มรรค3องค์นี้ผ่านนั่นเองผ่านแล้วถ้ามรรค3องค์นี้ผ่านแล้วพอไปปฏิบัติในสมถกรรมฐานแล้วสมถกรรมฐานเนี่ยต้องปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยได้มรรคอีก3องค์นี้ได้สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิดังนั้นการที่ทำกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นท่าเดินนั่งนอนกรรมฐานในมรรคสามองค์ที่กล่าวไปแล้วเป็นสมถะกรรมฐานเป็นสมถานขั้นที่หนึ่งเป็นกรรมฐานขั้นที่หนึ่งดังนั้นการปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติกรรมฐานก็คือปฏิบัติในมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติในขั้นสมถะต้องทำฌานตามที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นการทำฌานจะทำยังไงให้เป็นองค์ฌานตามที่เราขอกรรมฐานองค์ฌานที่เราต้องปฏิบัตินะในเมื่อเราบางคนเนี่ยยังไม่เคยปฏิบัติเลยหรือว่าบางคนก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่าปฏิบัติแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเราปฏิบัติในองค์ฌานปฏิบัติในสมถกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติในองค์ฌานบางคนไม่รู้เลยแต่ปฏิบัติตามที่เขาปฏิบัติปฏิบัติทำตามเข้าไปแบบนั้นคล้ายๆกับข้อศีลพระตับประมาทแต่ว่าถ้าเรารู้จริงๆต้องรู้เพราะจริงๆแล้วการที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องรู้อย่างน้อยต้องรู้อริยสัจ4ต้องรู้ตัวทุกข์ก่อนตัวทุกข์ว่ามันทุกข์แล้วถึงจะต้องมาหาเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มันหลุดพ้นได้เนี่ยอาการที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่หลุดพ้นเพราะฉะนั้นการที่เป็นทุกข์มันทำให้เวียนว่ายตายเกิดอันนี้มันต้องรู้ไปถึงปฏิจจสมุปบาทตัวทุกข์นี่มันคือปฏิจจสมุปบาทเลยนะเพราะอะไรอยู่เพราะพระเจ้าในตรัสรู้เวลาตรัสรู้ปุ๊บนี่ในสัปดาห์แรกนี่นะเสวยวิมุตติสุขที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่บัลลังก์อาจเนี่ยที่พระที่นั่งที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยในสัปดาห์แรก7วันแรกเนี่ยก็พระองค์อนุโลมปฏิโลมคือคิดกลับไปกลับมาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเลยปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเป็นตัวทุกข์และตัวสมุทัยด้วยนะเพราะตามที่อาตมากล่าวเพราะการรู้ทุกข์เนี่ยจริงๆมันต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์มันทำให้เกิดทุกข์แล้วถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทมันก็รู้สมุทัยก็คือเหตุของทุกข์ด้วยว่าทำไมมันถึงเกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆที่มันเกิดทุกข์เพราะมันมีเหตุเพราะเหตุนี้แหละนะเหตุนี้มันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ขันธ์ 5นะพูดตรงๆเลยก็ได้นะพูดตามข้อ1ตามทุกข์เกิดที่มันสรุปไว้นะขันธ์ 5นะหรือว่าที่เขาพ่วงสมุทัยเข้าไปด้วยเนี่ยโหนี่ชัดเลยที่พ่วง
คำว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้ชัดมากเลยเพราะถ้าพูดถึงอุปทานเนี่ยอุปทานเนี่ยมีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเลยแล้วขันธ์5ก็มีอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเพราะขันธ์5เป็นนามรูปมันปฏิจจสมุปบาทมีหมดเลยมีคำเนี้ยมีหมดเลยมีนามรูปมีอุปทานดังนั้นตามที่กล่าวทุกข์ที่มันเกิดได้มันเกิดจากขันธ์5แล้วขันธ์5มันปรุงจนเป็นอุปทานด้วยนี่แหละมันถึงได้เกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำรวมของทุกข์เนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยรวมไว้หมดเลยรวมไว้หมดเลยแล้วถ้าคิดต่อเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยก็คือไอ้ตัวที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆมันคือจิตก็คือนามขันธ์ขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันมีนามกับรูปอย่างเงี้ยอยู่รูปเนี่ยเป็นรูปขันธ์ก็คือกายเรานี่แหละกายที่อยู่ภายนอกที่เราจับต้องเห็นได้เนี่ยเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้นี่คือรูปขันธ์นะอีกสี่ขันธ์มันเป็นนามขันธ์มันอยู่ที่จิตเองนามขันธ์มีจิตเนี่ยมีสี่ขันธ์มีเวทนาขันมีสัญญาขันมีวิญญาณขันมีเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวันนี้มีสี่ขันดังนั้นนี่มันคือจิตหรือว่าที่เราเรียกว่านามเพราะฉะนั้นนี่แหละนามขันเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เกิดทุกข์และตัวสำคัญที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือนามขันไม่ใช่รูปขันเพราะนามขันธ์เนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวปรุงเป็นตัวปรุงแต่ตัวปรุงจริงๆที่สำคัญคือสังขารขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสังขารเนี่ยตัวสำคัญเป็นตัวปรุงตัววิญญาณเนี่ยเป็นตัวแค่รู้ตัวเข้าไปรู้อย่างเช่นตาเห็นรูปเนี่ยโยมอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปเพราะตาเห็นรูปได้เนี่ยวิญญาณเข้าไปนะเพราะถ้าวิญญาณไม่เข้าไปไม่เห็นเมื่อคืนอาตมาก็ยกตัวอย่างเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรเข้าใจอาตมาจะพูดมากเพราะมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องของปัญญาเพราะว่าการที่จะดับกิเลสให้มันได้สามกองมันต้องรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาก็คือปัญญาหรือว่าจิตของเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาต้องสะสมไปด้วยความรู้แล้วรู้จริงด้วยรู้ตามความจริงถ้ารู้ตามความจริงเนี่ยมันจะเห็นเขาเรียกว่าเห็นทางปฏิบัตินะอย่างจะปฏิบัติรายการละสังโยชน์เนี่ยถ้าจิตไม่รู้ตามความจริงด้วยปัญญาเนี่ยมันจะลังเลสงสัยมันเข้าข้อสังโยชน์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาแล้วต้องรู้ลึกรู้มากเลยเพราะฉะนั้นรู้ลึกรู้มากต้องปฏิบัติให้มากในกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานในรอบสามกาที่สองเนี่ยคือรอบสองกิจยานกิจยานคือเนี้ยเราปฏิบัติกรรมฐานนี่แหละนี่คือกิจยานเลยเพราะนั้นกิจยานเนี่ยที่เราท่องธรรมจักรกับปวารณสูตรเนี่ยใครที่มาเมื่อเช้าเนี่ยมาท่องกันแต่เมื่อเช้าที่เขาบอกว่ามันต้องละเนี่ยสมุทัยเนี่ยต้องละคือตัวนี้เองแล้วก็มรรคต้องทำให้มากต้องให้เจริญที่เราท่องเขาเรียกอะไรนิโรธเนี่ยต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญเห็นไหมโยที่เราท่องกันเพราะมรรคเนี่ยต้องทำให้เจริญแต่จริงๆตัวขยายของมันต้องทำให้มากทำให้เจริญแต่เพราะทำให้มากทำให้เจริญก็ต้องทำบ่อยๆนี่แหละถ้าทำบ่อยๆเพราะว่ากรรมฐานมีสองขั้นขั้นสมถะขั้นวิปัสสนาเพราะถ้าเราทำสมถะได้สมถะมันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเพราะถ้าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนิพพานห้าจะไม่เข้ามาอกุศลไม่มีเพราะว่าอกุศลไม่มีปุ๊บเราถึงจะเจริญปัญญาแล้วก็พระเจ้าให้เจริญปัญญาตามความเป็นจริงให้เต็มเจริญตามปัญญาตามความจริงก็คือให้ไปรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยในโลกนี้แหละทั้งหมดเลยเนี่ยในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลย
โลกเป็นแผ่นดินโลกเป็นหมู่สัตว์ก็พระเจ้าก็กล่าวไว้แต่นั่นเป็นเรื่องละเอียดที่

0: ารู้ได้ก็ดีอยากให้พวกเจ้าให้รู้เพราะว่าจริงๆถ้าเราพูดกันให้ชัดๆเลยก็คือจริงๆไอ้โรคเนี้ยมันเกิดจากภพที่เราสร้างแต่นี้ที่พูดวนอยู่เนี้ยนะมันอยู่ที่กายกับจิตทั้งนั้นเลยมันอยู่ที่ภพเพราะว่าเราสร้างภพด้วยจิตนี่เป็นตัวสร้างแต่จิตเนี้ยอาศัยกายอาศัยรูปขันธ์เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันมีในรูปขันธ์ในประโยคที่อยู่ในกายเนี่ยมาปรุงแต่งให้เป็นเวทนาตัณหาวิจารอุปทานตัวเนี้ยมันพอปรุงเป็นเวทนาตัณหาวิจารเนี่ยนี่คือภพนี่พอมีอุปทานแล้วจะมีภพเพราะฉะนั้นนี่คือภพที่อาตมาพูดอยู่แต่ว่ามันมีภพชาติเพราะการที่เรามีภพได้เนี่ยหรืออย่างว่าเมื่อกี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตจริงๆมันก็เกิดจากนามขันธ์นี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนปรุงเนี่ยตามที่อาตมากล่าวไว้เมื่อกี้นี่ว่าสังขารนี่ตัวสำคัญที่มันปรุงเพราะมันปรุงเป็นเวทนาตัณหาอุปทานแล้วมันทำให้เกิดภพขึ้นมาอยู่นี่แหละภพวันที่เราต้องมีชาติขึ้นมาเนี่ยต้องมาอยู่ในโลกเนี่ยต้องมาอยู่ในแผ่นดินในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราเลยมันไม่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเลยเพราะถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นโลกนี้เลยนะเพราะฉะนั้นที่โยมมาอยู่อย่างเงี้ยโยมมีภพแล้วตัวภพเนี่ยพอมีภพโยมสร้างไว้นะอย่างที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยนี่คือชาติเนี่ยชาติมันเป็นวิบากต่อจากภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยมันจะมีชาติเพราะตรงที่โยมนั่งเนี่ยนี่คือชาติเลยนะชาติมันเป็นวิบากจากภพเพราะฉะนั้นโยมสร้างภพไว้เมื่ออดีตชาติอดีตภพถ้าพูดถึงพูดให้ถูกเลยมันเป็นอดีตภพเพราะเหมือนก็โยมนั่งอยู่ตรงนี้มันมีสองอย่างมันพูดได้ทั้งภพทั้งชาติเลยเพราะว่าตัวชาติมันตัววิบากเพราะฉะนั้นโยมมีกายมานั่งมีจิตมาให้อายตนะภายในไปเห็นอายตนะภายนอกให้รู้ให้เห็นง่ายๆมีกายมาใช้มาอยู่ในโลกนี้มีจิตที่มารู้มาเห็นในสิ่งต่างๆในโลกนี้แหละนี่มันเป็นชาติมันเป็นวิบากที่รับมาจากภพที่สร้างมาเหมือนตอนปัจจุบันเนี่ยนี่มีชาติแล้วนะปัจจุบันเนี่ยโยมมีภพอีกโยมกำลังทำภพเนี่ยโยมกำลังทำภพอยู่เหมือนกับที่โยมทำภพในชาติที่แล้วแล้วโยมต้องมานั่งเป็นชาตินี้เห็นไหมโยมเพราะภพมันเป็นกิเลสกรรมแล้วมามีชาติตรงนี้เป็นวิบากที่อาตมาพูดอยู่เมื่อกี้เนี่ยว่านี่แหละเรากำลังรับวิบากอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีภพเราจะไม่เห็นวิบากไม่เห็นโลก
1: จำได้ป่ะอาตมาพูดวนๆเลย
0: เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะโยมอาตมาพูดส่วนใหญ่เลยพอไปพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยจะไม่สั่งสอนด้วยซ้ำไปแล้วเมื่อตรัสรู้แล้วตรงที่อาตมากำลังพูดอยู่ว่าพระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในสัปดาห์แรกเนี่ยคือเรื่องนี้นะโยมเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาพูดอยู่นี่นะนี่เพราะว่ามันเป็นกรรมเป็นภพเป็นวิบากเป็นชาติอย่างนี้เพราะมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยแต่ว่าพระเจ้าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะมันจะไม่เห็นทุกข์มันจะไม่รู้ทุกข์มันจะไม่รู้สมุทัยรู้เหตุแห่งทุกข์เพราะมันพระเจ้าต้องให้ผู้ที่จะปฏิบัติมันต้องรู้ตัวนี้เพราะนั้นมันจึงต้องมีรอบสามอาการ12เพราะรอบหนึ่งมันต้องเข้าใจในอริยสัจ4หมดเลยเพราะการเข้าใจอริยสัจ4ในรอบหนึ่งเนี่ยในสัจจญาณเนี่ยมันต้องรู้เรื่องนี้เลยผมรู้ทุกข์คืออะไรรู้ตามความจริงด้วยก็เหมือนกับต้องรู้ด้วยสมาธิที่นี่แหละเพราะฉะนั้นสมาธิที่มันมีมาก่อนที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนที่จะมันต้องรู้ตั้งแต่รอบแรกเลยสมาธิที่ต้องรู้ตั้งแต่สัจจญาณเลยผมเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันจะไม่เข้าใจสัจจญาณมันจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นสมุทัยในสองข้อเลยในสองข้อของอริยสัจสี่เลยมันจึงจำเป็นต้องมีรอบสามอาการ12 นะเพราะการที่รู้ตามความเป็นจริงตามที่อาตมาบอกแล้วว่ามันต้องรู้ตามความเป็นจริงในข้อทุกข์ก่อนในสัจญาณก่อนนะพอรู้ความเป็นจริงมันต้องรู้แจ้งพอสมควรนะอย่างทุกข์เนี่ยมันที่สรุปออกมาที่พูดออกมาเมื่อกี้เนี่ยหลังสุดเลยอุปทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์นี่คุมหมดเลยแต่เราจะเข้าใจยากนะเพราะมันพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยนี่คือปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ถ้าพูดให้เข้าใจสว่างขึ้นเนี่ยมันจะบอกว่าทุกข์เนี่ยเกิดจากทุกกายกับทุกใจนี่เรื่องเข้าใจอย่างนึงทุกกายทุกใจทุกเนี่ยเกิดมาจากทุกกายกับทุกใจบางคนบอกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจมันใช่ทุกกายทุกใจไม่ใช่ไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของตัณหาเพราะฉะนั้นทุกกายมันก็คือในเรื่องของแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจให้ละเอียดเลยในข้อทุกเนี่ยทุกกายก็คือที่บอกว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกคือเกิดแก่เจ็บตายนี่คือทุกในรูปแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายอย่างนี้โยมเพราะกายเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นในรูปของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากายเกิดมาแล้วทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงอย่างนี้โยมนี่คือกายนี่คือรูปขันธ์นะโยมนะมันไม่เที่ยงแบบไหนดูตัวอย่างกายเนี่ยเกิดมาจากอสุจิพ่อผสมกับไข่แม่แล้วอยู่ในท้องแต่ไม่ยอมเป็นสัตว์เส้นเดียวกันเลยอสุจิตัวแรกไปผสมกับไข่แม่เป็นตัวเดียวก่อนเป็นสัตว์เส้นเดียวเลยจากนั้นก็มีก่อเกิดขึ้นมาจากอาหารของแม่ที่มาทางสะดือเข้าไปหล่อเลี้ยงทำให้มีสัตว์หลายเซลล์ขึ้นมารูปเราเนี่ยไม่ได้มีเป็นสัตว์เดียวนะโยมมีหลายเซลล์ประกอบอยู่หลายๆเป็นล้านๆเซลล์ทำให้มีอวัยวะขึ้นมาอาการที่สองอยู่ในท้อง9เดือนจนมันมีอาการที่สองแล้วถามว่าพอมีอาการที่สองขึ้นมาจากสัตว์เซลล์เดียวเป็นสัตว์หลายเซลล์มันเล็กหรือใหญ่มันใหญ่ขึ้นนะโยมนี่คือความเปลี่ยนแปลงแล้วนี่คือความไม่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วแล้วดับด้วยดับจากเล็กแล้วไปเป็นใหญ่นี่คือการดับจากเล็กไปใหญ่เนี่ยมันเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นความแปรปรวนทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะก็คือพอมันใหญ่แล้วก็คือจากเล็กไปใหญ่นี่ก็ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วแล้วพออยู่ในท้อง9เดือนมันก็อยู่ไม่ได้เลยเพราะท้องแม่เนี่ยอึดอัดแล้วถ้าอยู่9เดือนนี่อึดอัดแล้วอยู่ไม่ได้แน่ถ้าไม่ใช่ผู้มีบุญนี่อยู่ในท้องแม่10เดือนก็มีพระพุทธเจ้านะอยู่ในท้องพระนางมหายานี่10เดือนมีอีกอยู่กี่ปีนะโยม7ปีก็มีมีพุทธสาวกอยู่7ปีนี่เป็นเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเอากลับมาที่เรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวไม่จบคราวนี้มัน5ทุ่มครึ่งแล้วอาตมามีเวลาเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าใครจะฟังต่อจะเลยได้จากแต่ภารกิจพรุ่งนี้นะแต่คืนนี้ก็ไม่เป็นไรอยู่ถ้าจะในสายชิดแต่ก็ให้เวลาเท่านั้นก็เราว่าตามเวลาเพราะภารกิจมีเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาก็ต้องไปอัลลาการเข้าอีกก็ต้องเตรียมเรื่องยังจริงๆเมื่อกี้เตรียมเรื่องอยู่เตรียมเรื่องไว้แต่พอถึงเวลาก็ต้องมาเทศนาธรรมอยู่เพราะนั้นมันไม่เที่ยงอยู่เพราะนั้นพอ9เดือนแล้วมันต้องออกมาจากครรภ์นี่คือความเปลี่ยนแปลงอยู่ความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงที่อาตมาพูดไปทั้งหมดความแปรปรวนไม่อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอนิจจังทั้งนั้นเลยแล้วมันต้องออกมาพอออกมาปุ๊บนะมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นเด็กทารกเป็นเด็กใหญ่เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนเป็นคนเฒ่าคนแก่ตายในที่สุดแตกดับนี่คือความไม่เที่ยงนี่เกิดมาแล้วไปแตกดับนี่อยู่ในสภาพของอนิจจังเบื่อ พอเป็นนิจจังปุ๊บในสภาพของความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงนี่แหละไง

ความไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่าความเสื่อมอีกอย่างหนึ่งได้ที่เขาเรียกว่าเสื่อมเพราะว่ามันจะใช้คำก็ได้คำว่าแก่มันจะแก่แต่มันจะไปทับกันในเรื่องคุกขังก็เลยไม่ใช้เอามาใช้ความเสื่อมแทนเพราะความเสื่อมนี่แหละมันเกิดทุกข์เพราะคำว่าเสื่อมเนี่ยมันมองเห็นภาพว่าการเสื่อมก็คือจากใหม่เป็นเก่าเห็นไหมโยมเราเปรียบได้กับจากใหม่เป็นเก่าหรือว่าจากเขาเรียกอะไรดีเอาวันนั้นแหละเอาใหม่กับเก่าก็พอละพอเก่าปุ๊บเนี่ยมันของไม่ดีพอเก่านี่มันก็คือตัวเสื่อมเนี่ยนะตัวเสื่อมไว้พอมันเก่าแล้วมันก็เหมือนกับถ้าเป็นรถก็ผุพังนี่โยมมันอยู่ในสภาพที่ไม่ดีพอใช้ไปก็มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ก็เหมือนกันร่างกายเราเวลามันเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นพอเสื่อมปุ๊บนี่พออยู่ไปนานเข้าพอเสื่อมมากๆเข้ามันก็คือภูมิต้านทานเห็นไหมโยมเรื่องของภูมิต้านทานวันภูมิต้านทานมันก็เหมือนรถที่ผุอยู่นานไปยิ่งพอใกล้วัยชราแล้วรถนี่ผุมากเลยนี่กระดูกกระดึกเปาะหมดพุนหมดเห็นไหมโยมเพราะนี่แหละคือความเสื่อมแล้วว่าความเสื่อมจากความไม่เที่ยงจากอนิจจังมันกลายเป็นทุกขังเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยความเกิดเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันต้องเป็นสภาพที่พูดไปแล้วทั้งหมดเลยพอเกิดมาแล้วมันต้องเจอความเสื่อมความเสื่อมก็คือความแก่ในทุกขังนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันเกิดมาแล้วมันต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเพราะเกิดมามันต้องทุกข์มันเป็นทุกข์โตเกิดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เลยเพราะถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีแก่เจ็บตายเห็นไหมโยมมันก็จะไม่มีทุกขังเพราะถ้ามีเกิดก็มีทุกขังเลยเพราะเกิดเป็นทุกขังแก่ก็เป็นทุกขังอยู่แล้วเห็นไหมโยมเพราะอย่างตามที่บอกแก่ก็เสื่อมทนอยู่ในภูมิคุ้มกันเสื่อมมันแหละทนโรคต่างๆไม่ได้แล้วก็โรคก็เข้ามาเห็นไหมโยมแล้วโรคเนี่ยจริงๆไอ้โรคต่างๆเนี่ยโรคเจ็บโรคปวดนี่เป็นโรคทางกายนี่ก็ความพูดถึงกายถูกเลยเพราะการเสื่อมของกายการเจ็บการป่วยของกายมันเป็นทุกข์ทุกข์ประจำสังขารเกิดจากความเสื่อมแต่ว่ามันมีประเภทหนึ่งมีทุกข์จรทุกข์ที่เกิดจากสิ่งที่มันอยู่นอกร่างกายแล้วเข้ามาในกายนะมันก็คือทุกข์เชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันเข้ามาถึงเรียกว่าทุกข์จรเพราะมันอยู่นอกกายเพราะฉะนั้นทุกข์ในกายกับทุกข์นอกกายก็มีอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของเจ็บเนี่ยมันจึงเรียกว่าเป็นทุกข์จรไม่ใช่ทุกข์ประจำสังขารแต่ทุกข์ประจำสังขารแน่ๆก็คือเกิดแก่ตายสามอย่างเนี้ยเกิดแก่ตายนี่ทุกข์ประจำสังขารเพราะไม่อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ต้องมีอย่างอื่นเข้ามามันมีแน่นอนมีเกิดมีแก่มีตายแน่นอนแต่ถ้ามีเจ็บเข้ามาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นทุกข์จรเพราะมันอยู่ภายนอกอย่างนี้เดียวเพราะนั้นเชื้อโรคเข้ามามันถึงเป็นโรคโรคมะเร็งโรคนู้นโรคนี้มันที่เข้ามาเป็นแต่โรคที่มันเกิดจากในกายจริงๆโรคที่มันเกิดจากกายเสื่อมจากอวัยวะเสื่อมจากเซลล์ตายก็คือโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคม้ามแต่นี้มีสองสาเหตุนะมาจากทุกตอนก็ได้ด้วยแต่ถ้าตัวหลักเลยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรอาการ32มันเป็นอาการของกายวันถ้าเกิดเป็นโรคในอาการ32เนี่ยหลักๆ ก็คือมันอยู่ในกายเราอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทุกข์ประจำสังขารได้นะแต่ก็ไม่เรียกเพราะมันคุ้มเคืออย่างนึงเพราะฉะนั้นเจ็บเนี่ยไม่เรียกว่าทุกข์ประจำสังขารแต่ถ้าแก่เนี่ยแก่เนี่ยคือสภาพนั้นเลยคือมันเจ็บนั่นแหละไอ้ตัวเจ็บที่ว่าเป็นโรคปอดโรคตับโรคหัวใจตายอ่ะถ้าไม่มีมาจากตัวเชื้อโรคข้างนอกนะนี่คือการเจ็บที่มันอยู่ในความแก่เลยเพราะฉะนั้นแก่มันคุมอยู่ว่าแก่มันคุมอยู่เพราะฉะนั้นเกิดแก่ตายเป็นทุกข์ประจำสังขารนะเพราะฉะนั้นเจ็บเข้ามาตัวนี่ก็เป็นทุกข์จรเพราะฉะนั้นทุกขังก็คือแก่เจ็บตายบวกได้นะแต่ถ้าเอาทุกข์จริงๆทุกขังจริงๆก็คือเกิดแก่ตายอันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นนี่แหละเกิดแก่ตายมัน

เกิดจากความเสื่อมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีเสื่อมไม่มีเสื่อมก็ไม่มีแก่นะเพราะนั้นเกิดแล้วแก่แล้วก็ตายเพราะแก่แล้วมันต้องตายเพราะว่าพอถึงตอนแก่ที่สุดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็ไม่มีทั้งหมดเลยอวัยวะมันตายนั่นเองเซลล์มันตายอะไรอยู่พอมันตายหมดปุ๊บก็ผิวหนังก็เซลล์ตายมันก็เป็นโรคนี่โรคนู้นเข้ามาได้โรคนี้เข้ามาได้เป็นโรคมะเร็งเลยสุดแย่สุดก็คือเป็นโรคมะเร็งเลยเพราะภูมิมันหายไปหมดแล้วมันแก่กระดูกยังคุ้นเลยกระดูกยังเดินไม่ได้เลยต้องนั่งรถเข็นหนักเข้าต้องนอนเลยมือแล้วมันเป็นไปตามนั้นด้วยบังคับได้หรือยังบังคับไม่ได้บังคับไม่ให้เกิดได้ไหมถ้าทำพบไว้ไม่มีทางต้องเกิดบังคับไม่ให้แก่ได้ไหมยังไม่ได้เพราะมันเป็นสภาพต่อจากอนิจจังมันเป็นทุกข์เพราะมันต้องแก่ตามสภาพมันพ่วงกันนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดแหละเพราะฉะนั้นมันบังคับไม่ได้มันบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้ตายบังคับไม่ได้หรือว่าบังคับไม่ให้เจ็บก็บังคับไม่ได้เพราะมันมีอยู่ตอนเข้ามาเนี่ยมันต้องเจ็บด้วยนะมันบังคับไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เลยบังคับไม่ให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้บังคับให้มันอยู่แต่ในท้องเป็นไม่ได้นะโยมบังคับให้มันเป็นเด็กทารกอย่างเดียวก็ทำไม่ได้บังคับให้มันเป็นเด็กเขาเรียกเด็กโตอย่างเดียวก็ไม่ได้บังคับให้เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเป็นไปตามเวลาของมันวันนี้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้พอสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่มันไม่เป็นอัตตามันเป็นอนัตตาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเข้าข้อสามแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเขียนไม่อยู่ว่ากายเป็นสภาพไตรลักษณ์สิ่งใดที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นอนัตตาถ้าเป็นตัวเราก็เป็นอัตตาถ้าเป็นอัตตาต้องสั่งได้บังคับได้เพราะสิ่งใดที่เป็นทุกขังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราสรุปเลยสิ่งใดที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นถามว่าตัวเรามันใช่ของเรามั้ยกายเนี่ยมันใช่ของเรามั้ยโยมใช่มั้ยโยมถ้าใช่ได้ต้องสั่งได้ครับเพราะฉะนั้นเห็นมั้ยรูปขันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราต่อไปนามขันธ์คือจิตนะมาดูจิตของเราจิตของเราที่ว่ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสี่ตัวเนี่ยสี่ขันเนี่ยหรือว่านามขันเนี่ยมันเป็นทุกตัวเลยโยมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกตัวเลยมันว่าจะเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกตัวเลยนะดูที่เวทนาก็ได้เวทนาเนี่ยมันคือสุขมันคือทุกข์มันคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเวทขาเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยมันจะเป็นแค่สามตัวนี้เองเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็เป็นไม่สุขไม่ทุกข์นะหรือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นอุเบกขามันเป็นอยู่สามตัวนี้แล้วถ้าอยู่เฉยๆมันไม่เป็นด้วยมันนอนอยู่ในจิตนี่แหละมันนอนอยู่เฉยๆแล้วมันจะเป็นได้เมื่อไหร่นะแต่ที่มันเป็นนั้นคือสภาพของมันถ้ามันจะเป็นมันรู้แค่สุขแค่ทุกข์แค่อุเบกขาแต่ถ้าไม่มีตัวทำให้มันเป็นมันจะไม่เป็นตัวที่ทำให้มันเป็นคืออะไรโยมสังขารมันสังขารเนี่ยมันเป็นตัวกลางเลยตัวเชื่อมหมดเลยสังขารนะมันไปเชื่อมไอ้สามตัวที่อยู่ในจิตนี่แหละไอ้สังขารตัวที่สี่เนี่ยก็มันจะให้สุขให้ทุกข์หรือว่าให้ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเป็นอุเบกขาได้ยังไงก็เพราะว่าต้องวิญญาณเข้าไปทำงานก่อนวิญญาณนี่คือสภาพที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวรู้วิญญาณเนี่ยเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณไปอยู่ที่ตามันก็จะเห็นวิญญาณไปอยู่ที่หูมันก็ได้ยินวิญญาณไปอยู่ที่จมูกมันก็ได้กลิ่นวิญญาณไปอยู่ที่ลิ้นมันก็ได้รับรสมันก็รู้รสแล้ววิญญาณไปอยู่ที่กายก็ไปสัมผัสแตะต้องรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งได้หรือว่าตัววิญญาณ
ไปอยู่ที่สัญญาขันสัญญาขันมันจะดึงตัวจำได้หมายรู้ออกมาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นตัวสัญญาก็เป็นตัวจำได้หมายรู้แต่มันไม่ทำงานมันก็ยืนนอนอยู่เฉยแต่ถ้าวิญญาณเข้าไปรู้มันจะออกมารู้ออกมาในรูปของอะไรโยมจำได้หมายรู้อดีตมันจำมาอดีตนะแต่อนาคตเป็นเรื่องของสังขารมันปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเห็นการทำงานของมันหรือยังเพราะฉะนั้นตัวสังขารเป็นตัวเชื่อมหมดเลยตัวเชื่อมหมดเลยเพราะเวทนานี้มันก็เกิดมาจากสังขารเพราะว่าอย่างอายตนะภายในที่พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายและทั้งใจด้วยมาถ้ามันไปกระทบร่วมไปผัสสะกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมลมที่ในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นพอวิญญาณเข้าไปรู้ตัวนี้นะโยมพอวิญญาณเข้าไปรู้ปุ๊บไอ้สังขารนี่ตามไปรู้ทันทีเลยนะมึงรู้กูรู้ต่อเลยอย่างเงี้ยพอวิญญาณเข้าไปรู้ตาเห็นรูปขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเห็นรูปตาเห็นรูปมันสักแต่ว่าเห็นนะโยมมันเห็นอย่างนั้นแหละเห็นอะไรเห็นต้นไม้นะเห็นคนสัตว์สิ่งของนะมันเห็นอยู่อย่างนั้นแต่มันก็แค่เห็นนะเห็นแต่เห็นแล้วรู้ได้ไรว่ามันเป็นคนว่าเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่เป็นต้นไม้เป็นหินเป็นอิฐเป็นดินเป็นทรายนี่รู้จักสัญญารู้จักสัญญาแต่จริงๆสัญญาเนี่ยมันจำจากการปรุงแต่งของสังขารตั้งแต่แรกคืออะไรโยมตั้งแต่แล้วยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้เดียงสานั่นคือตอนเป็นเด็กโยมอันนี้พูดถึงภพชาตินี้นะภพชาติปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าไอ้ภพชาติก่อนบางทีมันก็จำมานะโยมเพราะว่าสัญญาตัวนี้แหละมันมากับจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันเวียนว่ายตายเกิดจิตนี่ไม่ตายโยมกายดับแล้วแต่จิตมันมาวันนะจิตมันมาตั้งแต่ภพชาติไหนก็ไม่รู้เราเคยเป็นอะไรมาหมดมันไปอยู่ในนั้นหมดเลยเราสร้างภพไว้ยังไงมันอยู่ในนั้นมาหมดแล้วมันก็จะจำมาได้เพราะนั้นตัวสัญญาจำมานะโยมบางทีสิ่งที่ปรากฏไว้อยู่ๆทำไมเหมือนเราเห็นไอ้นั่นเห็นไอ้นี่บางทีก็หลับไปฝันเห็นไอ้นู่นฝันเห็นไอ้นี่บางทีนั่งสมาธิอยู่เอ๊ะทำไมมันไปเห็นคนนั้นคนนี้ไม่รู้จักเลยสักนิดนึงนี่ไงโยมมาจากสัญญาแล้วผลสัญญามันจำมาเพราะฉะนั้นตอนมันจำมาจากชาติไหนก็แล้วแต่แต่ตอนที่เรายังไร้เดียงสาเนี่ยมันจะยังไม่รู้ตัวมันเองขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทำงานนั่นเองเพราะตอนยังไม่รู้เดียงสาเนี่ยจิตจะยังเริ่มจากไม่ทำงานก่อนแล้วพอมันเริ่มทำงานปุ๊บแต่จริงๆถามว่ามันไม่ทำงานไหมจริงมันทำงานมันตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแหละแต่ว่ามันทำงานแบบมันจำไม่ได้อะว่างั้นดีกว่ามันจำไม่ได้นะจำไม่ได้เพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของอินทรีย์ของวิญญาณแล้วก็อินทรีย์ของจิตนี่แหละแต่มันอ่อนทั้งหมดเลยโยมนะเพราะวิญญาณมันก็อินทรีย์อ่อนก็ทำงานไม่เต็มที่มันก็เหมือนอะไรดีเหมือนกับเครื่องยนต์เครื่องรถก็ได้ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันมีปัญหาบางทีเครื่องติดอยู่แต่เข้าเกียร์ไม่ได้มันไม่มีแรงออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราตอนเป็นเด็กนะเราก็จะมีสภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์จิตยังไม่แก่กล้าพอทั้งหมดและทั้งกายเพราะในเรื่องของจิตก็ด้วยมันก็จะยังอ่อนแออยู่มันจะจำอะไรไม่ได้แต่พอมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมามันจะเริ่มรู้เดียงสาเห็นไหมไล่เดียงสาก็รู้เดียงสาพอรู้เดียงสาก็เริ่มเป็นเด็กใหญ่แล้วมันจะเริ่มรู้แล้วสามขวบสี่ขวบเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะสองขวบบางทีพูดได้ยังไม่รู้เลยนะมันจำไม่ได้เราไปถามดิตอนสองขวบอ่ะจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เพราะพอนะแต่ว่ามันทำงานแล้วนะจิตกายมันทำงานแล้วแต่ว่ามันจำไม่ได้สัญญาจำไม่ได้สัญญาอะไรอินทรีย์แก่กล้าไม่ได้ยังอ่อนอยู่เพราะพอเด็กเนี่ยพอมันเริ่มจะจำนะคือกระดานที่กล่าวอินทรีย์เริ่มแก่กล้าจิตมันก็เริ่มจะแข็งขึ้นมานะ
กายมันก็เริ่มแข็งแรงมันก็เริ่มจะเดินได้แล้วบางทีมันก็เดินได้มาแล้ว2ขวบว่ามันก็คืออีซีแกก้ามันคือเป็นทั้งนามทั้งรูปทั้งนามทั้งขันธ์5ว่างั้นทีนี้พอจากที่มันสัญญามันไม่จำพอมันอีซีเริ่มแกก้ามันก็เริ่มจำได้เพราะมันจะจำได้อย่างพอตาเห็นรูปก็ต้องมีพ่อแม่มาสอนเราว่างั้นหรือว่าคนรอบข้างเป็นปู่ย่าตายายเป็นพี่เป็นน้องที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ดีหรือว่าอาจจะอยู่ข้างนอกไม่อยู่ในครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่พาไปนู่นพาไปนี่ไปเห็นคนเขาเรียกว่ามีคนเห็นแล้วมาเห็นเรามีความน่ารักเนี่ยมาก็มาพูดมาคุยอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ความรู้เด็กเพิ่งเริ่มจำมันก็จะรู้จากสิ่งเหล่านี้แหละจากคนรอบข้างแต่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่จะเป็นคนบอกเพราะสัญญามันจะจำได้ในต้องบอกภพชาตินี้ตอนที่เราเป็นเด็กมันจะเริ่มจำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่รู้แต่พ่อแม่บอกว่าเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้นะเห็นไหมเด็กเริ่มจำแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าต้นไม้เนี่ยแต่เด็กอะรู้ว่าเป็นต้นไม้ได้ไงจากที่แม่บอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยก็เพราะว่าตามันไปเห็นนะพอตาไปเห็นปุ๊บนี่ก็นี่ไงวิญญาณที่ทำให้ตาไปเห็นต้นไม้แล้วแต่ลูกไม่รู้ว่ามันเป็นต้นไม้แต่แม่บอกว่าเนี่ยมันเป็นต้นไม้ลูกก็เลยสัญญาทำงานสัญญาในจิตของลูกทำงานจำแล้วอ๋อไอ้นี่มันต้นไม้ต้นไม้ผมเห็นนี่ต้นหนึ่งนี่ก็ต้นไม้ใช่ไหมอ่ะใช่แม่ก็บอกเนี่ยต้นขี้เหล็กนี่ต้นสะเดาประโยคอ้าวที่สัญญามันก็เริ่มจำแล้วอันนี้กิเลสนี่เราอันนั้นคนอันนั้นหมาอันนั้นหมูเป็ดไก่เห็นไหมโยมการนี่คือการจำครั้งแรกของมันเพราะฉะนั้นสัญญาจะจำจะจำจากวิญญาณนะวิญญาณแล้วก็จากเสียงนะที่การเสียงก็มาในรูปของวิญญาณที่หูที่เชื่อเข้าไปรู้ที่หูเด็กจากที่แม่บอกว่ามีเป็นในงานประเด็นนี้สัญญาก็จำตอนนี้สังขารยังไม่ทำงานเด็กยังถ้าสังขารยังไม่ทำงานเด็กแค่รู้อย่างนั้นแต่พอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บนี่พอสังขารเริ่มปลุกแต่งแล้วนะมันเห็นคนนี้ก็ได้หรือว่าเห็นหมาตัวนี้หมาตัวนี้พอสังขารเริ่มปรุงแต่งได้อินทรีย์เริ่มแก่กล้าเริ่มโตเริ่มอายุมากขึ้นเริ่มเลย5 6 6 6ขึ้นมาก็มองหมาตัวนี้เฮ้ยหมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยหมาตัวนี้นี่คือสังขารปรุงแต่งแล้วอยู่หมาตัวนี้ไม่น่ารักแล้วขนไม่ปุยเลยเป็นขี้เลื้อนขนหลุดเห็นมั้ยนี่สังขารปรุงแต่งแล้วอยู่สังขารทำงานแล้วตอนนี้นะเพราะฉะนั้นพอสังขารทำงานแบบนี้พอบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะเห็นพอไปเห็นหมาตัวโอ้โหขนปุยเลยเนี่ยโอ้โหหมาตัวนี้น่ารักไอหมาตัวนี้ไม่น่ารักเลยเห็นไหมโยมนี่สังขารปรุงแต่งเลยนะพอน่ารักเป็นอะไรอยู่น่ารักเป็นสุขเวทนาถึงขึ้นมาทำงานเห็นไหมโยมเวทนาขึ้นมาทำงานไม่น่ารักเวทนาก็ขึ้นมาทำงานเหมือนกันไม่น่ารักก็คือเป็นทุกข์ไม่สุขละเป็นทุกข์ไอ้ตัวนี้พอไอ้ตัวนี้เป็นสุขวิญญาณจำไอ้ตัวนี้เป็นทุกข์วิญญาณจำเห็นไหมที่คือการทำงานวิญญาณทำแล้วเมื่อกี้สัญญานะผู้ติดสัญญาจำไม่น่ารักสัญญาจำน่ารักสัญญาจำทุกข์หรือว่าสุขมันเกิดขึ้นแล้วจากเวทนาสังขารไปปรุงแล้วมันถึงได้รู้ว่าสุขว่าทุกข์เพราะวิญญาณสังขารทำงานเวทนาเป็นตัวรู้ขึ้นมาสัญญาจึงจดจำเห็นไหมโยมนี่ครบแล้วสี่ตัวครบแล้วต่อมาพอมันเห็นอย่างเดิมตัวเดิมหลายๆครั้งทีนี้สังขารไม่ต้องทำงานแล้วโยมเวทนาไม่ต้องทำงานแล้วโยมสัญญาขึ้นมาเลยเห็นครั้งที่สองเนี่ยจำได้เลยนะแล้วถ้ายิ่งเขาครั้งแรกที่เขาบอกนะบางทีจากสังขารมันปรุงแต่งเนี่ยจากการทำงานของจิตเนี่ยรู้ชื่อเข้ามาเลยรู้ชื่ออาจจะรู้ชื่อสุนัขรู้ชื่อ

หรือว่าชื่อคนสัตว์สิ่งของอ่ะรู้หมดอันนี้ชื่อไอ้นั่นนี่เรียกว่ารถอันนี้เรียกว่าค้อนกระปูเห็นไหมรู้มาหมดเลยเพราะนั้นมันไปอยู่ในสัญญาหมดเลยเพราะนั้นพอเห็นครั้งต่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารไม่ต้องทำงานเลยเวทนาไม่ต้องทำงานเลยมันรู้หมดเลยรู้จักสัญญาเห็นไหมโยมนะดังนั้นนี่แหละการทำงานแบบนี้แหละไอ้วิญญาณที่เข้าไปรู้เนี่ยพอเข้าไปรู้ผมว่าไปรู้ไม้เนี่ยพอรู้ไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ดับเห็นไหมโยมวิญญาณไปรู้ไม้เสร็จมันดับไปแล้วทีนี้ไปต่อในเรื่องของสัญญาเห็นไหมสัญญาก็ไอ้ไม้อันเนี้ยนะไม้อันเนี้ยมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับมันก็เคยเห็นมาว่าไม้อันนี้ไปทำนู่นทำนี่ได้มันสัญญาทำงานพอมันรู้แค่นั้นว่ามันทำงานได้สัญญาก็ดับทำไมพอสัญญาดับปุ๊บทีนี้ก็สังขารไปปรุงปรุงขาไปปรุงต่อถ้าอยากจะเอาไม้นี่ไปทำนู่นทำนี่ก็เอาไปทำไปทำสัญญาเกินไปแล้วมันทำอย่างนี้ได้มันตอกตะปูแบบนี้นะใช้สัญญาทำมันตอกตะปูแบบนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้ก็ไปเกิดอุปทานให้กายทำงานเพราะเห็นนิยมว่าการทำงานของจิตทั้งสี่ตัวมันก็เกิดดับก็บอกแล้วว่าอย่างเวทนาเนี่ยถ้าสังขารก็ดีไม่เข้าไปปรุงหรือว่าวิญญาณไม่เข้าไปไปรู้ก็ดีเวทนาก็มันจะไม่เกิดขึ้นมาแต่จริงๆมันเกิดจากตัวสังขารนี่แหละเข้าไปทำให้มันชอบไม่ชอบแล้วจริงรู้ว่าสุขว่าทุกข์หรือว่าอุเบกขาแล้วสัญญาสังขารพอปรุงแต่งต่อไปพอสุขทุกข์แล้วเนี่ยมันอยากสังขารเนี่ยปรุงนะว่าอยากได้มาอยากได้มานี่เป็นตัณหาหรือว่าไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีก็เป็นตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดตรงนี้เพราะสังขารปรุงพอสังขารปรุงตัวนี้ปุ๊บพออยากได้เป็นตัณหาแล้วนะนี่อยู่ในจิตอยู่ในสัญญาสัญญามันอยากได้แล้วทีนี้พออยากได้แล้วทำไงอยู่อยากได้ก็เป็นรูปขันมันก็ไปเอามารูปขันเป็นรถลาม้าช้างอะไรไปเอามาหมดเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้มันเอามาหมดอ่ะมันจะไปเอามาเพราะฉะนั้นนี่คืออุปทานนี่คือการทำงานของสังขารแล้วพอสังขารทำให้มันอยากขึ้นมาแล้วเนี่ยสัญญาจำว่ามันอยากมันอยากจะได้มาแล้วสังขารก็จะปรุงต่ออีกนะครับสัญญาจำได้นะว่าแต่มาแต่สังขารก็ปรุงต่อว่าต้องไปออกมาพอไปมาพุทธิยิจิตทำงานไม่ได้แล้วต้องให้กายทำงานถึงจะตัวไปออกมาก็คือกายเนี่ยไปพูดออกมาหรือไปยกออกมาไปขนออกมาไปบังคับสิ่งอื่นที่ไปรับของนั้นมาอย่าไปคนขับรถยกไปยกของมาเห็นไหมโยมนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นอุปทานคือกิจกรรมทางกายเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นทำงานแบบนี้เพราะนี่คืออุปกรณ์ของจิตกายที่ไปทำงานคืออุปทานเป็นอุปกรณ์ของจิตแล้วก็พอกายทำงานก็เป็นกรรมแล้วด้วยอุปทานก็คือกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นอุปทานเป็นกรรมเพราะมีกรรมแล้วเป็นภพแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นคำภพทำไว้ไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นบาปอกุศลใครไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็เป็นภพที่เป็นกุศลแต่ถ้าทำให้เขาเดือดร้อนแอมไซยาไนด์อยากได้ของเขาเอายาพิษไปใส่เอาไซยาไนด์ไปใส่เขาตายเนี่ยตายต่อเนื่องมากี่สิบสามศพนั่นอยากได้นี่อยากได้นี่นั่นคือปัญหาไม่หยุดไปอยากได้เข้ามาแล้วก็อุปทานนั่นแหละไอ้ตัวที่ไปเอาไซยาไนด์ไปใส่เขานั่นแหละนั่นคืออุปทานแล้วอุปทานก็คือกรรมก็เป็นภพเป็นอยู่แอมไซยาไนด์ตอนนี้ปัจจุบันภพกลายเป็นปัจจุบันชาติเข้าไปอยู่ในคุกเป็นกรรมที่แรงเพราะฉะนั้นกรรมที่แรงมันปรากฏมันก็เข้าไปอยู่ในคุกต่อไปแอมไซยาไนด์

้องตายไปแล้วก็จะไปตกนรกตกนรกเสร็จแล้วออกจากนรกมาก็ต้องมารับวิบากต้องไปตายอีก13ครั้ง13ครั้ง500รอบอ่ะหลวงพ่อสนองบอกรอบละ500 13คูณ500เท่าไหร่นั่นแหละก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้คืออวิชชาครอบงำอวิชชาครอบงำแอมทำให้แอมคิดไม่ได้ให้ทำให้แอมต้องทำอกุศลแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยด้วยเพราะแอมมีกรรมที่คนที่ฆ่าเขานั่นแหละเขาก็เลยมาฆ่าในชาตินี้แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมา

แอมต้องมาฆ่า13ศพก็เพราะว่าไอ้13ศพเคยฆ่าแอมมาเหมือนเขาเรียกอะไรโจรโจรพันศพอะไรอันนั้นก็ถูกฆ่าที่ว่า999ศพนะอาจารย์จำชื่อพระองค์นี้ไม่ได้เลยก็อยู่ในชาดกอยู่ในสมัยพุทธกาลนะโอคุลิมานมาแล้วสัญญามาแล้วโอคุลิมานชาตินู้นเป็นเต่ายักษ์เรือล่มไปรับเข้ามาให้มาอยู่บนหลัง999คนอยู่บนหลังพาไปขึ้นเกาะแล้วคนที่ขึ้นเกาะแล้วอดอยากก็เลยฆ่าเต่าตัวนั้นแหละฆ่าเต่าที่เป็นโอคุลิมันสมัยนั้นแหละนะที่เป็นเต่าเนี่ยฆ่าแล้วก็นั่นแหละก็เป็นภพใช่ไหมเป็นการสร้างภพของ999ในที่สุดโอคุลิมันก็ต้องมาฆ่าคืนในว่าชาตินี้แหละเพราะเป็นชาติสุดท้ายของโอคุลิมันแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกรรมที่มันเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติกันขึ้นมาก็เป็นชาติเป็นวิบากเพราะฉะนั้นที่โอคุลิมานต้องมาฆ่าเพราะนี่คือวิบากของเขานะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นเรื่องของนั่นแหละนะเป็นภพที่ผู้อื่นสร้างมาแล้วผู้อื่นก็ต้องมารับวิบากของเขาต้องมาตายเห็นไหมโยมเหมือนแอมสยานัยเรื่องที่พูดเหมือนกันเลยนี่มันเป็นเรื่องของภพชาติหมดเลยนะโยมวันเราจะยังอยู่ในนี้เพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เพราะเราทำภพเราต้องมาเจอลูกนี้เพราะฉะนั้นแอมสัญญาณัยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมสัมพันธ์กับเราทำไมเราต้องมารู้มาเห็นเรื่องแอมสัญญาณัยเพราะมันเป็นกรรมสัมพันธ์เนี่ยที่เราได้มีมากับเขาเพราะฉะนั้นอาตมาที่มาแสดงธรรมกับโยมเพราะเราก็มีกรรมสัมพันธ์กันมาแบบนี้แหละแล้วเราก็มาเจอกันเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพระพุทธเจ้าก็กลุ่มเทวทัตเนี่ยทำไมต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่หลีกันก็นี่แหละกรรมสัมพันธ์เคยอยู่ด้วยกันมาหมดในอดีตภพอดีตชาติก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์เลี้ยงฉันเป็นมาด้วยกันหมดเลยเป็นนกกระจาบก็เป็นมาด้วยกันเห็นอยู่ก็สร้างกรรมกันไว้ภพชาติที่เป็นช่างทองเห็นไหมเพราะมันเจอกันหมดอย่างพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นอเวสสันดรตัณหาชาลีเนี่ยตัณหาชาลีชาลีก็มาเป็นโอรสในปฏิวัติชาติที่พระเจ้าได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นชาลีนะก็มาเป็นพระราชโอรสแต่ทำไมกัณหาไม่มาเป็นเพราะกัณหาเนี่ยตอนที่เป็นชาตินั้นพอชูชกไปอยู่กับชูชกแล้วก็น้อยใจพ่อน้อยใจพระราชบิดาก็พูดนะพูดตามภาษาเด็กด้วยนะจะเป็นกรรมพูดว่าไม่อยากมาเป็นลูกอีกไม่อยากมาเป็นลูกของพระเวสสันดรอีกในที่สุดในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นอุบลวรรณาเทลีเป็นภิกษุณีในชุดเดียวกับพระนางมหาประชาบดีแล้วเป็นพระอรหันต์ด้วยแต่นั่นแหละคือกัณหาวันนี้แหละคือกรรมสัมพันธ์แล้วต้องมาเจอกับพระเจ้าอยู่ดีแต่พูดไว้ว่าไม่อยากเป็นลูกอีกไงก็เลยไม่ได้เปิดมาเป็นลูกของพระเจ้าสิทธัตถะไม่ได้เกิดมาเป็นลูกนะแต่ก็มามีกรรมสัมพันธ์ที่มาอยู่ในบารมีของพระเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็อันนี้แหละเรียกว่ากรรมบุพกรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์กันมาแล้วก็เรื่องภพชาตินี้ที่จะมาพูดอะไร

นี่ที่พูดว่าเนี่ยโลกเนี่ยที่มันเราต้องมาเจอเนี่ยเพราะนี่แหละเพราะมันมีภพชาติมันมีภพชาติใช่ไหมโยมวันไอ้ตัวที่ทำภพชาติก็คือขันธ์ห้าเราเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่มีภพไม่มีชาติเราจะไม่มาเห็นไม่มานั่งไม่มาอยู่แบบนี้นะเพราะขันธ์ห้ามันทำให้เกิดขึ้นมามันเกิดมาในรูปของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะภพชาติมันเป็นในรูปของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นในทุกข์ของอริยสัจ4นะมันจึงเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเกิดที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเกิดแก่ตายมันเป็นทุกข์ท่านผู้ชมเพราะว่าจิตไปทำให้เกิดภพขึ้นมาแล้วมันต้องเกิดท่านผู้ชมเพราะจิตทำภพก็คือจิตทำอุปทานจิตทำให้จนเป็นอุปทานก็คือไปก่อกิเลสอย่างหยาบนะทำให้เป็นภพขึ้นมาดังนั้นเมื่อมีภพก็ต้องมีชาติก็ต้องเกิดท่านผู้ชมเพราะเกิดขึ้นมามาเห็นโลกใบนี้แหละก็มาเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่ใช่ของเราเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี้นะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยทั้งนั้นเลยโยมเห็นคนนู้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปหมดไม่มีใครอยู่หรอกก็ต้องไปหมดแล้วก็ไปไหนโยมไปภพที่เราสร้างตอนนี้แหละเราสร้างภพอะไรไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วเราสร้างอะไรไว้ไปตามนั้นเลยโยมโยมสร้างอะไรไว้ทีนี้ถ้าสร้างกุศลไว้เยอะๆบางทีมันก็ต้องไปเจอวิบากในภพก่อนๆนู้นที่สร้างไว้ภพมันมีตั้งหลายภพก่อนที่จะมาเป็นชาติสร้างภพไปเยอะสร้างอดีตภพไปเยอะเพราะฉะนั้นบางทีเอ๊ะบอกว่าชาตินี้ทำไมสร้างแต่กุศลไม่หมดเลยแล้วมันยังมีภพอีกเหรอมีโยมเพราะมันยังมีก็เรียกว่าเศษกรรมหรือว่าเป็นวิบากมาจากภพอื่นที่เราทำไว้นะก็บอกแล้วมันมีมาตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภพชาติจะมีตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เองพระเจ้ายังไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสว่ามันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปรู้มันหรือค้นหามันค้นหาไม่ได้ไกลกับใครอะไรเกิดก่อนกันโยมรู้ไหมโยมไกลกับใครอะไรเกิดก่อนเหมือนกันโยมเพราะนั้นใจกับใครก็อย่าไปรู้มันเลยอะไรมันเกิดก่อนก็ช่างมันมันเป็นอจินไตยมันหาหัวหาหางไม่ได้มันเหมือนกันโยมคนเราเนี่ยมันมีภพชาติมาตั้งเมื่อไหร่ไม่รู้แต่พระเจ้าว่าคนพบแล้วมันดับได้ก็มันดับด้วยอริยสัจ4นี่แหละโยมเพราะอริยสัจ4โดยเฉพาะข้อนิโรธกับข้อมรรคเนี่ยเห็นไหมเพราะถ้าจะทำนิโรธได้ต้องเดินในมรรคเพราะฉะนั้นการดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยก็คือดับปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นทุกข์กับสมุทัยเพราะทุกข์อธิบายไปแล้วจริงอธิบายยังไม่หมดด้วยแต่สรุปก็คือทุกข์มันทุกข์กายทุกข์ใจแต่ถ้าพูดถึงทุกข์กายทุกข์ใจจะมาพูดหมดแล้วนะเพราะยังไม่ขยายเท่านั้นเองว่าทุกข์ใจมันมีอะไรบ้างทุกข์ใจก็นั่นแหละเป็นเรื่องของตัณหาโยมตัณหาความทะยานอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นนั่นแหละคือโศกเศร้าแล้วมันลำพันธ์เห็นไหมเพราะมันอยากได้แล้วมันไม่ได้โศกเศร้าแล้วมันลำพันธ์นี่คือโทมนัสโศกเศร้าแล้วมันลำพันธ์มันเป็นโทมนัสในปฏิจจสมุปบาทเพราะมันมีชรามรณะมีทุกโทมนัสสุปายาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าทุกเนี่ยตัวปฏิจจสมุปบาทในข้อท้ายมันมาอยู่ในข้อทุกหมดเลยในอริยสัจ4เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกกายทุกใจอย่างความอยากได้แล้วไม่ได้ความเศร้าโศกร่ำไรลำพันธ์ความสูญเสียจากของที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะโยมความโศกเศร้าร่ำไรลำพันธ์ความพัดพากจากสิ่งที่รักที่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องของนามธรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเพราะนี่คือจิตทุกจิตทุกกายทุกกายบอกไปแล้วกายก็แก่เจ็บตายนั้นทุกข์เห็นเลยนะเพราะฉะนั้นจิตก็ทุกข์แบบนี้แหละทุกข์เพราะตัณหาความอยากแห่งใจตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเกือบครบแล้วนะปฏิจจสมุปบาทมันมีตัวต้นคืออวิชชา
อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเห็นไหมโยมเมื่อกี้สังขารอยู่ที่ไหนโยมสังขารเป็นนามขันธ์ใช่ไหมอยู่ในขันธ์ห้าเราอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารหนึ่งนะหนึ่งในจิตแล้วนะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสองแล้วนะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขันธ์ห้าแล้วขันธ์ห้าเลยทั้งรูปขันธ์นามขันธ์หมดเลยขันธ์ห้ามีรูปนามเป็นปัจจัยจึงมีสารยตนะสารยตนะคืออะไรโยมอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไงมีอีกแล้วนะอายตนะภายนอกก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไปกระทบที่วิญญาณเข้าไปเห็นรู้ได้ยินนะได้กลิ่นสัมผัสลิ้มรสได้การนึกคิดดีในเรานะนั่นก็นี่คือสารยตนะห้าหกคู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำงานด้วยวิญญาณที่กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นมีสารยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะก็คือกระทบกระทบก็คือตัวที่วิญญาณทำงานที่อาตมาพูดไปอยู่วิญญาณทำงานเสร็จสังขารปรุงต่อเวทนาเกิดสัญญาเกิดนี่คือการทำงานของจิตเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเห็นไหมโยมก็ที่สังขารปรุงที่อาตมาบอกไปมันปรุงจนเป็นเวทนาอยากทุกข์สุขแล้วพอตัณหาก็อยากได้นะแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานก็ไปยึดตัวที่ว่าอุปทานคือตัวยึดตัวทำกรรมนี่ไงตัวทำภพนี่แหละเป็นกรรมแล้วก็เป็นภพเพราะฉะนั้นไปยึดไปเอามาบอกแล้วทำบุญมั่งบาปมั่งก็ตรงนี้เลยนะตัวกายไปทำตัวปากก็ดีตัวอวัยวะของกายก็ดีทำให้เกิดบุญเกิดบาปเกิดภพแล้วก็พอมีภพแล้วพอตายไปก็ต้องไปรับวิบากในชาติเห็นไหมเพราะมีชาติแล้วก็ต้องมีชลาพอมีชาติก็คือมันเกิดนั่นแหละชาติก็คือเกิดแล้วก็พอเกิดแล้วมีชาติก็คือมีเกิดแล้วก็มีชลามีมรณะเห็นไหมโยมมีทุกข์มีโทมนัสมีโสมนัสมีสุขญาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เองทุกถึงไม่ต้องตัวทุกเห็นเลยว่ามันคือปฏิจจสมุปบาทเพราะมันเกิดมาจากสมุทัยตัวที่สองในอริยสัจสี่ก็คือไอ้จิตที่มันปรุงแต่งที่อาตมาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเห็นสมุทัยยังโยมมันต้องเห็นปฏิจจสมุปบาทจะเห็นทั้งทุกทั้งสมุทัยเพราะจิตมันไปปรุงแต่งนี่คือสมุทัยจิตปรุงแต่งที่ให้เป็นภพเป็นชาติเนี่ยเพราะจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายบ้างจิตปรุงแต่งจิตบ้างเห็นไหมก็จากใช้สารยตนะนั่นแหละเห็นไหมโยมจากที่มันผัสสะนั่นแหละที่ใช้วิญญาณแล้วก็เอาสัญญามาคิดบ้างปรุงแต่งเป็นอดีตอนาคตจากสังขารบ้างเห็นไหมโยมก็กลายเป็นภพเป็นชาตินะเป็นภพเป็นชาติแล้วก็ต่อมาถึงนั่นแหละเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นสมุทัยก็เห็นทุกข์ก็เห็นอันนี้คือวิปัสสนานะที่ปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นวิปัสสนาพอเข้าไปรู้นี่คือการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญานี่อยู่ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะแต่มันจะรู้ได้ในขั้นต้นในรอบหนึ่งคือสัจญาณตามที่อาตมากล่าวถ้ารู้สัจญาณคือต้องถ้ารู้ปฏิสุบัตินะจะรู้สัจญาณแบบนี้เลยแบบที่พูดไปเลยนี่คือเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแต่ก็จะเห็นถ้าเห็นแบบนี้ก็ทำเห็นแบบนี้มากๆก็แล้วกันไม่ต้องทำกรรมฐานในขั้นที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องทำสมถะแต่เห็นแบบนี้คือวิปัสสนาโยมรู้แบบนี้รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ได้ทำกรรมฐานก็ได้แต่ว่ารู้ด้วยปัญญารู้แบบนี้รู้แบบสุตตมยปัญญารู้ด้วยการฟังรู้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนใช่ไหมนี่เป็นสุตตมยปัญญาเพราะรู้แบบนี้โยมรู้แบบนี้ก็เป็นสมาธิจิตรู้เห็นตามความจริงด้วยปัญญาแต่มันจะรู้โดยสัญญาตามที่กล่าวแต่ถ้ารู้ด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนะถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วปฏิบัติกรรมฐานแล้วไปพิจารณาแบบนี้อีกนะลึกซึ้งกว่าเพราะการรู้ด้วยปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะรู้เหตุรู้ผลนี่เป็นคำพูดนะมันจะรู้เหตุรู้ผลรู้ทั่วถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของปัญญาเลยแล้วทำกรรมฐานมาเป็น
อธิปัญญาซะอีกด้วยคือปัญญาอย่างสูงเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานเนี่ยทำวิปัสสนากรรมฐานมันคืออธิปัญญาอยู่ที่เขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานี่เองก็คืออธิของมรรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานมันเป็นคำพูดนี่แหละเป็นอธิปัญญาเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานในขั้นวิปัสสนากรรมฐานเป็นอธิปัญญาอยู่แล้วมันจะเป็นปัญญาอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยมันจะรู้ลึกเข้าไปอีกรู้แบบทีนี้ถ้ารู้แบบนี้นะโยมรู้ในเรื่องของกิจญาณตอนนี้ต้องรู้ของเรื่องกิจญาณก่อนแล้วพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้เนี่ยแต่ต้องทำกรรมฐานต้องทำสมาธิให้ได้นะแล้วขึ้นวิปัสสนาพอรู้แบบกิจญาณแบบนี้มันจะรู้ลึกซึ้งรู้แบบนี้รู้แบบอธิปัญญานะรู้แบบอธิปัญญาเสร็จแล้วทีนี้แหละมันจะเข้าสู่สัมมาสังกัปปะเลยมันจะไปละมันจะไปละกิเลสอย่างละเอียดจะไปเอาสังโยชน์ออกนี่แหละนะเพราะฉะนั้นระดับกลางก็คือเราทำสมถะกรรมฐานมันระงับการปรุงแต่งของนิวรณ์ห้าได้นิวรณ์ห้านี่เป็นตัณหาก็บอกแล้วว่าตัณหาเป็นกิเลสระดับกลางนะเพราะฉะนั้นตัณหาดับด้วยสมถะกรรมฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตไม่เห็นนิวรณ์ห้าเลยกายที่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นทุกไม่เห็นเลยแต่มันจะเห็นสมุทัยในตัวที่เป็นสมถกรรมฐานหรือว่าตัวที่เป็นสมาธิก็คือเห็นอารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนั้นคือตัวสมาธิว่าไงนะขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20 นาทีว่างั้น

0: มะม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจำนวนไม่ถ้วนก็จริง
1: ขออนุญาตอ๋อไม่เป็นไรโยมอาตมาก็เลยเวลาไปแล้วแหละประมาณ20 นาทีว่างั้น

มะม่วงผลเดียวเมื่อนำไปปลูกให้ผลนับจำนวนไม่ถ้วนก็จริงแต่ระหว่างเวลาที่ผลยังไม่เกิดคนเขาเริ่มทนคอยไม่ได้คนที่ทำนาวันเดียวต้องการให้ข้าวออกรวงทำสวนวันเดียวต้องการให้เก็บผลไม้ได้นั้นมีอยู่มากคนเหล่านี้เมื่อได้ผลอะไรไม่ทันใจก็ทอดทิ้งความเพียรเสียโดยมากคนครองเรือนควรดูตัวอย่างทั้งความสิ้นเปลืองและความเจริญที่เกิดขึ้นทีละน้อยตัวอย่างแห่งการสิ้นเปลืองเช่นยาหยอดตาแม้หยอดทีละหยดก็ยังหมดได้ตัวอย่างแห่งความเจริญเช่นปลวกก่อรังทีละน้อยและตัวผึ้งหาน้ำหวานทีละน้อยก็ได้มากในที่สุด

สติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ีวิตแปลว่าสืบเนื่องชีวิตแปลว่าพัฒนาการหลักธรรมของพุทธศาสนาชีวิตที่พัฒนาไปสู่ความเจริญคือเจริญทานคือการเสียสละจนกลายเป็นคนไม่ตนีจนกลายเป็นคนไม่โลภมากจนกลายเป็นคนไม่เดือดร้อนให้จนรวยให้จนมีความสุขให้จนมีความสงบให้ไปจนถึงกับให้อภัยเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยให้มากๆเลยกลายเป็นคนอภัยคนเป็นเช่นเขามาโกงเรามาลักของเรามาอิจฉาเราหรือมาเบียดเบียนเอาเปรียบเราเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ให้มากๆเลยรู้สึกว่าช่างมันเถอะให้มันไปถือช่างเฉยให้มันไปถือว่ามันไม่ใช่ของเราเราทำบุญไปทั้งที่รู้ว่าถูกโกงแต่มันก็ให้เขาไปรู้ว่าถูกเขาเบียดเบียนก็ให้เขาไปทานที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นบันไดเบื้องต้นเนี่ยทำให้คนไปสวรรค์ทั้งเป็นคนที่ให้ทานไม่เป็นเนี่ยตกนรกทั้งเป็นรู้ว่าเขามาโกงเรารู้ว่าเขามาเอาเปรียบเรารู้ว่าเขาเอาเรามากเกินไปหรือมาทำให้เราเสียหายจะรู้สึกว่าเครียดแค้นชิงชังพยาบาทอาฆาตบางคนถึงกับจ้างมือปืนไปฆ่าเขาเพราะกลัวจะเสียเปรียบหรือว่าไม่พอใจที่เขามาเอาเปรียบบางคนก็อยากจะได้มากก็จ้างมือปืนไปฆ่าเขาจะเอาให้มากเนี่ยความโลภตัวฉกาจทำให้คนหลงทุกวันในคนเราเนี่ยมัวเมาด้วยความโลภมันเยอะลงทุนเท่านี้จะเอากำไรเท่านั้นนะลงทุนน้อยจะเอากำไรมากบางทีลงทุนผิดๆก็มีอย่างเช่นคนไปเล่นการพนันเนี่ยพวกนี้โลภมากลงทุนเท่านี้จะเอาเยอะๆฉะนั้นจึงว่าเราเนี่ยเป็นคนในพุทธศาสนาถ้าเราเป็นผู้ให้เสร็จแล้วเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นคนสบายใจเพราะเสียสละเป็นไม่ต้องมานั่งกลุ้มนั่งเป็นทุกข์นั่งพยาบาทอาฆาตนอนเป็นทุกข์บางคนเนี่ยพอทำใจไม่ได้ก็นอนคิดแต่เรื่องนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีจะแก้ไขยังไงดีรู้สึกว่าพยาบาทอาฆาตชิงชังต่อที่คนอื่นมาเอาเปรียบเราพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ขึ้นบันไดขั้นนี้ไปได้เถอะเป็นอะไร

ยะเป็นระยะเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่ตนีไรให้แล้วไม่เสียดายหมายถึงว่าพุทธเจ้าจริงๆได้ห้ามพระไปบิณฑบาตเกินกว่า3องค์ที่บ้านโสดาบันเพราะให้หมดเพราะให้แล้วไม่เสียดายคิดว่าของนอกกายตายแล้วเอาไปไม่ได้ให้แล้วรู้สึกว่าเป็นของตัวเองฉะนั้นความไม่ตนีความไม่โลภนะฮะสังคมจะอยู่ได้นะสังคมทุกวันเนี่ยถ้าอยู่ได้ต้องอยู่ด้วยความไม่โลภไม่ตนีเป็นผู้ให้กันโยมให้เมตตาให้คำสรรเสริญให้คำสรรเสริญก็คือให้น้ำใจกันไม่ติฉินนินทาว่าร้ายกันนี่ให้คำสรรเสริญคนที่ติฉินนินทาให้ร้ายเขาเนี่ยให้ทุกข์เขาแล้วตัวเองก็มีทุกข์ด้วยการผูกพยาบาทอยู่เรื่อยไม่มีความสุขในเมื่อตัวเองไม่ได้พูดว่าใครคนที่โดนทุกพูดว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาถูกว่าอยู่บ่อยๆต่างคนต่างตามใจไม่ได้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าสรรเสริญให้เมตตาต่อกันเนี่ยโลกนี้จะอยู่กันอย่างญาติอยู่กันอย่างมิตรอยู่กันอย่างผู้ให้ธรรมะขั้นต้นคือทานเนี่ยฮะเป็นปัจจัยเบื้องสูงพุทธเจ้าจึงว่าทำไมสร้างบารมี10ชาติเนี่ยทำไมจะเอาทานมาไว้สุดท้ายล่ะนะทานมาไว้สุดท้ายแต่ธรรมดาเนี่ยทานนี่จะต้องเบื้องต้นแต่ที่จริงคนเรานี่จะต้องทำทานเป็นเบื้องต้นจริงเพราะต้องเป็นผู้ไม่ตนีจึงจะสละบ้านเรือนได้จึงสละความโลภโกรธหลงได้แต่พระเวสสันดรเนี่ยมาให้ชาติสุดท้ายพอให้เสร็จให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้หมดเลยไม่โกรธให้คนเลวอ่ะตุชกเนี่ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนดูถูกให้แล้วแต่มาด่าอีกหาว่าพระเวสสันดรสับปรับแต่พระเวสสันดรขัตติยะอดทนเมตตาเอาละทำไปแล้วก็ถือว่าพระนิพพานอยู่ข้างหน้าของเราพอพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วตั้งใจงานแล้วพระองค์ก็สำเร็จเนี่ยแผ่นดินหวั่นไหวแล้วผลที่สุดท่านเป็นไงท่านก็ไปอยู่ชั้นดุสิตไปเกิดชั้นดุสิตเพราะผลทานสุดท้ายเพราะใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปรอลงเวลาว่างของยุคก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลือกที่เกิดได้ด้วยตอนจะเกิดท่านก็สอดส่องดูว่ามารดาของท่านเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ไหมจะเกิดได้อยู่สองตระกูลเกิดตระกูลผู้ดีคือตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์อยากจนเข็นใจจันทานก็เกิดไม่ได้เพราะคนมีบุญเนี่ยจะเลือกที่เกิดได้ยอมพระพุทธเจ้าในเลือกที่เกิดคือต้องเกิดกับแม่ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเลือกพ่อที่ดีแล้วก็เลือกที่ตายได้เห็นไหมปัญจตายพระองค์ก็เลือกไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอีก3เดือนจะได้ปรินิพพานแต่พวกเราเลือกที่ตายได้ไหมไม่ได้พวกเราเลือกที่เกิดได้ไหมไม่ได้ทำไมจึงเลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่มีทานบารมีอันสูงสุดไม่มีทานบารมีอันสูงสุดถึงเป็นปรมัตถ์เช่นอภัยทานไม่โกรธใครเลยก็เราแค่คนในบ้านเราก็ยังโกรธกันใช่ไหมสามีว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้พ่อแม่ว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้ภรรยาว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอภัยทานตักบาตรทำบุญในตักกันเป็นโยมแต่เวลาให้ความโกรธหมดไปจากใจเนี่ยไม่ยอมตัวตนมันเกิดกูก็สำคัญเหมือนกันอ่ะมึงจะมาว่ากูไม่ดีกูก็ไม่ยอมมึง มันมีมึงมีกูขึ้นมาก็เลยให้ทานไม่เป็นฉะนั้นพุทธเจ้าที่เป็นพระเวสสันดรท่านสละความตนีเป็นผู้ให้หมดเลยให้หมดหัวใจให้ทานและธรรมทานก็คือให้ความคิดเห็นแก่ลูกเราแก่ภรรยาเราสามีเราว่าชักชวนกันทำความดีเนี่ยธรรมทานธรรมทานไม่ใช่มาแสดงธรรมะนะโยมนะบางคนคิดว่านั่งเทศได้อย่างกับพระจึงจะเป็นธรรมทานธรรมทานนี่ให้ความสงบกายวาจาใจให้อุบายให้ความคิดนะให้ความคิดอย่างแค่ว่าโกรธนี่ไม่ดีนะลองโกรธเนี่ยแม่ฉันเองเนี่ยฉันโกรธเลยฉันทรมานจังอย่าไปสอนคนอื่นสอนตัวเองสมมติว่าเราจะให้ลูกเราเชื่อเราเนี่ยเราต้องพูดตัวเราไม่ดีก่อนอย่าไปพูดว่าฉันดีนะจะเลิกโกรธแล้วเธอยังไม่เลิกโกรธอย่าไปพูดอย่างนั้น
เราต้องพูดว่านี่นะเราจะพูดให้ภรรยาเราฟังหรือสามีเราฟังให้เชื่อว่าฉันเนี่ยเวลาโกรธอะโหเอาเรื่องจริงมาพูดฉันเวลาโกรธเนี่ยฉันคิดฆ่าคนเลยนะฉันนี่นอนไม่หลับเลยนะกินติดคอแล้วนะฉันพยาบาทจริงๆเลยนะฉันอยากจะไปทำร้ายแรงๆเลยเนี่ยฉันร้ายฉันโกรธเนี่ยแต่เวลาตอนนี้ฉันดับโกรธได้มันเป็นสุขจังเลยโอ้ยตอนโกรธเนี่ยมันแย่จริงๆฉันเห็นยักษ์เห็นมารเห็นนรกทั้งเป็นเลยฉันยอมรับจริงๆนะโกรธนี่ทุกข์จริงๆเขาก็เออใช่สินะโกรธไม่ดีพวกเราก็ไม่โกรธกันก็ดีเหมือนกันเราอย่าไปบอกว่าเนี่ยโกรธไม่ดีนะเธอโกรธแล้วไม่ดีเลยเนี่ยเธอเป็นคนไม่ดีจึงโกรธในฉันที่ไม่โกรธเนี่ยเขาจะโกรธเรามากขึ้นเลยโยมมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกกูรู้ดีเขาก็มึงกูก็มาผัวก็ไม่ยอมเมียก็ไม่ยอมฉะนั้นการที่จะพูดยังไงไม่ให้โกรธกันเนี่ยต้องพูดว่าตัวเองไม่ดีอย่ายกตัวเองว่าดีกับเขาลูกเราก็เหมือนกันภรรยาสามีเรากันโดยมากคนเราที่สอนกันโกรธทุกวันเนี่ยไม่รู้จักธรรมทานธรรมทานไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคือให้ไม่ถูกทางฮะเรียกว่าเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่าทำไมฉันเนี่ยนะฉันรู้เลยว่าโกรธนั้นไม่ดีเลยฉันเนี่ยโกรธทีไรฉันบางคนเนี่ยโกรธจนนอนไม่หลับบางคนเนี่ยโกรธจนไข้ขึ้นโกรธจนปวดหัวเลยเงี้ยพอรู้ว่าความโกรธไม่ดีเนี่ยคนที่ฟังก็รู้สึกสลดใจเหมือนกันว่าตัวเองก็โดนเย็นองเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นการสิ่งที่ตัวเองเลิกได้แล้วมาบอกคนอื่นรู้สึกเขายอมรับอย่างเช่นเรากินเหล้าซะจนเมาจนรู้สึกว่ากลับกลายมาเลิกกินอย่างเงี้ยเราก็บอกโหฉันได้กินมาแล้วฉันหลงผิดมานานกินแล้วมันทรมานจริงๆมีโทษมากจริงๆเสียเงินเท่านั้นเสียเงินเท่านี้เดือดร้อนเท่านั้นเดือดร้อนเท่านี้พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีตัวเองทำมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอีกแล้วรู้สึกมันไม่ดีเลยการกินเหล้าอย่างนี้การเล่นการพนันอย่างนี้การสูบบุหรี่คนเราถ้าตัวเองทำมาแล้วเราก็เอายกโทษที่ตัวเองทำมาเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเห็นแต่ถ้าไปบอกว่าเนี่ยฉันดีแล้วนะฉันเลิกแล้วนะเธอที่ยังไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะโกรธเลยไม่เชื่อเราเลยนี่คือการกลับใจในการธรรมทานคือการให้จิตใจที่แสงสว่างแก่กันซึ่งกันและกันเราต้องให้ด้วยความไพเราะให้ด้วยความเมตตาอย่าไปยกตนข่มท่านพูดกันในแนวทางที่เราพูดกันให้เข้าใจถ้าพูดให้โกรธอย่าไปพูดโยมถ้าสอนคนให้เขาโกรธอย่าไปสอนถ้าพูดกับลูกเราแล้วเขาโกรธลูกสะบัดหนีไปอย่าไปพูดอีกคำพูดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับลูกเราพูดให้ภรรยาเราโกรธก็ไม่เกิดประโยชน์จะไปพูดต่อไปอีกคำนี้เลิกพูดถ้าพูดให้สามีเราโกรธต่อไปนี้คำพูดนี้อย่าพูดไม่ประโยชน์ให้หาอุบายหาอุบายพูดกันยังไงจะให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถ้าพูดแล้วเขาฟังเราพูดแล้วเขาสงบใจพูดแล้วเขาปีติพูดแล้วเขาอิ่มอกอิ่มใจแหมนะวันนี้ได้คุยแล้วมีโชคดีมากนะเราคุยกันเข้าใจดีอย่างนี้เราควรพูดเอาเรารู้จับเนี่ยทางอ๋อพูดแบบนี้แบบคนเข้าใจกันดีแหมทุกวันเราพูดแล้วทะเลาะกันวันนี้พูดแล้วเข้าใจดีแล้วจับหลักคำพูดนี้เป็นหลักเป็นธรรมทานได้แล้วโยมทานอภัยทานธรรมทานนี่ทางไปนิพพานคนเราพอไม่โกรธก็ว่างเลยใจเขาว่างสบายกินอิ่มนอนหลับมีความสุขมากเพราะไม่กังวลเลยเพราะทุกคนเป็นคนคิดดีด้วยกันทั้งหมดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยพื้นฐานนี่สำคัญนะพื้นฐานจิตใจของพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเราต้องเรียนรู้กันเรียนรู้ชีวิตกันจริงๆว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่คนบางคนเนี่ยฮะชอบไปขุดคุยงัดแงะทั้งที่เขารู้ว่าเขาไม่ชอบก็พยายามไปจี้ให้เขาเกิดอารมณ์จึงเขาโกรธขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยอันนี้คือการที่คนเราไม่เข้าใจตรงไหนที่มันเป็นบอมปมด้อยตรงไหนที่มันเป็นจุดเสียของเขาอย่าไปพูดถึงกบเกลื่อนไปพูดแต่สิ่งที่เขาสบายใจนี่คือเรียกว่าอยู่กันด้วยธรรมะนะธรรมะเป็นชีวิตครองเรือนได้ไหมได้สิถ้าคนเราไม่มีธรรมะเราโกรธกันทุกวันนี้เป็นธรรมะไหมไม่มีธรรมะเป็นชีวิตครองเรือนที่อยู่กันอย่างร่มเย็น
ยังมาวัดนี่เราจะโกรธใครโยมไม่โกรธเพราะเราไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่คิดไม่มีคนแย้งเราไม่มีคนขัดใจเรามาวัดนี่เรามาขัดใจตัวเองขัดใจเรามีความตนีมีความเสียดายเวลามีความเสียดายบ้านเรือนหรือห่วงใยอะไรเนี่ยก็มาดูใจเราเนี่ยมันมีความตนีแค่ไหนนี่แค่ทานนะทานเนี่ยทำให้คนเจริญมันมากแหละเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าไม่ให้ทานเป็นเศรษฐีได้ไหมมีเงิน10ล้าน100ล้านเนี่ยให้ทานแค่5บาท100นึงก็ได้เท่านั้นน่ะโยมรวยได้แค่นั้นน่ะนะไอ้ที่100ล้าน1000ล้านมันเป็นของคนอื่นหมดพอตายลูกหลานแย่งกันหมดเนี่ยแย่งกันฟ้องร้องไปแย่งสมบัติก็ต้องฟ้องศาลนะโยมฟ้องแบ่งสมบัติกันมึงก็จะเอากูไปเอาแต่คนที่ตายไปนั้นไม่ได้เอาอะไรเลยได้ไป100บาทได้ไป5บาทอุตส่าห์เก็บไว้ให้ลูกหลานตัวเองกลัวจะลูกหลานจะอดจะอยากผลที่สุดตัวเองอดอยากเองได้ไปไม่กี่บาทเพราะเสียดายนี่เพราะความโลภใช่ไหมเพราะความตนีใช่ไหมเพราะไม่รู้จักการให้ตัดความตนีออกไปแล้วโกรธก็โกรธไว้เยอะเลยเป็นคนหวงแหนเป็นคนตัวตนเยอะเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมีเงินตัวเองนี่เป็นคนสำคัญพกแต่ความไม่พอใจความโกรธไว้เยอะใจก็ไม่เยือกเย็นก็ขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาคือคนไม่มีสมาธินั่นเองคนไม่เคยฝึกพุทโธไม่เคยภาวนาไม่เคยเสียสละเวลามาวัดได้เอาแต่นั่งเฝ้าห่วงทรัพย์สมบัติภายนอกอยู่นั่นเองไปไม่ไหนไม่ได้ยิ่งรวยยิ่งไปวัดไม่ได้โยมยิ่งรวยยิ่งโลภยิ่งตนียิ่งมาสละอะไรไม่ได้เลยมานั่งเฝ้าสมบัติให้เขานั่นเองสมบัติของความโลภความหลงจึงว่าจนใจไปไหนไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายกันไปเยอะๆว่าคนเราเนี่ยใครพ้นตายได้บ้างเทวดาก็พ้นตายไม่ได้มนุษย์ก็พ้นตายไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็พ้นตายไม่ได้คนรวยคนโง่คนฉลาดก็พ้นตายไม่ได้คนที่จะพ้นตายได้คือคนคนเดียวคือคนรู้จักดับความโกรธดับความโลภความหลงดับความห่วงใยดับความรักความโศกเสียทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างบุคคลนี้จะไม่ตายเพราะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับความตายเพราะยินดีอยู่กับอะไรอยู่ยินดีอยู่กับความตายรู้ว่าความตายเนี่ยพ้นทุกข์รู้ว่าความตายเนี่ยดับทุกข์นึกถึงแล้วสบายใจนึกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันสบายจริงๆไม่มีโกรธในสบายไม่มีโรคไม่สบายไม่มีห่วงใครในสบายแต่ถ้ามีห่วงใครสักคนเดียวโอ้โหทรมานทั้งวันเลยทุกทั้งวันแต่พอทำใจได้เนี่ยจะรู้สึกว่าจิตใจของในผ่องใสเบิกบานมากเลยหลักชีวิตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติกันแหละลงมือฝึกตนปฏิบัติตนให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางชีวิตของเราการปฏิบัตินี้เป็นยังไงเนี่ยได้ชีวิตใหม่ๆเพราะโลกข้างนอกน่ะมันวุ่นวายนะโยมโลกข้างนอกน่ะมันวุ่นวายมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดมีพวกมึงพวกกูแต่พอมาอย่างนี้แล้วมันไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครจิตใจมันก็เบาบางสงบลงฉะนั้นปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยคือรู้จักสงบเนี่ยเพราะคนเราไม่รู้จักสงบเนี่ยมันวุ่นวายวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือรู้จักใจตัวเองเพราะคนเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นคนไม่มีหลักชีวิตนะคนไม่มีปัญญารู้เห็นอารมณ์ตัวเองไม่มีปัญญารู้เห็นจิตเจตสิกตัวเองนี่เรียกว่าคนขาดสติปัญญาเนี่ยมันเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเนี่ยไม่สามารถจะคัดพายไปสู่ฝั่งคือความสงบสุขได้ดังนั้นชีวิตคนเราจะต้องแสวงหาปัญญาด้วยการเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาชีวิตอย่างเงี้ยไปครองเรือนได้นะถ้าเราสงบเนี่ยอยู่กับลูกกับหลานก็สงบ
เรามีปัญญาจะพูดจะคิดอะไรมันก็เอาใจคนอื่นเป็นเข้าใจคนอื่นได้ดีไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครไม่มีศัตรูมีแต่ญาติมีแต่มิตรมีแต่คนรักเพราะเราไม่เกลียดใครเลยเนี่ยใครจะเกลียดเราลงลองสิโยมนะเหมือนในหลวงฮะท่านไม่เคยเกลียดใครฮะคนรักทั้งประเทศใช่ไหมฮะหรือเหมือนพระไงฮะพระท่านไม่เกลียดใครเงี้ยแล้วใครจะไปเป็นศัตรูกับพระถ้าเป็นศัตรูกับพระก็มารท่านนั่นเองเพราะอะไรก็ไม่มีคนเป็นศัตรูกับพระเพราะรู้ว่าพระเนี่ยไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่ปองร้ายใครถ้าเรารู้ว่าแม่เราเนี่ยไม่เกลียดเราเลยรักเราตลอดเนี่ยเราจะโกรธแม่ไหมแม่เป็นรักเราจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นแม่รักเราจริงๆรู้ว่าลูกรักเราจริงๆเราก็สบายใจว่าลูกเรานี่กตัญญูรู้คุณแม่เราก็รู้สึกว่ารักลูกเราลูกเรารักแม่จริงๆรักพ่อจริงๆเรารู้ว่าสามีเนี่ยรักเราจริงๆซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆเราก็รู้สึกสบายใจไม่ระแวงสบายใจกับสามีที่รักเราจริงๆแต่ถ้ารู้ที่มันไม่รักกันจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันคอยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันสามีว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็พูดจาหยาบคายบางคนก็เจ้าขี้โกรธภรรยาก็เลยว่านี่มันไม่รักจริงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ว่าสามีภรรยาเนี่ยรักจริงมีเมตตาต่อเราจริงคนเรามันก็มีความสุขฉะนั้นจึงว่าคนเราเมื่อมีเมตตาต่อกันเนี่ยสังคมนี้จะอยู่อย่างอบอุ่นอยู่อย่างญาติอย่างมิตรกำแพงใจในสำคัญสายใจในสำคัญฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรทุดท้ายนะโยมนะที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรสุดท้ายนะพี่พึ่งตั้งแต่เกิดเลยนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีบุญมาเกิดเนี่ยที่พึ่งของท่านก็คือบุญไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาพึ่งธรรมะตอนนิพพานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งธรรมะพึ่งบุญเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยโตมาท่านก็พึ่งบุญมาตลอดท่านมีบุญมาเกิดเนี่ยแล้วบุญก็เป็นผู้นำพาท่านไปตลอดชีวิตเลยเรียกพึ่งบุญพึ่งวาสนาตัวเองมาตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่ชาติก่อนด้วยชาตินี้ด้วยแต่คนเราทุกคนไม่คิดอย่างนั้นคิดมาพึ่งบุญบรรทุดท้ายกูจะเข้าวัดตอนแก่จะทำบุญตอนแก่จะมาพึ่งวัดตอนตายจะพึ่งศีลธรรมตอนแก่ตอนเท่าเขาเรียกว่าคิดผิดคิดจะสายซะแล้วคิดจะสายซะแล้วคิดไกลไปแต่คนเราที่จะพึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องพึ่งแต่วันเกิดบางคนโบราณนะก็จึงว่าสวดมนต์ภาวนาให้ลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นให้เทวดามาเกิดจะได้ว่างนอนสอนง่ายพึ่งบุญตั้งแต่เกิดนะโยมพอคลอดมาแล้วลูกก็มีสติปัญญาว่างนอนสอนง่ายก็รู้สึกพึ่งได้จริงๆอ่ะโหลูกรู้จักบุญบาปพึ่งได้จริงๆลูกรักพ่อรักแม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยครับพึ่งได้ตั้งแต่เกิดมาเลยแต่สมัยนี้เป็นไงเปรตมาเกิดตายเลยฮะสักสองสามวันนี่อะไรเอาปืนมายิงแม่ตายใช่ไหมลูกทรพีแบบปืนมายิงแม่ตายเที่ยวเก่งแม่ว่าหน่อยเดียวมายิงแม่ตายนี่เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกเปรตมาเกิดลูกมาจากนรกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่มาอกตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยลูกมาจากนรกโยมไฟนรกมาเผาถ้าลูกเทวดามาเกิดเนี่ยว่านอนสอนได้รักพ่อรักแม่จะทำอะไรก็คิดถึงแต่ความดีของพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อกายใจตัวเองมาเนี่ยลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์ภาวนาไม่เสียเปล่าแม่มันกินเหล้าแม่เล่นไพ่แม่ชอบด่าชอบทะเลาะพอลูกออกมาลูกมันก็ร้ายกว่าพ่อแม่มันอีกพ่อแม่ร้ายแค่นี้ลูกมันร้ายกว่าพ่อแม่อีกเป็นไงเพราะไม่ได้สวดมนต์ภาวนาลูกมันออกมาเป็นไม่ดีเลยมาเข้าท้องเราฉะนั้นจึงว่าบุญพุทธศาสนาเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักปัจจัยที่จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีความสุขความเจริญเริ่มต้นเลยฮะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาที่ว่าคนเกิดมามีบุญไงโยมดีไหมมีบุญมาเกิดอย่างเงี้ยมาเกิดในรั้วในวังมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมาลูกมาเกิดเป็นผู้ดีเกิดมาไม่พูดคำหยาบคายเลยผู้เกิดมาเป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนศึกษาเล่าเรียนอะไรรู้หลักหมด

แหมคนมีบุญมาเกิดมันไม่ต้องไปหนักใจพ่อแม่เลยอยู่ที่ไหนก็นำความเจริญที่นั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขที่นั่นนี่เขาเรียกคนมีบุญมาเกิดเขาเรียกว่าชิงผีเกิดชิงสัตว์มาเกิดชิงนรกมาเกิดเขาหนีมาเกิดในพวกนี้เกิดมันร้ายมากเลยโหมาอยู่บ้านใครก็เดือดร้อนบ้านนั้นเนี่ยคนสมัยนี้จึงได้มีฮะดีตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เอาโหมีแต่เรื่องจะทำลายอย่างเดียวใครมาพูดเรื่องวัดเรื่องศาสนานี่หันหลังเลยบอกพวกนี้ไม่ทันสมัยความโกรธทันสมัยไหมความโกรธด่าพ่อด่าแม่ทันสมัยไหมแล้วคนไม่โกรธล้าสมัยไหมนะคนไม่โกรธแม่เลยไม่ด่าแม่เลยไม่ทะเลาะกับพ่อแม่เลยทันสมัยล้าสมัยแต่คนที่สมัยใหม่เนี่ยตบแม่ทิ้งเตะแม่ทิ้งทันสมัยไหมผลักแม่หงายล้มแล้ววิ่งไปเลยโน่นไปอยู่เดสโก้นั่นแหละคืนนั้นคืนมากลับศุกร์เสาร์อาทิตย์เงียบแม่ก็นั่งคิดถึงลูกมันผลักกูล้มไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกนั่นแหละเอาเงินไปใช้อะไรก็คิดถึงลูกนั่นแหละเป็นไงสมัยใหม่หรือเปล่าความรู้สึกเราไปหลงกันเองว่าเด็กสมัยใหม่แต่ที่จริงเด็กสมัยใหม่ต้องฉลาดกว่าเด็กสมัยเก่าใช่ไหมต้องพัฒนาสมองดีกว่าต้องไม่เป็นแบบงัวแบบควายไม่แบบสัตว์เดรัจฉานจะตีพ่อตีแม่มันไม่ใช่เด็กพัฒนาเนี่ยถ้าเด็กสมัยใหม่ต้องคิดวิวัฒนาการว่าเราจะทำไงให้สังคมนี้เจริญจะทำไงนะให้แม่มีความสุขไงจะทำให้พ่อมีความสุขจะทำไงให้บ้านเราร่ำรวยทำไงจะทำให้เรานี่มีการศึกษาดีอยู่ดียินดีโรคนี้เราจะต้องแข่งขันด้วยความเจริญด้วยความให้ทันเขาแหมนี่เด็กสมัยใหม่ไอเด็กสมัยใหม่บอกว่านี่แม่อย่ามาสอนเธอน่าจะรู้ดีแล้วแม่นะไม่รู้เรื่องอะไรนะคนโบราณน่ะพวกเรามันวิวัฒนาการเจริญแล้วกลับไปว่าแม่โง่อีกฮะแต่ตัวเองนี่หยาบคายตลอดเวลามองแต่พ่อแม่ในแง่ไม่ดีเถียงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็บอกตัวเองสมัยใหม่ได้ไหมโยมไม่ได้ฮะสมัยใหม่มันต้องคนพัฒนาดีแล้วนะเหมือนเสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมเสื้อผ้าใหม่ๆนะจริงอ่ะเสื้อผ้าใหม่ๆที่เขาตัดมันอ่ะมันใหม่ๆอย่างนั้นมันก็ใส่มันก็ดูดีนั่นแหละใหม่ใหม่ของยุคนี้แต่ที่จริงเดี๋ยวมันก็เก่าแต่ที่จริงแล้วถ้าไอ้คนเราต้องการความใหม่มันต้องมีความเจริญพัฒนาจิตใจคนเราที่ใหม่ที่จะสมัยใหม่ที่จะนำโลกได้เนี่ยต้องเป็นคนไม่ขี้โกรธต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณต้องไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ต้องนำความสุขสงบมาให้แก่ครอบครัวตัวเองนั่นเลยครับโลกที่เจริญแล้วเจริญกว่าเก่าพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ท่านพัฒนาไม่มีเด็กที่ไหนไม่มีบุคคลไหนที่จะพัฒนาให้เจริญเท่ากับพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นคำที่เจริญที่สุดในโลกโยมเจริญที่สุดแล้วนะถ้าใครปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บ้านใดก็ไม่ทะเลาะกันจนก็มีความสุขมีก็มีความสุขเพราะอะไรท่านมีความพอใจของท่านมีความสุขสงบด้วยหลักความเชื่อมั่นในตัวเองที่ทำความดีไม่เบียดเบียนใครนะหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าพุทธเจ้าจะบอกให้ดูตรงนี้เจริญหรือเสื่อมเด็กเจริญหรือเสื่อมโลกนี้มีความสุขหรือเจริญนรกสวรรค์หรือบุญหรือบาปถูกหรือผิดท่านบอกว่าทำใดเป็นไปเพื่อความสุขสงบตนและผู้อื่นเกื้อกูลตนเองให้สุขสงบและเกื้อกูลคนอื่นให้สุขสงบทำนั้นเป็นธรรมที่เจริญควรทำนั่นทำเจริญทำไม่เสื่อมทำใดเป็นธรรมที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนนั่นเป็นธรรมของความเสื่อมล้าสมัยไม่ก้าวหน้าเลยเช่นเราโกรธเขาแล้วเราก็ด่าเขาตัวเองก็ทุกข์ใจคนที่โดนด่าก็ทุกข์ใจเราโลภอยากได้ของเขาเราก็ไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาไปลักของเขาไปจี้ของเขาไปปล้นเขาตัวเองก็เดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะไม่พอใจในการกระทำของเรา
นั่นเป็นธรรมที่ไม่เจริญเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นพระเจ้าบอกนั่นแหละธรรมที่ไม่เจริญธรรมที่ไม่ก้าวหน้าธรรมใดที่พูดไพเราะพูดให้คนฟังสบายใจตัวเองก็สบายใจสบายหูนั่นเป็นธรรมที่เจริญคำพูดนั้นถือว่าพัฒนาดีแล้วจะพูดตั้งแต่กี่พันปีก็ใช้ได้แต่ธรรมรุ่นใหม่เนี่ยพูดแล้วด่าพ่อด่าแม่เอาพ่อแม่มาพูดเอาพ่อแม่มาเปรียบเทียบนั่นไม่ใช่ธรรมสมัยใหม่เป็นธรรมที่ล้าหลังเป็นธรรมที่สังคมไม่เจริญธรรมที่ทำให้คนตนเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนธรรมที่ไม่ไปนรกอย่างเองถ้าคนเราวางจะกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นธรรมที่เจริญเป็นธรรมที่ไปสวรรค์แต่คนเรามีใจพยาบาทมีใจโกรธเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนคุณคิดปรุงสร้างอยู่ตลอดวันและทำให้คนอื่นเดือดร้อนปรุงสร้างกับความคิดของเรากับคำพูดของเรานั่นเป็นธรรมที่พากันไปนรกทำไม่เจริญแล้วยุคนี้ล่ะทำอะไรกันอยู่เบียดเบียนตัวเองกันมากไหมเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าธรรมนั้นยังไม่เจริญคนนั้นยังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้าอะไรเลยยังไม่พัฒนาใจตัวเองได้เลยยังเสื่อมยังต่ำแย่มากแต่ธรรมใดที่ทำตัวเองให้สุขสงบแล้วก็ชวนคนอื่นให้สุขสงบให้เห็นเป็นบุญเป็นกุศลให้เห็นเป็นทางที่ทำยังไงให้สังคมนี้มีอยู่กันเย็นอย่างมีความสุขแก่มีความจุกเจ็บมีความสุขตายมีความสุขสงบนั่นแหละธรรมที่พัฒนาดีแล้วควรทำกันวิวัฒนาการได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าวิวัฒนาการแล้วนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังไม่เจริญที่สุดมันยังก้าวไปไม่รู้จุดจบมาแค่ไหนยังค้นไม่หาแล้วว่ามันเจริญได้แค่ไหนเพราะปีนี้ว่าสมมติคอมพิวเตอร์เนี่ยปีนี้ว่าเจริญแล้วนะมาแบบนี้แล้วพออีก2ปีหรือปีหน้ามาใหม่ดีกว่านี้ราคาแพงกว่านี้ปีที่แล้วเราว่าไอ้นี่เจริญแล้วสมัยใหม่พอไปปีหน้าเอาปีโน้นเป็นอย่างนั้นอีกยังไม่รู้แล้วว่ามันเจริญแค่ไหนแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นแล้วว่าทำดับทุกข์อย่าให้ใจวุ่นวายใจอยู่กินให้ใจสงบนั่งให้ใจสงบนอนให้ใจเมื่อเรารู้ใจระงับความทุกข์ที่ใจเราได้แล้วระงับความโศกที่ใจเราได้ระงับความเครียดแค้นจริงใจคือใจแล้วทำใจให้ว่างให้สงบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วยังเจริญต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้อยู่ด้วยความสุขสงบนี้เห็นใจว่าโอ้แม่เรียกว่ารู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองเป็นธรรมเป็นวินัยคนเราพอเห็นใจตัวเองแล้วนะจะไปโกรธใครได้นะเห็นใจว่าโอ้แม่พ่อพี่น้องเนี่ยเขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการความเข้าอกเข้าใจต้องการคนพูดดีต้องการคนคิดดีต้องการคนจริงใจต้องการคนเห็นอกเห็นใจต้องการคนดีเป็นมิตรพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยเข้าใจแล้วเพราะทุกคนเข้าใจเช่นเดียวกับเราถ้าเราจะทำไงเวลาพูดมาทำมาจะทำให้คนนั้นตรงกับใจเราตรงกับใจเขาต้องพัฒนาจิตใจใหม่ขณะก็ต้องไม่พูดตามอารมณ์ตัวเองที่โกรธแล้วไม่พูดเกลียดแล้วไม่พูดพยาบาทไม่พูดพูดโดยเมตตาพูดโดยสงสารพูดตามหลักของความสงบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญได้บ้านไหนเมืองไหนก็สงบทั้งนั้นถ้าคนเราได้ครองใจตัวเองได้ไม่คนอื่นมาครองใจตัวเองความโลภมาครองใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยทำผิดได้ให้หลงความโกรธมาครอบงำใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยโกรธเขาทุกวันทะเลาะเขาทุกวันถ้าความหลงมาครอบงำใจเป็นไงก็เป็นสติขี้เหนียวเป็นคนจนที่ไม่เอาปัญญาไม่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมต่างคนต่างหลงคนนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายที่ไหนล่ะใช่ไหมที่ตายไปก่อนเราก็เยอะเพราะความหลงเด็กกว่าเราสาวกว่าเรารวยกว่าเราอะไรๆที่ตายไปก่อนเราก็ไม่มีอะไรไปได้มองเห็นแล้วว่าพวกนั้นมีความหลงเพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำความดีกันก่อน
ช้าไปซะแล้วไม่ทันเวลานี่พวกเราทันเวลาแล้ววันนี้เรามาขวนขวายทำความดีกันก่อนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันจิตทำจิตใจให้แน่วแน่ทำจิตใจให้เกิดปีติเกิดความสุขสงบกันก่อนเราจึงจะได้ความสุขที่แท้จริงนี่แหละกำไรชีวิตที่เราได้ทำกันมานะตอนนี้เราก็รู้แล้วโอ้เราหลงผิดไปตั้งนานนึกว่าเราเนี่ยเป็นเด็กสมัยใหม่ที่ไหน 2,000 กว่าปีก็ยังไม่ใช้กันแบบนี้โหแบบนี้มันก็ต้องล้าสมัยสิเพราะเด็กที่สมัยใหม่เนี่ยเด็กที่รู้บาปบุญคุณโทษต่างหากกตัญญูรู้คุณต่างหากไอเด็กล้าสมัยนี่เด็กประเภทด่าพ่อรอแม่ทะเลาะกับคนน้นร้องกันนี่เด็กล้าสมัยสังคมก็ไม่ยอมรับหรอกถ้ากลับเอาอย่างนี้มาใช้แล้วแย่เลยสังคมนี้นะอย่าคิดว่าคนเข้าวัดเข้าวานี่โง่นะฮะคนโง่คือคนโกรธคนเก่งนะคนโง่เขาเรียกว่าโกรธคนโง่กับมโหคนบ้ากรรมฐานนี่ไม่บ้านะกรรมฐานนี่ใจสงบไม่บ้านะฮะแต่มโหทีไรบ้าทุกทีเวลาโกรธทีไรโง่ทุกทีทีนี้เราไปเข้าใจผิดตอนนี้เราเป็นพ่อคนแม่คนเราก็ต้องไม่โมโหลูกโมโหหลานจะได้เป็นมงคลกับครอบครัวเราถ้าเราโมโหแล้วเราก็เป็นคนโตไม่ได้เรารักเขาแล้วก็โมโหเขาไม่ได้ต้องพูดด้วยเมตตาเขาอย่าให้เขาโกรธเราเราก็อย่าโกรธเขาเวลาพูดก็พูดให้ใจเย็นเย็นแล้วค่อยพูดรออะไรไปพูดเนี่ยเขาจะศรัทธาตัวแม่ตัวพ่อได้อาตมาไปคุยกับบุญยงว่องวานิชเขาบอกว่าลูกเขาดีทุกคนสอนให้ดีหมดมีธรรมะหมดทุกคนภรรยาเขาลูกสอนบอกหลวงพ่อคนที่จะสอนลูกสอนเมียให้ดีได้ต้องมีบุญนะคนที่ให้ลูกให้เมียเชื่อตัวเองได้เนี่ยคนมีบุญนะแต่ลูกก็มีบุญธรรมดาผัวเมียไม่ค่อยเชื่อกันหรอกลูกในสอนยากที่สุดจะให้ลูกดีตามพ่อแม่ได้เนี่ยยากแต่คนไหนถ้าสอนลูกให้ดีได้อย่างกับพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีบุญมีความสุขเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่ค่อยเชื่อกันภรรยากับสามีเนี่ยพูดให้เชื่อธรรมะก็ได้เนี่ยคนเก่งมากแต่มากภรรยากับสามีจะขัดคอกันทุกวันไอ้ลูกโดยมากก็จะไปเชื่อเพื่อนไม่เชื่อพ่อแม่หรอกเชื่อคนอื่นมากกว่าแต่พระพูดจริงเชื่อพระแต่พ่อแม่พูดไม่เชื่อทั้งที่พ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยยังไม่เชื่อเลยพระยังเป็นปุถุชนอยู่นะแต่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์เราไม่เชื่อตอนนี้พ่อแม่เราก็ไม่มีหลักธรรมมาพูดกับลูกอ่ะพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความน้อยใจพูดด้วยความไม่พอใจคือเป็นพระอรหันต์แต่บุญคุณฮะชื่อว่ามีลูกพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์แต่ใจของแม่ไม่เป็นพระอรหันต์แม่ของเราปล่อยวางไม่เป็นพ่อเราปล่อยวางมันเป็นถ้าพูดด้วยการปล่อยวางได้เนี่ยพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ทั้งกายทั้งใจเลยลูกก็จะศรัทธาอ๋อพ่อแม่ปล่อยวางได้พูดด้วยความรักพูดด้วยความสงสารพูดเสียงยาวๆหน่อยลูกไงไงลูกมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้โอ้โหตายเลยกูไม่ยอมมึงอ่ะมึงเป็นลูกกูนะมึงต้องเชื่อกูเงี้ยลูกก็ไม่ฟังเลยฮะคือต้องพูดลูกตะโกนหยุดก่อนลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้เราเอาให้มันเป็นลูกให้ได้ไม่เป็นอื่นแม่ห่วงนะงานนี้ก็พยายามพูดเพราะพูดเสียงยาวๆหน่อยอย่าพูดทุนท้วนอย่าพูดเสียงแข็งรับรองก็บอกเวลาก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายปลาที่มันตายเนี่ยตายด้วยน้ำเย็นพอมันไปอยู่วังลึกๆมันกลัวร้อนมันก็เลยหนีไปอยู่วังลึกๆเขาก็เลยเอาแหอวนไปดักที่วังลึกๆก็ตายหมดเกลี้ยงเลยไอ้ที่น้ำร้อนไม่มีมันหนีลงไปอยู่น้ำลึกหมดเพราะมันกลัวน้ำร้อนโบราณก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเขาจะจับปลาเขาไปจับปลาน้ำลึกได้ตัวโตกว่าใช่ไหมไอ้ตัวโตไม่อยู่ปลาน้ำร้อนมันอยู่ตื้นมันอยู่ลึกๆไอ้ปลาซิวปลาไส้มันอยู่ปลาตื้นๆอยู่น้ำตื้นๆอยู่กับน้ำร้อนแต่ปลาที่ตัวโตๆมันลงน้ำลึกอย่างปลาบึกเห็นไหมโยปลาบึกก็อยู่ไหนอยู่ไม่น้ำโขงนะน้ำเจ้าพระยามาได้ไม่ได้น้ำมันยังร้อนอยู่มันน้ำโขงน้ำมันเย็นปลาอีสกนะฮะ
ยู่น้ำโน่นเมืองกาญศรีสวัสดิ์หรือไม่ก็แพน้อยมันอยู่ปลาน้ำปลาดีปลาตัวโตๆมันอยู่น้ำลึกๆฉะนั้นลูกหลานเราเหมือนกันเนี่ยก็เขาต้องเอาหลักธรรมเลยว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายความว่ายังไงโยมนะหมายความว่าคนเราเนี่ยมันตายด้วยความดีตายด้วยสงสารตายด้วยเมตตาตายด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันตายด้วยความดีทั้งนั้นแหละถ้าจะเอาใจลูกเอาใจผัวเอาใจเมียให้เขาเมตตาสงสารให้อยู่เย็นเป็นสุขกับเราเนี่ยเชื่อฟังเราต้องใจเย็นเย็นเย็นเท่าไรยิ่งยอมรับหมดเลยแต่ถ้าใจร้อนน่ะปลาไม่ตายไม่ยอมอยู่กับเราหรอกปลาหนีหมด

เดียวกูไปดีกว่าร้อนบึ๊บๆเลยเงี้ยคือที่อยู่เนี่ยมันใจสบายใจเย็นฟังกันรู้เรื่องเอาแล้วนะพอจะเข้าใจในหลักชีวิตซึ่งความรู้ความเข้าใจหลักธรรมว่าไม่มีอะไรนะพวกเราทำจิตใจตั้งแต่ทานรู้จักให้เถอะเสียสละเถอะจะเป็นอริยทรัพย์ภายในศีลทำใจให้สงบเถอะจะเบียดเบียนตนและคนอื่นเลยจะเป็นศีลเป็นธรรมของสมัยนี้เป็นธรรมของคู่โลกสมาธิทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านทำให้เราเป็นคนไม่โกรธง่ายเป็นคนไม่เครียดเป็นคนไม่เร่าร้อนจิตจะเยือกเย็นปัญญาทำให้รู้ทันการประพฤติของตัวเองว่ากายวาจาใจของเรามีอาการดีหรือไม่ดีก็ปรับปรุงตัวเองไปในทางที่เจริญที่ดีเป็นที่รักของตัวเองและเป็นที่รักของคนอื่นถือนั่นเป็นธรรมะที่เจริญในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงมีที่พึ่งอันเป็นแดนเกษมคือการประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์ไว้ในจิตใจของทุกคนซึ่งทานศีลภาวนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามทุกท่านทุกคนเทอญฟังรู้เรื่องไหมโยมรู้เรื่องเอาไปใช้ได้ไหมนะเอาไปพูดหวานๆกับลูกหลานได้ไหมให้โมโหแล้วมันลืมตัวใช่ไหมโอ้โหทีไรบ้านแหลกทุกทีเนี่ยแพ้อยู่ตรงนี้เองใช่ไหมแพ้ตรงโมโหโทโสนี่เองมันไม่ใช่โมโหโยโสอะโมโหโทโสถ้าโมโหโยโสก็ช่วยหน่อยโมโหโยโสโยโสแปลว่าน้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณโมโหโทโสไม่เอาอะไรเลยถ้าคือถ้าเวลาโมโหโทโสก็ต้องโมโหโยโสแทนพอโมโหก็โยโสเลยโยโสภควาละหังสัมมาสัมพุทโธโมโหโทโสไม่ได้ต้องโมโหโยโสวันนี้จะกระจันไม่ร้องโยมถ้าร้องแล้วเทปเสียเลยมันเอาจะเจนโยมฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะเดี๋ยวโยมรอสักพักเดี๋ยวก็ร้องฮะมันร้องเนี่ยเอาคนเดียวเลยฮะอันนี้นกร้องก็ช่วยหน่อยเข้าไมค์เพราะดีแต่ไอตัวเนี้ยมันร้องได้ไม่ต้องโยมเมื่อ 5-6 ปีไม่มีนะโยมเงียบสังฆทานธรรมาว่าเอ๊ะทำไมไม่เงียบจังเมื่อตอนละก่อนเราเดินทุดงไปป่านะได้ยินสักจันตั้งแต่เช้ายันเย็นนะโยมเดินตั้งแต่เช้านะฉันข้าวเสร็จทำบ้านกระเรียงนะจะเดินมุดป่าไปตั้งแต่ยันเย็นสักจันจะร้องแจ๊ดไม่เคยขาดเสียงเลยโหมันเพลินแล้วก็ร่มกว่านี้อีกฮะไม่ตากแดดเลยฮะไปเรื่อยไปจนตั้งแต่ทำหมีนี่เข้าป่าไปเรื่อยยันเมืองการไปนะเคาะไปนู่นได้ยินเสียงสักจันเลไลร้องตลอดธรรมาก็กลับมาอยู่ที่นี่มันขาดเสียงจักขาดไปยังเสียงจักรจันทร์พอ5ปีธรรมาก็เลยไปจับมาห่อนะฮะจับมาปล่อยอยู่ตรงนี้ฮะแล้วมันก็ร้องอยู่ตรงนี้ฮะมันเข้ามันไปทั่วกรุงเทพไปตอนนี้ฮะแต่ก่อนนี่ลนเกลื่อนเลยนะฮะทีนี้มันไปทั่วเลยฮะเมื่อตอนก่อนมาอยู่ใหม่ๆไม่มีเสียงจักรจันทร์ถ้ายินได้ยินเสียงเนี่ยเป็นจักรจันทร์สังฆทานโดงแต่ก่อนมันตัวเล็กๆไม่มีใช่ไหมใช่ไหมโยมจำลองเมื่อก่อนตะกจันตัวมันเล็กใช่ไหมไม่ยินใช่ไหมคนไม่เขียนอ่ะตอน5-6ปีเนี่ยตะกจันเยอะเลยเอามาปล่อยยี่นี่มันร้องเกินไปนั่นอ่ะโอ้โหทิ้งมิแข่งกับพระเทศเลยหมอเข้าไปปล่อยกรุงเทพตอนนี้จับไปปล่อยกันอยากได้ตะกจันกันหมอสมใจหมอศรีราชมาห่อตะกจันไปปล่อยกันบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเต็มหรอกทีนี้เขาเอาไปเข้ามาอะไรมาช้อนเอาไปโยมไปขาย3 ตัวบาทเนี่ยวัดตึกเนี่ยไปขั่วขายกันอะไรอย่างนี้กลายเป็น

ั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งยามน้อมระลึกกายของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะสงบสงบกายสงบใจมีสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิ พิจารณากายของตัวเองมีอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณารอบตัวเองนั่งอยู่มือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายหลับตาเบาๆสบายๆปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราจำใบหน้าของเราจำจมูกของเรานึกสว่างที่ดวงตาดำดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอลำตัวของเรานั่งสงบพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคืออดีตไม่เก็บมาคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องใหม่ๆเราก็ไม่คำนึงนึกถึงเพราะยังไม่เป็นความจริงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างทำใจเฉยสงบอยู่สว่างที่ดวงตาดำตาดำสว่างกลางดวงตาประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวสว่างกลมติดที่กลางดวงตาใสสว่างตาสว่างใจน้อมนึกจำใบหน้าตัวเองเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกสว่างเป็นดวงตาดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างติดที่แก้วตาดำกลางจุดดวงตาดำพยายามละปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากใจเราไม่ต้องไปคำนึงนึกอะไรทั้งหมดเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องไร้สาระเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงแต่รูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบพยายามให้เห็นร่างตัวเองนั่งอย่างใดก็รู้นั้นพิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราเวลาลมเข้าเราก็รู้ชัดว่าลมเข้าเวลาลมออกก็รู้ชัดว่าลมออกพิจารณาไว้ที่สองช่องจมูกของเราด้วยนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไปที่ปลายจมูกลมกระทบเข้าลมกระทบออกติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้หายใจยาวพิจารณาว่าหายใจยาวหายใจสั้นพิจารณาว่าลมหายใจสั้นหายใจออกหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจหยาบหายใจละเอียดสังเกตดูลมเราจะรู้จักลมตัวเองเพราะปกติคนเราแล้วเนี่ยมีลมหายใจแต่ไม่เคยนึกถึงจะมากจะลืมเขาเรียกว่าหลงลมไปหลงคิดหลงนึกหลงคำนึงเรื่องราวต่างๆสร้างสรรค์แต่อารมณ์ภายนอกไม่เคยนึกถึงลมหายใจของเราไม่เคยรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรไม่ได้ดูหน้าดูตาไม่ได้รับรู้สึกตัวเองก็มาพิจารณาตัวเองว่าลมหายใจของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรตามหลักคำสอนพระเจ้าคือรู้จักตัวเองรู้จักกายก็คือรู้ลมหายใจเข้าออกรู้จักจิตจักใจก็รู้จักความคิดของตัวเองว่ากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้เราไม่คิดอะไรเรารู้แต่ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรออกอย่างไรพอคิดถึงอดีตปุ๊บเราก็พุทโธคิดถึงอนาคตก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่น
พุทโธผู้เบิกบานใจก็สบายใจของเราที่รู้จักสติสงบสำรวมไว้ทุกลมให้ใจเข้าออกนี่เป็นหลักคำสั่งสอนพระเจ้าที่ให้รู้จักลมอัสสาสะปัสสาสะว่าให้ใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรนี่เรื่องศึกษาของลมหลักเดิมหลักสมาธินี่หลักเดิมเป็นหลักพ้นทุกข์หลักดับทุกข์ไม่มีวิธีใดจะยากง่ายอย่างไรก็หลักของพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดเราไม่ต้องสงสัยทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับลมตัวเองได้จับหัวใจตัวเองเต้นได้พอรู้ลมเราก็ไปสว่างไว้ที่ใจว่าใจตัวเราเนี่ยเต้นอย่างไรใจของเรามาดอกบัวตูมเนี่ยสังเกตว่าใจเราเต้นช้าเต้นเร็วเต้นแรงเต้นค่อยสังเกตใจของเราสิเต้นอย่างไรเราจะเห็นชัดเห็นชัดที่ลมหายใจจะเห็นชัดที่ใจของเราเต้นถ้ายังเห็นชัดอะไรนั่นสติเกิดแล้วสมาธิเกิดแล้ววิธีทำใจได้รู้เรื่องของเราแล้วว่าใจของเราได้มาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมารู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเหมือนเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนเราต้องพยายามทำใจรู้ใจตัวเองบ้างรู้จิตตัวเองบ้างจะปล่อยมันคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดวันมันก็จะมีแต่ทุกข์ใจมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาแทรกมาแทนเพราะใจดวงนี้ถ้าไม่มีสติสมาธิแล้วก็มีแต่ความคิดนึกจิตของคนเราเนี่ยมันสร้างสรรค์มากสร้างความวุ่นวายมากสร้างความผูกพันมากสร้างความโกรธมากสร้างความรักมากสร้างความชังมากสร้างศัตรูไว้ในใจมากสร้างความไม่สงบไว้ในใจเยอะจิตใจของเราเนี่ยปรุงแต่งมากก็ทุกข์มากฉะนั้นคนเราไม่มีหลักก็ต้องปรุงแต่งเป็นธรรมดาเดี๋ยวคิดเรื่องเก่าบ้างเดี๋ยวคิดเรื่องใหม่บ้างเดี๋ยวดีใจบ้างเดี๋ยวเสียใจบ้างเดี๋ยวชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างนี่จิตทั้งนั้นแหละที่พระเจ้าให้ทรงปฏิบัติก็เพื่อให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เองก็เบื้องต้นเราก็ต้องมีหลักบริกรรมภาวนาพุทโธลมเข้าโธลมออกแต่ต้องใช้ปัญญาด้วยใช้ปัญญาพิจารณารมละเอียดหยาบด้วยให้รู้จักลักษณะของเขาด้วยเมื่อเรารู้จักลักษณะหน้าตาเขาเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าลักษณะของเราเป็นอย่างไรพิจารณาลักษณะผมขนเล็บขนหนังของเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอันนี้เราจะต้องเรียนรู้ที่กายของเราเรียนรู้กายทำไงทำให้เราเนี่ยละวางตัวตนได้ไม่หลงไม่หลงตัวตนถ้าเราเรียนรู้กายถ้าเรียนรู้จิตทำให้เราไม่หลงความคิดของเราทำให้เราละวางเป็นรู้ความคิดว่าคิดอะไรเนี่ยเช่นโกรธก็รู้ทันก็ดับโลภรู้ทันก็ดับหลงรู้ทันก็ดับมีสติสัมปชัญญะเรียนจิตเนี่ยเรียนไม่หลงความคิดเรียนกายรู้กายเนี่ยไม่หลงตัวตนเช่นพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมนี่เรียนเรื่องกายพิจารณากายสมถะยังจิตให้สงบวิตกยกจิตขึ้นสู่กายตัวเองวิจารพิจารณาอาการนั้นนั้นเช่นพิจารณารมก็ดีพิจารณาผมก็ดีพิจารณาขนเล็บฟันหนังก็ดีนะวิจารเมื่อเราพิจารณามากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็ว่างเบาสบายปีติก็เกิดปีติอิ่มอกอิ่มใจก็เกิดเบิกบานผ่องใสใจมันไม่คิดอะไรแล้วมันดับนิวรณ์ทุกข์ก็เฉยสุขก็เฉยก็เลยเป็นอุเบกขาก็ต้องหัดพิจารณาพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผม
พิจารณาโรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจทั้งหลายจะสำนานให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเรานี่เป็นหลักง่ายๆสำหรับพุทธเจ้าสอนพระภิกษุบวชใหม่ญาติโยมเข้ามาวัดใหม่ๆให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้จะรู้ธรรมเห็นธรรมนี่เป็นการพิจารณาปัญจกรรมฐานพยายามปล่อยใจอย่าไปคิดเก่าๆก็พุทโธคิดใหม่ๆก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานก่อนจะเริ่มนั่งแล้วก็แผ่เมตตาก่อนรู้กายรู้ใจของเราเรื่อยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้รู้ตัวเองไว้อย่างนั้นจิตของเราจะได้ว่างสว่างเฉยคิดอะไรกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องใหม่ก็กลับมาตั้งต้นใหม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวว่าเรานั่งอย่างไรจิตของเราก็จะว่างสงบนี่เป็นหลักปฏิบัติง่ายๆหรือจะนับลมหายใจก็ได้ถ้าจิตเราไม่หยุดก็หัดนับลมหายใจให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธะโทนับ2พุทโธ3พุทโธ4พุทโธ5พุทโธ6พุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกลับพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5พุทโธ4พุทโธ3พุทโธ2พุทโธ1แล้วก็ขึ้นไปเป็นทีละคู่ว่าพุทลมเข้าโทลมออกนับ1ไปถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาถึง1แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ถอยหลังกลับมาจนเป็นถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ได้ยิ่งดีจะทำให้จิตของเรานั้นไม่คิดอะไรมากเลยนี่เป็นวิธีปฏิบัติพิจารณาเบื้องต้นคือระลึกสว่างที่กลางดวงตาแล้วก็เลื่อยมาจับลมแล้วก็สว่างที่ใจเต้นแรงเต้นค่อยแล้วก็เลื่อยไปพิจารณาปัญจกรรมฐานผมก็เลยก็เลื่อยมานับลมหายใจหรือจะนับลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาอะไรอย่างเดียวอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องภาวนาทุกอย่างทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แต่ที่ทำสอนทุกอย่างนี้เพราะเป็นอุบายเพื่อใครจะสงบตรงไหนก็จับได้ทั้งหมดดังนั้นก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ให้แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ผู้ญาติยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขคอยสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราว่าการ32เราเป็นยังไงสว่างไว้ที่กลางหน้าผากของเราจำใบหน้าจำหน้าผากของเราไว้สว่างรอบตัวเองสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากแล้วก็รู้ว่าใจของเราสงบหรือไม่สงบให้รู้สึกตัวเองทั่วตัวค่อยๆเมื่อรู้สึกตัวเองก็ค่อยๆทำความรู้สึกที่มือขวามือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยละน้อยระวังไว้ที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสติฌานทำใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ขึ้นจากหุบหรือดิ่งลงเหวฉันขนลุกสู้ตัวเบาบิ๋วไปหมดสบายจริงๆฉันเห็นเทวดานางฟ้าคุยกันฉันเห็นภาพในชาติก่อนด้วยฉันได้ยินเสียงทิพย์เรามักเป่าประกาศประสบการณ์ที่พบเจอด้วยความรู้สึกตื่นเต้นภาคภูมิและหลงลำพองนั่นเป็นสิ่งที่จะชี้วัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเราได้แน่หรือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของนักปฏิบัติที่ไม่อาจก้าวข้ามก็คือการยึดติดหรือหลงไหลอยู่กับเรื่องของสภาวะธรรมจนไปบำรุงบำเรออัตตาแทนที่จะกระพือปัญญานอกจากนี้เรายังชอบตีค่าของธรรมะด้วยการเปรียบเทียบกับผู้อื่นโดยลืมไปว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะตนแต่ละคนต่างมีพื้นเพอุปนิสัยกิเลสและการสั่งสมที่ผิดแผกกันความเข้าใจในการปฏิบัติก็ไม่เท่ากันไม่มีใครรับรองได้ว่าสภาวะดังกล่าวเป็นจริงหรือสัญญาวิปลาสของภาพลวงที่เราคิดปรุงแต่งไปเองนอกจากธรรมาจารย์ผู้ที่เป็นคุรุที่แท้ซึ่งมีความรอบรู้ท่วนทั่วผ่านการฝึกปรืออย่างเขี้ยวกรรมจนประจักษ์แจ้งในสภาวะนั้นๆโดยตรงมีจริยวัดที่เป็นแบบอย่างควรค่าแก่การนับถือความผูกพันที่ใกล้ชิดเหนียวแน่นดุจดั่งพ่อแม่และลูกน้อยซึ่งก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างศิษย์อาจารย์ย่อมทำให้คุรุทราบถึงอุปนิสัยความเป็นไปต่างๆของศิษย์กระทั่งสามารถกระทุ้งหรือยั่วยุจุดอ่อนให้อีกฝ่ายได้ตระหนักทั้งยังบ่งบอกได้ว่าศิษย์เข้าถึงสภาวะนั้นหรือไม่จากประสบการณ์ของตนควบคู่ไปกับการอย่างเห็นบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปของศิษย์แต่ในสภาพการปัจจุบันซึ่งขาดแคลนคู่รู้ที่แท้และสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์อาจารย์ก็ย่อหย่อนลงด้วยเหตุปัจจัยหลายประการทำให้ผู้ปฏิบัติไร้ที่พึ่งพิงไม่อาจทราบได้ว่าตนมาถูกทางหรือเปล่าจึงประเมินปรากฏการณ์ที่ประสบอย่างทึกทักหรือเข้าข้างตัวเองว่าเป็นสภาวะธรรมอันแสน

เศษทั้งที่ธรรมะนั้นมีธรรมชาติอันเรียบง่ายติดดินไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหาริย์ก็เข้าถึงได้ความสนใจแต่เรื่องของสภาวะทำให้เรามองข้ามมาตรวัดอันสำคัญในการตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวเองอย่างง่ายๆทว่าชัดเจนนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันซึ่งอาจเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนเช่นเราพอจะใจเย็นลงไหมมีสติสตางรู้ตัวขึ้นบ้างหรือเปล่าจากนั้นก็ค่อยๆก้าวล้ำขึ้นตามลำดับพัฒนาการของความเปลี่ยนแปลงนี้นอกจากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามาถูกทางในทิศที่กำลังขึ้นจากหุบแล้วยังช่วยให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของธรรมะจนมั่นใจที่จะเดินหน้าต่อไปโดยไม่ลังเลหรือละทิ้งการปฏิบัติขณะเดียวกันก็ตอกย้ำถึงสภาวะธรรมที่เราได้ประสบว่าจริงหรือลวงถ้าจริงเราสามารถสำเนียกถึงสาระสำคัญที่ว่านั่นเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อไปถึงจุดนั้นๆได้หรือเปล่าไม่ว่ามันจะมีลักษณะเช่นไรก็เป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้นเรายังมีหน้าที่เพียงรับรู้เฝ้าดูไม่ใช่ให้ค่าแต่ถ้าสภาวะนั้นเป็นแค่ภาพลวงพฤติกรรมของเราก็ย่อมจะยังคงเหมือนเดิมไม่ขยับไปไหนอาจแย่ลงกว่าเก่าด้วยซ้ำหากกิเลสและตัวตนพองฟูขึ้นแสดงว่าเรากำลังเดินดิ่งลงเหวและถ้าเราไม่อาจสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองยิ่งลองได้เดินมาบนเส้นทางนี้พอสมควรด้วยแล้วก็คงต้องหยุดใคร่ครวญว่ามีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเพราะธรรมะที่แท้และบริสุทธิ์ย่อมให้ผลประจักษ์แจ้งและผลอันสุขงอมเต็มที่จากการบำรุงต้นไม้แห่งธรรมจนงอกงามนี้ก็มีแต่จะโน้มลงสู่ดินคือทำให้เราอ่อนน้อมไม่ใช่เผยอขึ้นเราจะดำรงอยู่ด้วยจิตที่สมดุลยิ่งขึ้นไม่วิ่งตามหรือลุ่มหลงในสุขขณะเดียวกันก็ไม่วิ่งหนีหรือหวาดหวั่นกับทุกข์เพราะทั้งสุขและทุกข์ล้วนไม่เที่ยงหากเรายึดติดในสุขอย่างเหนียวแน่นเมื่อสุขหมดไปก็ย่อมเป็นทุกข์แสนสาหัสส่วนทุกข์นั้นก็หาใช่สิ่งที่น่ารังเกียจทว่าสามารถช่วยให้เราเข้มแข็งและฉลาดขึ้นหากรู้จักที่จะเรียนรู้ความก้าวหน้าในธรรมจึงเชื่อมโยงกับทุกขณะของชีวิตอย่างที่สุดแม้ในระหว่างที่นั่งหลับตาปฏิบัติเราจะสามารถสงบนิ่งดิ่งลงสู่ภวังค์เข้าถึงสภาวะธรรมต่างๆแต่เมื่อลืมตาคืนสู่โลกของความเป็นจริงแล้วเรายังคงต้องกุมบังเหียนต่อไปไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองตกม้าตายง่ายๆเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต่างอะไรจากการเล่นชักเย่อกับกิเลสดีๆนี่เอง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายจะขอให้เจริญสุขญาติโยมผู้นักปฏิบัติธรรมในคืนนี้ก็ดีถือว่าได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็อุตส่าห์มาบวชเนาะในจำพรรษาต่างประเทศก็ถือว่าได้มาพูดคุยให้กับญาติโยมได้ฟังก็ถือว่าทำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยคนเราเกิดมาได้ปฏิบัติธรรมได้รอดชีวิตมาถึง 40-50 ปีเนี่ยชีวิตนี้ไม่ใช่น้อยเรียกว่าได้มานึกถึงได้น้อมนึกถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วก็ถือว่าที่พึ่งอย่างอื่นมันไม่ประเสริฐหรอกมันเป็นเหมือนอย่างกับว่าโลกมนุษย์เป็นโลกกลางๆเป็นโลกที่คนเราเกิดมาสร้างบุญแล้วก็จากไปโลกนี้เป็นของชมเชยเท่านั้นเองที่บอกว่าโลกมนุษย์ต่างดาวบอกว่าสวยคนในโลกมนุษย์สวยนั่นแหละแต่โลกมนุษย์นี่ศึกษามากๆเจริญมากก็ไม่มีสิ้นสุดที่เรียกว่าศึกษาไม่สิ้นสุดถ้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะนึกว่าอ๋อโลกนี้ก็แค่ลมเท่านั้นเองแค่ลมแค่ดินแค่ไฟแค่น้ำนั่นนะโลกนี้ก็มี4ธาตุประกอบกันด้วย4ธาตุปฐวีธาตุเนี่ยอาโปธาตุปโยธาตุเนี่ยที่อยู่ได้แต่โลกเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยบางคนก็ทุกข์ร้อนบางคนก็เครียดแค้นนั่นเรียกว่าเครียดแค้นข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้วิญญาณอาฆาตกลายเป็นวิญญาณพยาบาทก็เพราะว่าไม่เข้าใจโลกไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้าหรือว่ารู้แต่ก็ไม่สนใจก็เลยเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์มากจึงว่าเป็นของที่ ป็นของลี้ลับกายเป็นของลี้ลับความจริงเนี่ยของง่ายแต่คนโลกก็เดินไปไม่รู้นั่นเองหมายว่าคนตาดีจะมองไม่เห็นนะหรือว่าโลกนี้เป็นโลกสว่างแต่นั่นน่ะท่านบอกว่าพอตาบอดแสงสว่างนั่นเองหรือว่าใจมันมองไม่เห็นคนไม่คนไม่ถือศีลธรรมคนไม่เอาศีลธรรมก็เหมือนว่าสว่างแต่ก็มองไม่เห็นเนี่ยเรียกว่านกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนั่นแหละที่บอกคนเดินดินไม่รู้จักดินนั่นเองจึงบอกว่าถ้าเราศึกษาให้ดีศึกษาว่าเรามาปฏิบัติเรามาศึกษาใจเราเรียนไม่จบถ้าคนไม่ถึงโสดาก็ยังเรียนไม่จบถึงโสดาแล้วก็เหมือนว่ามีที่พักผ่อนอันประเสริฐแล้วได้โสดาก็เรียกว่าประเสริฐแล้วนั่นน่ะได้สวรรค์ได้พระพรหมยังกลับมาอีกเวียนว่ายตายเกิดถึงว่าพุทธเจ้าพอได้แล้วก็สรรเสริญว่าได้โสดาก็มีที่พึ่งอันแท้จริงนั่นเองถึงว่าครูบาอาจารย์จึงบอกว่าคนยุคใหม่ไม่ฟังธรรมะแล้วคนยุคใหม่ก็ฟังเพลงเพราะว่าโลกเสียงกินรสนี่ก็ฉุดเอาไว้หมดแล้วทีนี้ก็เลยต้องประพันธ์เพลงขึ้นมาให้เข้ากับยุคสมัยจะได้คิดว่าจะได้รู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีปัญญาไม่ใช่ว่ามีปัญญาแค่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ทันโลกนะไม่ทันสมัยนะครูบาอาจารย์เป็นผู้ทันสมัยเป็นผู้ให้ทันสมัยกับเขาเหมือนอย่างกับท่านคนปฏิบัติที่ได้แล้วเนี่ยเรียกว่าชาวนาจิตไวเห็นนิดเดียวก็เอามาเป็นธรรมะได้เหมือนอย่างกับว่าคนที่ถ่ายวิดีโอก็ดีพัฒนาไปแค่ไหนนะท่านก็พยายามเอามาคุยให้ฟังแต่ยังไม่รู้เลยว่าท่านบอกว่าเนี่ยถ่ายรูปไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูตาคนเลยอะไรตาอะไรเรายังงงท่านพูดให้ฟังนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเช่นอย่างกับว่าพูดข่าวเนี่ยเขาไม่ได้เอาหนังสือมากางให้คนดูน่ะไม่นี่มันโบราณนะสมัยใหม่นี่เขาไม่เห็นอะไรต่ออะไรท่านเดี๋ยวท่านละเอียดมากเห็นนะจึงบอกว่าท่านละเอียดมาก จึงบอกว่าเดินไปเนี่ยตรงนู้นตรงนี้ขาดตกบกพร่องตาท่านแวบเดียวท่านรู้เลยจึงว่าจิตของครูบาอาจารย์แต่ผู้มีคุณธรรมชั้นสูงละเอียดมากจึงบอกว่าเห็นในจอหน่อยเดียวก็รู้แล้วใครเป็นยังไงนั่นน่ะยิ่งกว่านักจิตวิทยานั่นน่ะถึงว่าพระอริยเจ้าฉลาดเพราะฉะนั้นน่ะคนที่

0: ผู้นำคนแต่มีบารมีถึงว่าเกิดมามีโลกสมบัติที่ดีนั่นน่ะมีบางคนเห็นไหมนักร้องร้องออกมานี่เสียงยังกับโอ้โหโหนี่หรือว่าแต่ที่ร้องออกมานี่มันยาวเหลือเกินเหมือนไม่หายใจเลยทำไมทำได้ยังไงพรสวรรค์เนี่ยจึงบอกว่าคนเรามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันจึงบอกว่านี่แหละที่เรามาปฏิบัติธรรมที่บอกว่าอย่าไปจนถึงละเอียดละเอียดจนรูปไม่ได้เพราะมันละเอียดเหมือนเนื้อไม้พยุงกับเนื้อไม้ประดู่มันคนละอย่างมันเป็นลายคนละอย่างเนื้อไม้พยุงมันละเอียดพอขัดกระดาษทรายแล้วมันเหมือนกับว่าลายก็ละเอียดลายชิงชันยังสู้ไม้พยุงไม่ได้นี่เป็นแบบนั้นนี่แหละจึงว่าจิตของนักปฏิบัติธรรมพอได้เยอะๆแล้วจึงบอกว่าเหมือนเรดาร์เหมือนที่จับความรู้นั่นนะจึงบอกว่าคนมีถ้ามีฌานอีกด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าเหมือนว่ามีเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยจึงบอกว่าละเอียดมากเนาะเรื่องของจิตของใจเหมือนว่ามองทะลุข้ามขั้นไปหมดนั่นนะจึงบอกว่าภาษาลีบุตรอุปมาเหมือนความรู้เหมือนว่านับเม็ดฝนเมล็ดฝนตกในอากาศนับได้อุปมาอย่างนั้นความไวความรู้ของจิตเนี่ยว่าตกกี่เมล็ดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอุปมาจึงบอกว่าพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรมีปัญญาพระโมคคัลลามีเลิศได้ทางฤทธิ์เนี่ยจึงบอกว่าเมืองไทยมีนักปราชญ์มากมีนักปราชญ์มีบัณฑิตคือพระสงฆ์เป็นเลิศนั่นนะพระสงฆ์เป็นเลิศที่ว่ามีปัญญาเอาตัวรอดเอาตัวไปนิพพานอย่างนี้แหละลองนึกดูว่าคุณงามความดีของท่านปฏิบัติเนี่ยภาษาลีบุตรเป็นลูกเศรษฐีนั่นนะมีทรัพย์ไม่รู้ว่ากี่โกดนั่นนะภาษาลีบุตรก็ไม่อยากได้อยากดีในโลกนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็ตายกันไปหมดนั่นนะเห็นไหมไปดูงานไปดูมโหรสพไปเที่ยวเกิดเบื่อหน่ายนั่นน่ะเกิดเบื่อหน่ายพระโมคคัลลาก็เบื่อหน่ายเหมือนอย่างกับว่าบุญที่ปรารถนามาคู่กันมาเป็นเพื่อนกันชาติสุดท้ายนั่นน่ะมาเป็นสัตว์ก็มาเป็น เพื่อนฝูงกันนะอยู่ในวงนั้นๆ นะที่เรียกว่าเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงยุคสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาบวชมาปฏิบัติไปเผยแพร่กันนั่นน่ะปฏิบัติใหม่ๆบอกอย่าไปสององค์นั่นน่ะไปให้แยกกันไปน่ะจะได้บริวารได้เยอะนั่นน่ะแยกกันไปพระพอบรรลุธรรมแล้วก็นั่นน่ะไปองค์เดียวไปเทศสอนพุทธบริษัททำไปทำมาเห็นไหมน่ะเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนนั่นน่ะสมัยพุทธเจ้ารุ่งเรืองมากลองนึกดูสมัยนี้ก็รุ่งเรืองนั่นแหละตามกันออกบวชนะทีนี้เห็นไหมพอมายุคนี้ยุคของน้ำมากทำให้พระสงฆ์ก็ลำบากนะพระสงฆ์ที่อยู่กับน้ำนั่นแหละทุกคนก็สงสารนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ว่าพระสงฆ์อยู่อยุธยาก็ดีหรือว่าทั่วไปที่โดนน้ำจิตใจก็ต้องหนักแน่นมากถ้าไม่หนักแน่นก็เบื่อหน่ายออกไปเป็นคฤหัสถ์ดีกว่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้ถึงว่าแบกหามพระศาสนามีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเนาะบางคนถ้ามองดูดีๆธรรมชาติเนี่ยใหญ่โตมากนะธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครก็รับไม่อยู่จึงบอกว่าประมาทไม่ได้มาทุกวันเนี่ยเมื่อว่าเป็นยุคที่ลำบากนั่นเองเป็นยุคที่ทุกข์สุขนั่นเองจึงว่ายุคพระพุทธเจ้าไปกันเยอะๆก็ไม่กลัวนั่นนะมีเศรษฐีเป็นผู้ที่อุปถัมภ์นั่นนะมีเศรษฐีมีพระราชาช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นนะมาเป็นแสนๆก็ไม่กลัวมาเป็นพันห้าร้อยก็ไม่กลัวนั่นแหละเพราะว่าได้เลี้ยงดูอิ่มหนำสำราญนี่มายุคนี้เหมือนว่าปลายยุคนั่นเองปลายยุคหรือว่ายุคเข็นยุคแห่งความต้องสู้นั่นนะต้องดิ้นรนนะเอาชีวิตรอดนะยังไม่รู้ว่าวันไหนจะแห้งอะไรเงี้ยจึงบอกว่านี่แหละอุปสรรคจะผ้าเปียกหมดก็ทุกข์เนาะมนุษย์นี่มันทุกข์หนาวนั่นน่ะหนาวเกินก็ไม่ได้ร้อนเกินก็กวนกวายอย่างนี้จึงบอกว่ามนุษย์นี่เรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่แข็งแรงมากนั่นน่ะ ัฒนาแบบปลาไม่ได้ต้องผู้มีฌานชั้นสูงนั่นน่ะหนาวร้อนร้อนมากไกลเย็นนั่นน่ะเย็นมากนั่นน่ะเย็นมากไกลอุ่นอะไรเงี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าพวกฤาษีชีไฟที่อยู่ตามหิมะได้ก็ฝึกฝนฌานฝึกฝนกสิณฌานเนี่ยที่บอกว่านุ่งกางเกงในตัวเดียวนั่นน่ะอยู่ตามหิมะได้นั่นก็ต้องทำฌานตามความร้อนตลอดนอนบนหิมะได้อะไร
1: ไม่ไปนอน
0: เนาะนี่แหละเรามานึกถึงความดีของพระสงฆ์สมัยเก่าๆผู้คนก็พระราชาบ้างราษฎรบ้างก็สร้างสถูปสร้างพระเจดีย์เอาไว้เผาแล้วก็เอากระดูกเอาบรมธาตุเนี่ยหรือว่าพระสารีริกธาตุหรือว่าธาตุอรหันตสาวกพระธาตุของพระสาวกนี่ก็เรียกว่าอรหันตสาวกนั่นน่ะธาตุเอามาใส่ไว้เป็นอนุสรณ์เอามากราบไหว้บูชาคนที่มีคุณสมบัติหรือว่ามีฌานนั่นน่ะมีถือว่าเป็นตัวแทนเป็นมีคุณธรรมสูงนั่นน่ะพระธาตุนั่นน่ะเหมือนตัวแทนของท่านนั่นเองอำนาจฌานจึงบอกว่านี่แหละพุทธศาสนาจึงมีความลึกซึ้งมีความละเอียดนั่นน่ะเรียกว่านึกถึงคุณนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงคุณที่ท่านเทศกันไว้ท่านเทศท่านสอนนั่นน่ะอย่างกับที่บอกว่าพราหมณ์ที่อายุมากแล้วโทรพราหมณ์อะไรที่บอกว่าอายุมากแล้วจิตใจมีความเลื่อมใสอยากบวชนั่นน่ะแต่อยู่บ้านก็มีแต่คนเบื่อหน่ายแล้วอายุมากนั่นน่ะเราควรจะบวชดีกว่าปฏิบัติแล้วจะได้พ้นทุกข์ไปมีความเลื่อมใสไปหาใครก็ไม่อยากบวชได้เพราะว่าอายุมากแล้วกลัวเป็นภาระกลัวปฏิบัติไม่ได้เนี่ยกลัวความคิดเนี่ยไม่เท่ากันมีแต่ปัญหาทีนี้ก็ไปถามใครก็ไม่มีใครอยากจะเป็นอุปัชฌาย์เป็นภาระก็ไปเข้าเฝ้าพุทธองค์ก็บอกประกาศแต่ท่ามกลางสงฆ์บุคคลผู้นี้เคยมีพระคุณกับใครบ้างใครจำได้บ้างจำได้จำได้เจ้าค่ะบุคคลผู้นี้เคยใส่บาตร ให้ก้าวกระหม่อมนั่นน่ะเอออย่างนั้นเธอไปเป็นทุระไปเป็นอุปชาให้นะนั่นน่ะให้พระสารีบุตรเป็นอุปชาบวชน่ะบวชแล้วได้สอนกรรมฐานเกสาโลมาเนี่ยยัตติบวชแล้วว่านอนสอนง่ายนั่นแหละคนตัวตายก็บรรลุธรรมสำเร็จไปอย่างนี้แหละการที่พุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักบุญคุณนั่นแหละบุญคุณติดต่อกันบุญคุณที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละจึงว่าความดีเนี่ยจึงไม่หมดจึงไม่สูญหายจึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปทุกคนก็เย็นขึ้นนั่นเองอย่างน้อยมาวัดเนี่ยจะได้รู้ค่อยๆรู้ขึ้นค่อยๆเย็นขึ้นเย็นขึ้นบางคนก็มีความสุขเพลิดเพลินนั่นน่ะบางคนก็สมาธิคลายออกนั่นน่ะเหมือนว่าทำไปไม่อยากทำแล้วเบื่อแล้วนั่นน่ะทีนี้ก็ให้เปลี่ยนมากๆเดี๋ยวมันจะได้กลับมาอีกอย่างเงี้ยเพียนก็จะได้กลับมาอีกถ้าไม่เพียนนั่นน่ะแล้วมันก็ไม่กลับมานั่นน่ะบางคนบอกว่ามันตกอารมณ์อยากนอนนั่นน่ะพอถึงเวลามันก็ชวนนอนใช่มันอยู่ใกล้ที่นอนมันอยู่บ้านของเราทีนี้ถ้าเราคิดว่าถ้าเราออกจากเรือนมาอยู่วัดเนี่ยเราจะได้มีศรัทธามากนะโยมนะเพราะว่าคนโน้นทำคนนี้ทำจะได้นึกถึงความเพียรนั่นแหละนึกถึงความเพียรที่เราบำเพ็ญมา คนที่ตามภาษารีบุตรพระน้องชายก็บวชนั่นแหละบวชกันนะเยอะแยะนะพี่น้องบวชตามกันไปอยู่ในป่าในดงไปทำไมอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านก็ได้อยู่ใกล้ๆบ้านก็กลัวพ่อแม่ชวนกลับนั่นแหละมาดูแลสมบัติมาปกครองสมบัติบวชแล้วก็หนีเข้าป่าคนสมัยก่อนเรียกว่าปัญญาของเขาสะสมมาอย่างนั้นนั่นน่ะไปอยู่ป่าไม้ตะเคียนไปอยู่หนีไปไกลๆนั่นน่ะไปอยู่กับพวกอมนุษย์นะไปอยู่กับพวกเทพเทวาอย่างนั้นน่ะนิยมนะพวกเราก็เหมือนกันนะมาอยู่วัดเนี่ยมาอยู่เหมือนอยู่ป่าไม้ตะเคียนเหมือนกันแล้วก็มีไม้ตะเคียนเหมือนกันนั่นพระตาพระเลวัตตะน้องคนเล็กก็มาบวชนั่นทำไงจะได้บวชนั่นแหละประชวน

ไปคนนู้นคนนี้ก็บวชกันหมดนั่นแหละพอมาตอนหลังก็ได้บวชกันหมดอย่างนี้นะทีนี้พ่อแม่แม่ของมารดาก็ยังไม่ได้เป็นถือพุทธถือธรรมะต่อถือยังไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในใจยังเป็นอินดูอยู่ยังเป็นพราหมณ์อยู่นั่นน่ะถือว่าพราหมณ์เป็นตระกูลสูงยากออกจาก

พามอยู่นั่นแหละถือว่าพามเป็นตระกูลสูงยากออกจากพามได้ถือว่าพามนี่เป็นคนเหนือหมดแล้วเหนือคนแล้วอะไรต่ออะไรนั่นแหละทีนี้ก็ทำไงอ่ะภาษาลิบุตรก็ไปเทศโปรดไม่ได้เพราะแม่ยังแข็งแรงไปทำมาภาษาลิบุตรก็จะนิพพานนู่นถึงจะได้มาโปรดพ่อแม่ได้พ่อแม่เห็นไหมมาโปรดใกล้ขนาดพระมีปัญญามากแต่ก็ยังโปรดพ่อแม่ได้ยากเห็นไหมต้องอาศัยเวลานั่นแหละพอไปลาพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนทำกิจเสร็จแล้วอายุมากแล้วสมควรกับการเวลาแล้วไปลาเข้านิพพานนั่นแหละประเพณีที่ลาครูบาอาจารย์นั่นแหละที่สืบต่อกันมาก็ได้มีเป็นประเพณีขนาดจะล่วงลับจะนิพพานก็ยังไปลานั่นแหละถือว่าเป็นสามีจิกรรมที่ดีนั่นแหละก็เรียกว่าของผู้ดีอันประเสริฐนั่นแหละเคารพกันบางคนเนี่ยบอกอยากไปดูพระอรหันต์นิพพานนั่นนะมากันเยอะเป็นแสนๆเพราะว่าพระอรหันต์จะล่วงลับคนนับถือเยอะเห็นไหมแสดงว่าสมัยโบราณเนี่ยคนว่างงานเยอะไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมกันแล้วเครื่องเสียงก็ไม่มีทำไมจึงมาได้ทำไมจึงได้ยินหมดเนี่ยจึงบอกว่าเป็นของอัศจรรย์แสดงว่าคนโบราณนะมีหูทิพตาทิพใจได้ยินกันคุยไม่ต้องเสียงดังก็ได้ยินหมดเลยอย่างเงี้ยคนที่ฟังไม่ได้ก็ไม่เข้ามาคล้ายว่าปฏิบัติยังไม่ได้บุญยังไม่ถึงนั่นนะเพราะว่านั่งฟังกันเยอะๆเหมือนอย่างกับการที่พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งลูกหลานวิสาขาเท่านั้นก็ลูกหลาน 4,000 คนละเห็นไหมแล้วคนอื่นอีกคนอื่นไปทำบุญอีกก็ถือว่าเป็นเหมือนอย่างกับงานใหญ่แต่ทำไมคนได้ยินกันหมดต้องนึกถึงว่าอัศจรรย์มากมีทั้งความเงียบแล้วก็มีทั้งหูทิพตาทิพนี่เองจึงบอกว่านั่นมันเป็นยุคของความเจริญความเจริญแต่ทางใจอัน100%เลยอย่างนี้เจริญมากแสดงว่า

คนที่มันสุขภาพเนาะมันเป็นอย่างนี้อ่ะนี่แหละจึงบอกว่าความดีที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ชราลงทุกวันไปเติมไปตามการเวลาแต่ใจของท่านก็บริสุทธิ์ของท่านนั่นแหละเพราะว่าถ้าใครเห็นถ้าใครรู้บางคนบอกว่าโอ้ยสว่างนะตกใสไม่แก่บางคนเห็นนั่นแหละก็เป็นบุญตาของคนที่เห็นอย่างนี้แหละจึงว่าตอนเรามาบวชใหม่ๆนี่ครูบาอาจารย์ก็นั่งคุยกับคนเราจำไม่ได้บอกว่าเออทำไมท่านหนุ่มทำไมท่านสดใสเหลือเกินพระที่ไหนน้อไปดูใกล้ๆเออก็หลวงพ่อเราแล้วหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นบ่อยๆนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละความที่ศีลสมาธิทำให้จิตใจนั่นน่ะเข้าไปถึงกายทิพย์นั่นเองจึงบอกว่าคนที่รู้ที่เห็นหรือว่าคนที่ได้สัมผัสได้ฟังเทศบางคนได้ยินจะดีใจว่าครูบาอาจารย์ท่านมีบารมีของท่านนั่นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมก็เหมือนกันนะอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่อไปก็จะได้ถึงธรรมะถึงรสพระธรรมแล้วถึงจะปลดใครไม่ได้ก็เทวาก็ดีใจกับเรานั่นนะจึงบอกว่าหลวงปู่ที่แสนดีก็ล่วงลับกันไปหมดนั่นนะใช่ไหมอายุมากๆก็นิพพานกันไปเรื่อยนั่นนะจึงบอกว่าถ้าพระสงฆ์ก็พยายามทำความดีอยู่ในป่าในดงก็เยอะเนาะทำมองกันจนกว่าจะเข้าถึงมรรคถึงผลของท่านนั่นนะเราก็ดีใจได้ทำบุญกันนั่นนะได้ทำบุญให้สนุกสนานล่าเริงนั่นนะล่าเริงบันเทิงใจจึงบอกว่าที่บอกว่าอนุสาวรีย์ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยต้นยุคก็อิฐมันใหญ่เหมือนอย่างกับที่เนปาลน่ะที่ตัดสรูน่ะเขาก็ทำมาไว้ขึ้นมาเล็กตอนหลังเขามาขอสร้างนั่นน่ะเขาก็มาขอไปขอตื้อขอไปอิฐใหญ่บางร่มศอกนึงก็มีนั่นเห็นไหมความที่มีศรัทธาปั้นดินเผากันขึ้นมาสร้างที่ว่าลุมพินีนะลุมินเดอะไรนั่นนะลุมพินีนั่นนะจึงว่าเขาทำหลักฐานไว้เขาสร้างเอาไว้ทีนี้หลักฐานบางทีรากฐานเนี่ยอยู่ในใต้ดินเนี่ย
ก็ได้เห็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยน่าภูมิใจที่ว่าความมั่นคงรุ่งเรืองของความดีเนี่ยลูกหลานช่วยกันทรงเอาไว้ทรงความดีเอาไว้ใครไม่เอาแต่เราได้ทำเนี่ยมันก็เป็นบุญนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลใครไม่เห็นกับเราก็เห็นใจเรานั่นแหละเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเรา บางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเราเกิดมาเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนี่เราได้เป็นตัวแทนนั่นแหละเป็นตัวแทนของวิสาขาวิสาขาก็ฝากความดีเอาไว้นั่นแหละเป็นมารดาของพระศาสนาปรารถนาไว้พวกเราก็ดีใจโมทนานั่นแหละเห็นไหมเราทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเราก็โมทนาสักวันหนึ่งเราจะได้สมบัติแบบนั้นนั่นน่ะเบียดเบียนกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันไม่เกิดอะไรหรอกมันก็เกิดโทษเกิดกรรมต่อกันไปนั่นน่ะโลกนี้หาความสุขได้ยากถึงบอกว่าเอาตามสมัยพุทธกาลดีกว่า ที่เราได้เดินมาได้มารู้มาเห็นเนี่ยถึงว่าเห็นในโลกนี้ที่นักปฏิบัติเนี่ยทำยังไงเราจึงจะได้พ้นทุกข์นั่นเองทำไงเราจึงจะได้รู้ได้เห็นนั่นนะได้ไม่ถอยหลังกลับไปนั่นนะไม่หลงลืมในชีวิตของเรานั่นนะก็ถือว่ามีบุญมากนั่นนะคนบางคนเห็นไหมเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนมันเยอะมันก็เลยมีโรคกันเยอะคนยุนคนเราเนี่ยบุญกรรมค้ำเราไว้บุญกรรมนั่นแหละถ้ามีตะกรรมหมดบุญแล้วก็จากกันไปอย่างเงี้ยถึงบอกว่าถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ยังได้มาเนตันจิกแล้วก็ได้มาปฏิบัติธรรมไม่มีใครคุยกันนั่นน่ะก็มีความสุขนั่นน่ะเพราะว่าต่างคนต่างทำนะก็ดีใจนั่นน่ะบางคนก็คิดว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอามาพูดกันอะไรตาอะไรมันก็ทำให้ท้อชีวิตเปล่าๆเราก็ไม่พูดไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีดีกว่านั่นน่ะสิ่งที่ไม่ดีฟังไปก็แค่นั้นไม่ได้มีอะไรพวกทำแล้วก็แล้วกันไปนั่นน่ะนั่นแหละเมื่อว่าลบกันทะเลาะกันก็ตายกันไปอย่างนั้นนะไม่ได้มีอะไรนั่นแหละไม่มีสาระอะไรจึงบอกว่ามีสาระมีแต่สิ่งดีงามนั่นแหละใครจะไปโกงกันที่ไหนใครจะไปหลอกกันที่ไหนเราก็ทำนึกว่าเออนะกรรมเก่าก็ตามมานั่นแหละเราก็มีความสุข
ใช่ไหมมีความสุขคุณแม่บุญเรือนบอกว่าอย่าไปรู้ของเขาเลยรู้แต่สิ่งที่รู้ในตัวเราดีกว่าสะสางในตัวเรานั่นแหละซักฟอกหวีกับตัวเราหวีใครหวีมันเห็นไหมเช้าขึ้นมาไม่ค่อยมีใครหวีให้เราหรอกนั่นแหละเราต้องหวีของเราเองนะลูกผู้หญิงผมยาวๆเช้าขึ้นมาคนจีนจะหวีผมนั่นน่ะทักฟอกตัวเองอย่างเงี้ยก็มีความสุขเราไปรู้เรื่องไม่ดีนั่นน่ะคันหูทั้งหมดปวดหูลิงมันปวดหูมันตันหัวไงไม่อยากได้ยินนั่นน่ะได้ยินแต่เรื่องทุกข์เอาบาปมาใส่ตัวเรานั่นน่ะเราก็ไม่เอาอย่างนี้แหละเรียกว่าสิ่งไม่ดีโคจรเข้ามานั่นเองเราก็รีบปิดทวารหูของเราไม่อยากฟังนั่นจึงบอกว่าปริศนาชีวิตของเรานี่นะที่เราทำเอาไว้มันเป็นปริศนาธรรมนั่นนะสิ่งที่ดีก็ทำสิ่งที่ร้ายก็ทำนั่นนะมันเป็นหน้าที่ไปเลยเป็นวัฏจักรเห็นไหมที่บอกว่าลูกหลานกินยาม้าก็ดีไปติดคุกก็ดีเห็นไหมพอมันก็ฟังตั้งข่าวสะเทือนฝันอะไรต่ออะไรขอไม่ได้ก็ตีพ่อแม่เอาจอบฟันหน้าอีกอะไรต่ออะไรทำไม่ได้ขาดสติหรือว่าทำไม่ได้ฟัมไม่ได้ยังคิดอะไรนั่นน่ะคนขนาดตีพ่อแม่ได้เนี่ยนั่นน่ะดีนรกมันไม่ตกมันก็เป็นบางคนนะกรรมมันยังไม่หมดนั่นน่ะทำไม่เป็นไรบางคนนี่ธรณีดูดไปอืม

ตอนนี้ดูดต้องให้ต้องเอาข้าวน้ำมาป้อนกันบางคนเทก็ดูดหายไปเลยหนักเข้าหนักเข้าดูดลงดินไปดูดเจ็ดวันมั้งก็มีคนเคยโดนดูดนั่นแหละไปสงบสติในคุกบางคนก็ไม่หายก็น่าสงสารนี่คนฆ่าพ่อแม่ก็เรียกว่าลูกทรพีนั่นแหละไม่รู้จักคุณคนฆ่านั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จักถึงบอกว่ามันนึกถึงคุณของพาเลียเจ้าทำไมหลวงปู่บุตราอยู่ท่านก็มาวัดเรานะมาอยากไม่บอกมาอยู่กับหลวงพ่อสนองไม่ต้องไปไหนแล้วชะลาแล้วแต่ท่านก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละถ้านึกถึงคำว่าอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวพระอรหันต์ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะพระพุทธเจ้าสั่งไว้บอกว่าอย่าไปสององค์นั่นน่ะอย่าไปสององค์เมื่อรู้ธรรมแล้วไปกันคนละองค์นั่นน่ะถึงว่านานๆก็มากันเห็นไหมสมัยก่อนหลวงปู่ต้นหลวงปู่หลายองค์มาเทศกันหลวงปู่คำพองน่ะก็จากกันไปน่ะจากกันไปเยอะแล้วนั่นน่ะเราชาวสังฆทานได้มาตกาละได้มาฟังเทศเดี๋ยวนี้หลวงปู่บุญญฤทธิ์น่ะท่านเดินไม่ค่อยเก่งแล้วปวดคงปวดขาบ้างล้มไปทีนั่นนะนะก็ไปหลายประเทศหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยลองนึกดูก็แล้วกันว่าสร้างความดีภาระอันใหญ่หลวงนั่นนะคนตายก็ท่านก็ชะลาลงเนี่ยถึงว่าหน้าแอนะทางขานเป็นอย่างนี้อะตอนหนุ่มๆสาวๆเรามาทำมาไว้เรามาปฏิบัติทำนั่นแหละใครทำได้ก็เหมือนถูกรางวัลใหญ่ดีอกดีใจนั่นแหละเหมือนมีแก้วสารพัดนึกมีเงินทองเอาไว้เลี้ยงอัตภาพนั่นน่ะใช่ไหมลองนึกตัวว่านึกไปไกลๆว่าคนไม่เห็นผิดอ่ะมันก็จะได้สมบัติที่ดีไปบางคนก็แข็งแรงชอบตีไก่มั่งอะไรมั่งนั่นแหละมันก็เลยทำให้ชีวิตเนี้ยไม่ว่างนะไม่ว่างจากการเบียดเบียนกันไม่ว่างจากการสารพัดนะที่น้ำมาล้างคนทั่วโลกวาตภัยกรรมเก่าทั้งนั้นนะกรรมเก่ากรรมใหม่มาปะปนกันขึ้นนี่วันคืนเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนลองนึกดูว่ามันเร็วเหลือเกินการเวลานี่เร็วมากเนาะจะไปทำเรียกมันคืนมา
ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของที่มีแต่ก้าวหน้าไปแต่ไขถอยหลังก็ไม่ได้นั่นแหละจึงว่าความดีเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆนั่นแหละจะได้ไม่ติดคุกติดตารางกับเขานั่นแหละเด็กวัยรุ่นบางคนเห็นไหมพอเติบโตมาแล้วก็เชื่อเพื่อนเชื่อความคิดตัวเองเชื่อแบบผิดๆตามอย่างเขาตามโลกนั่นเองโลกเขาไปยังไงก็ไปงั้นไม่ได้คิดอะว่าถ้าเพียงแต่แสดงให้ดูนั่นน่ะไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้ฆ่ากันจริงๆอะไรต่ออะไรนี่แหละจึงเพลิดเพลินไปวันๆเพิกเลยไม่จากเข้ามาเนี่ยมาสู่สังคมของพุทธศาสนาหนูก็วัดเราเป็นสถานที่ที่ฝึกพระทีฝึกญาติโยมปฏิบัติธรรมนั่นแหละคนบางคนเดินมากเดินเก่งเดิน

ทั้งวันบางคนก็นั่งบางคนก็เดินนี่ยืนเดินก็เป็นกุศลนั่นแหละกุศลละจิตที่สะสมเอาไว้นะพบชาติพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละจึงบอกว่าเมืองไทยอ่ะเมืองไทยมีดีฮะที่นี่ตารางวานึงต้องเป็นล้านล้านใช่ไหมเขาจะมาซื้อหมดนะมาซื้อหมดประเทศก็ว่าได้นั่นนะจึงบอกว่าเมืองไทยมีดีแต่เราไม่คิดว่าบางคนน่ะไม่คิดว่ามันดีนั่นน่ะแต่คิดว่าเป็นทาสเขาตลอดชีวิตก็ดีนั่นน่ะไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดชีวิตก็ดีไม่ต้องร่ำรวยอะไรนั่นน่ะบางคนไม่ได้คิดอะไรบางคนเนี่ยมีนาไม่ควรอย่ามาปลูกบ้านนั่นน่ะกฎหมายต่างประเทศควรจะเอาให้มันเป็นป่าเป็นนานั่นน่ะมีไม่ให้ปลูกออกมาในนาต่อไปไม่มีข้าวจะเลี้ยงลูกหลานต้องไปตื้อที่อื่นมากินนั่นน่ะจะหาแต่ความลำบากนั่นน่ะจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกน่ะเอาทำหมดแล้วจะมีที่นาที่ไหนนั่นน่ะคนฉลาดเขาก็ไม่ทำกันนั่นน่ะคนฉลาดเขาก็เอาตามอย่างติ่งที่ดีนั่นน่ะคนอย่างนี้น่ะจึงบอกว่าพวกเราไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวเราก็จากกันไปหมดนั่นแหละแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะไม่ได้เกียมมาไว้ไม่ได้เกียมเศรษฐกิจพอเพียงอะไรตาอะไรพอทุกข์ร้อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปหาใครอ่ะไปก็ลำบากนะเวลาทุกข์ก็ไปนั่นแหละการพนันขันต่อมันก็จะเกิดมากเป็นดอกเข็ดนั่นน่ะจนประเทศนั่นน่ะเอาการพนันมากินกันก็แล้วกันมันไม่ได้ทำไร่ไถนามากินกันนั่นน่ะทุกวันคนไทยยังไม่อยากทำอะไรนะลูกหลานไทยนั่นน่ะน่าคิดเหมือนกันต่อไปก็ต่างชาติเขามาลำบากนั่นนะเขาจะมารวยเห็นไหมเขาจะมาซื้อที่เราก็ไปเป็นทาสเขานั่นนะก็เพราะว่าลูกหลานไม่ฉลาดนะลูกหลานกลายเป็นโดนเกมมันใส่อยู่ในหัวสมองนั่นนะกลายเป็นสมองฟอมันก็คิดไม่ได้นี่อยู่ในหัวสมองเขาไว้หมดแล้วเขาคอนโทรลไว้หมดแล้วมันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าน่าคิดนะที่มาเป็นหัวใบแบบฮิตเลอร์ใช่ไหมฮิตเลอร์มันเก่งมันคิดเก่งแต่มันไปคิดทางบาปเท่านั้นเองนั่นแหละถ้ามันคิดแบบพุทธเจ้าเมตตาทั้งโลกพุทธเจ้านั่นน่ะคิดแบบคนนั้นน่ะกูเอาบ้านมาทำอย่างนู้นอย่างนี้เอามาทำไร่ทำนาหมดนั่นน่ะไอ้ที่นาก็มาเป็นบ้านกันหมดตายต่อไปนั่นน่ะอดอยากอดอยากก็แบบคนดำเนี่ยนั่นน่ะเอธิโอเปียไปนั่นน่ะลำบากลำบนอย่างนี้บอกว่า
คนปฏิบัติธรรมนั่นมีทั้งหนีมีทั้งช่วยทั้งคมได้หนีทำไมอ่ะหนีมาหาความเจริญขึ้นมาในตัวเราให้ได้แล้วก็กลับมาช่วยคนได้พุทธเจ้าหนีก่อนหนีเข้าป่าเข้าดงไปปฏิบัติธรรมให้หมดนั่นแหละพุทธเจ้าให้หมดใบธรรมาก็คืนมาหมดนั่นแหละพระเวสสันดรฮะใครขออะไรก็ให้หมดนั่นทานบารมีจึงมาเต็มชาติสุดท้ายนั่นแหละมาเลี้ยงพระสงฆ์มาเลี้ยงราษฎรได้หมดมาเลี้ยงอุบาสกอุบาสิกาได้เนี่ยลองไม่ให้กันน้ำท่วมมากูก็เฉยนั่งเฉยอดตายกันหมดนั่นสองเดือนไม่มีใครช่วยนะเรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีผักบุ้งก็ไม่ได้ปลูกกันไว้นั่นน้ำแรงไปไหนไม่ได้คนแก่ต้องตายก่อนนั่นเพราะมันอยู่ไกลนะนี่เพราะทานบารมีพุทธเจ้าทำเอาไว้ญาติโยมจึงทำตามนั่นแหละเราช่วยกันไว้ต่อไปก็มีคนช่วยเราทั้งโลกแล้วคนไหนที่ไม่ได้กินแสดงว่าไม่ได้กินคนไม่มีคนไปช่วยแสดงว่าชาติก่อนเราทำไว้น้อยนั่นน่ะนึกอย่างนี้เลยโยมคนที่ไม่ช่วยเราเลยแสดงว่าชาติก่อนเราไม่ได้ทำสร้างทานเอาไว้นั่นน่ะทานมดงามไงนั่นน่ะให้ทานมดงามนั่นน่ะเรียกว่าทานบุญมดงามได้ไหมสติขี้เหนียวนั่นแหละแม้กระทั่งทำเมล็ดข้าวสุกหกก็ยังให้คนใช้ไปเก็บนั่นแหละญาติโยมก็เคยได้ฟังบ่อยๆมันฆ่าไปแล้วไปขุดไปตามมันไม่ทันนะให้มันกินมั้งเหอะดีให้มันไปให้ทานมันไปตอนหลังมาเกิดเห็นไหมพอมาเกิดแล้วพอมาเป็นพอพาองนี้ก็ติดองนี้มาเกิดหมดงามก็มาเกิดเป็นคนนะนั่นแหละด้วยกันไปวินดาบาดนั่นแหละที่บอกว่าขึ้นบ้านไปรอก่อนนะพระคุณเจ้าจะตำให้กินจะทำแกงให้กินก็กลัวคนจะมาแย่งบุญนะใช้ปากนั่นแหละเคี้ยวแล้วก็ใส่เครื่องต้มแกงก็เพราะว่าเคยทำไว้แกกำมดไว้อย่างนั้นนั่นแหละก็บ้วนปากไปแล้วเมล็ดถกหมดกาไปกินน่ะนะมาเห็นมาทานนิดเดียวยังมาช่วยกันตอนเป็นพระภิกษุยังไปบินที่ไหนก็ไม่ได้ไปบินทางทิศนั้นน่ะจะมีคนช่วยใส่บาตรมีคนอนุเคราะห์ต่อไปพระคุณเจ้าไม่ต้องไปไหนมาบินบ้านฉันทุกวันนี่แหละเราจะช่วยเหลือนั่นน่ะทานการกุศลนี่อัศจรรย์มากนี่ไปในนรกให้กันกินไม่ได้อ่ะแจกทานกันไม่ได้นั่นน่ะแจกทานไม่ได้อ่ะนอกจากมนุษย์น่ะแผ่เมตตาไปหรือว่าคุณของพระอรหันต์นั่นแหละน่ะส่งไปกุศล

จึงได้ดับเย็นขึ้นหรือว่าทำบุญสร้างศาลาทำบุญบวชพระนั่นน่ะบวชตัวเองบวชได้ภรรยาใช่ไหมภรรยาไปตกนรกรักข้าวเขาอะไรตาอะไรนั่นน่ะไปทำมาโอ้ยไปตกนรกเนาะมีทองอยู่4 บาทหรือยังไงอ่ะเอาไปฝังไว้เราต้องตายแน่ไปทำไร่ทำนาเนี่ยป่วยอย่าอย่างนั้นเลยเราควรจะเอาทองเนี่ยฝังไว้เราไม่อยากให้ใครเราขี้เหนียวอะไรเงี้ยแต่คนนั้นนะทีนี้ก็ฝังทองไว้พอเวลามาเกิดอีกพอมาเกิดอีกก็ไปพูดถูกหมดทองอยู่ตรงไหนไปขุดดูก็เจอนั่นจึงบอกว่าไปตกนรกอยู่นานนะตกนรกนานแต่สามีใจดีสงสารภรรยาก็ทำบุญสุนทานทอดพระป่ากฐินอ้าวก็ขึ้นมาเรื่อยเลยไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเห็นไหมทีนี้ก็ทำไมสามีไม่ทำให้ก็ต้องไปทุกข์เป็นร้อยปีนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่อไรจะได้เกิดมันนานกับมนุษย์ทำบุญทำกุศลไปถึงนั่นน่ะเอารัดเอาเปรียบกันอย่างนี้แล้วเราลองนึกดูว่าความสุขจะมาอย่างไรอะไรต่ออะไรนั่นน่ะความสุขไม่มีนั่นน่ะมันก็สมมุติทั้งนั้นเลยนั่นน่ะนายโยมนะลองนึกดูที่เราตัดสินใจเรามาปฏิบัติเนี่ยมาตัดสินใจมาสร้างความดีนั่นน่ะมาตัดสินที่จะได้ไปทางไหนนั่นน่ะจะไปทางนรกหรือไปทางสวรรค์เนี่ยมาตัดสินใจกันในโลกมนุษย์นี่เองนั่นน่ะไปเบียดเบียนกันไปยิงกันไปฆ่ากันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตัดสินที่ถูกนั่นน่ะไปก่อกรรมไปก่อเวรขึ้นมาอีกนั่นน่ะไปก่อโกงอะไรต่ออะไรนะมันก็เหมือนว่าต่อไปเราก็โดนมั่งเหมือนอย่างกับที่ว่าไปซื้อผ้าแล้วเขาก็เกินมาก็ดีเขาอยากโง่เองเขาอยากไม่นับไม่ดีเองก็ดีใจเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังทีนี้ทำไปทำมาเราไม่ต้องไปตื้อร้านนี้แล้วเดี๋ยวเขาจำได้ก็ไม่มาต่อไปตื้อร้านอื่นไปซื้อร้านอื่นทีนี้กันไปซื้อเยอะไปที่แท็กซี่แล้วก็ลืมนั่นนะคล้ายๆว่ายังไม่ทันขึ้นมาแท็กซี่มันก็ไปเลยโหเดาเนาะทำไว้ไม่กี่ตัวสองตัวแต่มันเอาไปหมดเลยนั่นนะเขารู้เลยว่าโอ้โหแค่เสื้อผ้ามันยังกรรมให้เขาดูยังเห็นแล้วคนมันโกงเงินระดับไหนนั่นนะเอารัดเอาเปรียบกันระดับไหนยิ่งกว่าเสื้อผ้าแสนเท่าอย่างนี้แหละ

แล้วชายชาติเมื่อไรจะหมดนั่นต้องไปเป็นงัวเป็นควายเป็นเกิดเป็นไก่มาให้เขากินเนื้อหลวงปู่บอกโอ้โหหน้าสงสารนั่นแหละปริญญาไม่มีใครเชื่อก็เรียกว่าปริญญามันยังหยาบอยู่นั่นแหละมันยังหยาบมันเข้ากันไม่ได้ก็มันพุทธศาสตร์นั่นแหละปริญญามันศาสตร์ข้างนอกอ่ะมันคนละศาสตร์มันก็เลยนั่นแหละก็ไปถือปริญญาปืนปริญญาด้ามค้อนอะไรไปอย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าลองผู้นำทั่วโลกมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละมันจะได้ละเอียดไม่มีใครอยากกองกันเลยปริญญาเห็นนรกเท่านั้นนะไม่กองแล้วไม่เอาแล้วเป็นมหาตมะคันธีดีกว่าเสื้อผ้ายังไม่อยากจะใส่นั่นแหละสันโดษมักน้อยทั่วโลกไม่ต้องคิดไปยิงกันสร้างปืนสร้างอาวุธอย่างนี้นั่นแหละอ้าวมึงมีกูก็มีอย่างนี้แหละเรียกว่าใหญ่ไม่พอยาวไม่พอสร้างอาวุธให้มันยาวขึ้นนั่นแหละสร้างปืนใหญ่ก็ไม่พอสร้างมันจรวดเลยอ้าวกูก็มีอ้าวเมืองนู้นก็มีปรมาณูกูก็มีนั่นแหละไปละมาตายกันหมดระเบิดมาตายกันหมดใช่ไหมนั่นน่ะทำไปละมาไม่ได้สร้างโลกให้สวยงามมันก็เป็นโลกอียิปต์มานั่นน่ะโลกทะเลตายมันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ที่ล้างผ่านกันในอดีตนั่นน่ะใครเอารัดเอาเปรียบตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะมาชาตินี้ก็ตีกันไม่สิ้นสุดเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดไปเลยนั่นน่ะมาสิ้นสุดไม่ได้มันเดี๋ยวมันตามมาฆ่าเรามันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะก็เลยคิดว่าใหญ่จนตายนั่นน่ะนั่นน่ะทำตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาฆ่าเพราะความผิดเราใหญ่หลวงมากนั่นน่ะก็เลยเป็นแบบนี้นั่นน่ะเห็นไหมรัดดำแกก็ตายนั่นน่ะแกใหญ่เหลือเกินใหญ่จนตายนั่นน่ะใหญ่จนยืนบนแผ่นดินไม่ได้ต้องถูกแขวนคอตายยืนบนแผ่นดินไม่ได้นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้ลองนึกดูเยอะๆก็แล้วกันจึงว่าใหญ่จนยืนแผ่นดินไม่ได้กรรมของเขานั่นแหละเราก็บอกว่าไม่มีกรรมนั่นแหละไม่มีกรรมจนหายใจไม่ออกนั่นน่ะจนตายเขาก็คิดไม่ได้เนาะเขาคิดได้เขาก็สายซะละนั่นน่ะเขาก็ไปอยู่นรกเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะเราบอกว่ากรรมไม่มีอ่ะมันไม่ได้หรอกถึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยมาล้างกรรมมานั่งล้างกรรมมานั่งดูกรรมแล้วก็นั่งชนะกรรมนั่นแหละไม่เบียดเบียนตัวเราแล้วก็คนอื่นนั่นแหละเมตตาก็เกิดนั่นแหละเกิดในดวงใจเราหลวงปู่คำพองนะนั่นน่ะท่านมาเทศ
วัดเราบ่อยๆใช่ไหมนะชอบตอนหนุ่มๆก็เป็นมวยด้วยนะเป็นชกมวยหลวงปู่นั่นน่ะหนุ่มๆเนาะไม่กลัวใครเหมือนกันเอารูปนักมวยใส่กระเป๋าไว้เป็นพระแล้วก็ยังเอาไปดูเอ้หลวงปู่มั่นบอกเอ้ใครนะมันมาชกเราอยู่เรื่อยเลยมันมาชกให้เราดูจะมาชกเราอยู่เรื่อยเต้นให้เราดูอะไรต่ออะไรลงปฏิโมกกันเนี่ยพูดไปๆนี่ไข่เนาะชอบอย่างนี้จะไม่มีใครนะพระเก่าๆหลวงปู่ต่างๆก็ไม่มีองค์นี้แหละเป็นพระใหม่สงสัยท่านเคยเป็นนักมวยโอ้ท่านเอารูปมาใส่กระเป๋ารูปมันยังเต้นให้ดูชกมวยให้ดูเป็นนิมิตน่ะยานหลวงปู่มั่นนั่นเก่งนั่นน่ะจนต้องเอาไปทิ้งนั่นแหละมันถึงยังไม่เต้นถึงยังไม่มาเต้นให้หลวงปู่มั่นดูเห็นไหมแล้วหลวงปู่ไม่อ่านหนังสือไม่ออกท่านก็หลวงปู่สวดแต่สวดมนต์นั้นเก่งสวดปฏิโมกข์เก่งทีนี้ก็หลวงปู่ก็ท่านก็พูดนะให้แต่ไอ้แกนี่แหละสวดอยู่นี่แหละสวดจนตายไม่มีใครช่วยเราเลยมีแต่ไอ้แกสวดอยู่คนเดียวปฏิโมกข์ทีนี้ก็หลวงปู่ท่านก็สงสารเนาะท่านเมตตาท่านก็ไปขอหนังสือปฏิโมกข์เจ้าส่วนเจ้าอ่านหนังสือไม่เป็นเจ้าจะเอาไปทำไมเนาะทีนี้ก็บอกว่าผมจะไปบูชาครับปู่ท่านก็ทำเฉยๆก่อนพออีกวันสองวันก็มาขออีกท่านก็คงกำหนดดูแล้วท่านก็ให้ไปหลวงปู่ก็ไปภาวนามาติดฝาผนังในกอกาอย่างนี้กอไก่อย่างนี้ให้ตัวไก่มันก็ขึ้นมาให้ดูนั่นน่ะสอเสือก็คงจะเป็นอย่างนั้นน่ะงองูให้ตัวนี้มันงองูมันอ่านอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวต่อมาหลวงปู่อ่านหนังสือได้นั่นน่ะตัวหนังสือมันมาสอนข้างกำแพงนั่นน่ะแล้วจะบอกว่าพระโง่น่ะไม่ได้เลยพระมีฌานฉลาดนั่นน่ะจึงบอกว่าจะได้ไม่นักเรียนจะได้ไม่สงสัยนี่แหละถ้าเกิดเราไปเรียนแล้วข้อสอบมันปรากฏตามกำแพงตามอะไรให้ดูจำได้หมดเลยถ้านิมิตเกิดเนี่ยมันจะทีเดียวจำได้หมดนิมิตเน่าเปื่อยในตัวเราทุกวันนี้เรากำหนดดูมันก็หลุดมันก็นึกขึ้นมาได้เลยมันเน่าไส้มันเน่ามันเขียวมันขึ้นอืดพองยังไงกะโหลกมันผุพังมันแห้งเหมือนดินมันอยู่ในกะโหลกมันผุอย่างนี้กะโหลกมันผุค่อยๆผุเหมือนกะลาเหมือนใยมะพร้าวสมองมันหมด
สมองมันหมดไปแล้วก็นั่นน่ะกะโหลกมันค่อยๆผุพังมันเหมือนเปื้อนดินน่ะดินมันผุพังไปเรื่อยๆจำได้เลยแต่เข็นทีเดียวจำได้เลยนี่แหละโยมบางคนนี่บอกว่าโอ้ฉันนี่ตัวฉันนี่มีแต่อุจจาระมันนิมิตมันปรากฏฉันว่ามันเหมือนโรงงานมันเหมือนในร่างกายนี่อุจจาระมันเต็มตัวหมดทั้งหมดนั่นแหละนิมิตดีเราก็กำหนดเข้ามันเราก็รู้เฉยสิอย่าไปนึกว่าไม่ดีที่บอกว่าโยมคนนั้นน่ะที่บอกว่าเนี่ยเพื่อนบ้านก็ให้รูปคุณแม่บุญเรือนไปน่ะทีนี้ก็ดึกๆ ก็มาเปิดดูก็เห็นแม่บุญเรือนรูปกระดาษเน่าเปื่อยแห้งอะไรเงี้ยถ้าเมื่อว่าผุพังไปอะไรต่ออะไรเงี้ยเขาก็ทำไมรูปกระดาษมาเป็นอย่างนี้ให้ดูรู้ว่าเราไม่ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีอันนี้แหละท่านสอนเราสอนว่าสักวันเราต้องตายอย่างนี้เราต้องเน่าต้องเปื่อยอย่างนี้เราไม่มีสมบัติอะไรเก่งยังไงฉลาดยังไงรวยยังไงก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกมันร่างกายเราเน่าแล้วเราก็หยิบอะไรไปไม่ได้แล้วเนี่ยตีให้ดีมันเป็นของดีนะคุณโยมมันเป็นของดีแต่เราคนโลกก็นึกว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่าเหมือนว่าตัวเรานี่มันไม่ดีหรือไงจึงแม่บุญเรือนมาปรากฏให้ดูอย่างนี้คุณแม่มาเตือนเรามาเตือนให้เราทำความเพียรว่าไม่ช้าเราก็ต้องตายใช่ไหมเราอยู่7-8 สิบบางคนอยู่ได้ก็บุญเลยนั่นแหละบางคนก็60-70ก็ตายแล้วนั่นน่ะมันไม่แน่นอนเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้วันตายของเราวันตายของเราวันไหนเดือนไหนเราจะตายนั่นน่ะคุณแม่ก็เลยปรากฏให้ดูน่ะปรากฏไม่เหมือนกันบางคนเห็นไหมมาบวชใหม่คุณแม่เดินเวียนเทียนรอบศาลารอบศาลาข้างในนี่ใครเนาะเดินเวียนเทียนตลอดเลยคนนี้ก็นั่งดูเหมือนว่านั่งดูว่าคนนี้นะเวียนเทียนเขาไม่รู้ว่าเป็นใครคุณแม่ก็เดินเวียนเทียนอยู่ในศาลาทีนี้ก็พอสว่างอ้าวหายไปคนเวียนเทียนหายไปอ้าวรูปคนนี้เองที่เมื่อคืนเวียนเทียนรูปปั้นคนนี้แม่บุญเรือนตะก่อนไปอยู่ศาลาที่แม่ชีอยู่นั่นน่ะเห็นมั้ยท่านโปรดไม่เหมือนกันบางคนนี่บางปีนี่ศาลาจากตอนนั้นพออธิษฐานศาลาลั่นมันจะหักศาลาเก่าศาลาจากแต่ก่อนยังไม่มีตึกก็ลำบากนะพวกญาติโยมเนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยลำบากมันสนุกนะอยู่ใต้โบสถ์ใต้หลวงพ่อโตนี่ก็เวลาฝนตกมาก็ไปซ้อนๆเหมือนนี่ก็ไก่เลยหมดเห็นไหมฝนมันตกแล้วศาลามันยังไม่มากนั่นน่ะคนเข้าวัดกัน
40-50หรือ

ร้อยนะยุคนั้นนะนั่นแหละแอบฝนตกก็ไปแอบใต้ถุนหลวงพ่อโตมันเป็นศาลาสังกะสีแล้วก็ข้างล่างมันยังมีใต้ถุนอยู่นั่นแหละเนี่ยพัฒนามาจนมีลานธรรมมามีศาลาเนี่ยก็เพราะความเมตตาช่วยเหลือทานบารมีเนี่ยที่ให้กันมาดังไหลกันมาอีกคนละก้อนอีกคนละติดแผ่นอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นลานธรรมอย่างนี้เนี่ยถึงบอกว่าเกิดจากบุญพระสงฆ์ก็เป็นเฝ้าทานเฝ้าบุญทานของญาติโยมนั่นแหละพระสงฆ์ก็อาศัยภาวนาบรรลุธรรมไปนะนั่นแหละท่านก็คุ้มเลยนั่นแหละพระเรียเจ้ามาวัดสังฆทานเยอะเป็นมงคลของเราเป็นมงคลสถานที่ใช่ไหมเป็นนักปราชญ์บัณฑิตมากันมาเทศโปรดให้ญาติโยมนั่นแหละบางคนเห็นไหมพระสงฆ์ดูแลป่าดูแลสถานที่มันมีค่านะป่าไม้มีค่าก็ไปจะคอยจะค้นกันเหมือนอย่างกับอาจารย์ที่อยู่หลวงพ่อที่อยู่นู่นสุรินทร์นั่นแหละคอยเฝ้าคอยอนุรักษ์ก็ไว้ไม้มันเยอะเผลอมันก็คอยจะค้นนั่นแหละถึงลองดูสิของวัดของวาก็ไม่เว้นเพราะสมบัติเนี่ยสมบัติภายนอกนั่นแหละให้สัก1,800 ล้านก็มันก็อยากจะซื้อนะมีตังค์เอาแสนสองแสนล้านอะไรมันก็อยากจะซื้อทั้งนั้นนะใช่ไหมหมายพยุงเยอะนั่นแหละที่สุรินทร์นะมันก็คอยจะลักกันนักไปขายกันนั่นแหละขายจนหมดนะปลูกไม่ปลูกอะคอยเบียดเบียนกันแล้วก็นั่นแหละฟ้าฝนมันจึงเป็นพิโรธลักษณะอย่างเงี้ยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกปริญญาไม่เชื่อนะได้แต่มีแต่คิดดีแต่ปฏิบัติไม่มีใครเชื่อจึงว่ามันเป็นปริญญาปืนปริญญาปืนปริญญาม้ามันไม่ได้เป็นปริญญาที่อันประเสริฐนั่นน่ะถ้าใครเห็นผิดมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นปริญญาเหล็กนั่นน่ะปริญญากระดาษมันไม่ได้ช่วยสังคมอะไรได้มันก็หมดนั่นน่ะทำไงจะให้ล่มจมได้อะไรต่ออะไรบางคนนั่นน่ะมันลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่ามีลูกหลานอย่างนี้ก็นั่นน่ะมาล้างเผ่าพันธุ์มาล้างตระกูลลูกหลานม้าพ่อแม่ดีไม่ได้ไอ้ทิ้งไม่ดีแม่ไม่เคยป้อนให้กินเลยลองนึกตัวพอโตขึ้นนี่กินหมดแม่บอกอย่ากินนะลูกมันมีพิษภัยนั่นน่ะของที่ไม่ดีเนี่ยแม่จะสอนแต่ลูกหลานก็ไปเหมือนอย่างกับทุกวันนี้ไอ้อะไรอ่ะละครมันแสดงนั่นน่ะวันนั้นเราดูข่าวแล้วเปิดไปดูน่ะมันเคยเล่นมาเคยคงใน

สมัยโบราณหรือไงก็ไม่รู้มันก็มีคนใส่อิจฉากันนี่แหละไม่น่าเอามาเล่นไม่น่ามาแสดงเมืองไทยแสดงไม่ได้หรอกแสดงกูยิ่งเหมือนกูยิ่งชอบมันนั่นแหละจึงบอกว่าเนี่ยไอ้ติ่งไม่ดีเนี่ยชอบเรียนกันแต่ติ่งที่ไม่ดีเรียนไปนรกเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเรียนไปนรกก็ชอบจึงบอกว่าเขาโคมีน้อยเขาโคไปสวรรค์นี่มีน้อยขนโคนี่มันเยอะนั่นแหละไปนรกนี่เท่ากับขนโคนั่นลักษณะอย่างเงี้ย

ขนคอนี่มันเยอะนั่นแหละไปนรกนี่เท่ากับขนคอน่ะลักษณะอย่างนั้นอุปมาพุทธเจ้าอุปมาดีนะนั่นแหละคุณงามความดีเนี่ยมันเหมือนว่าทำยากเหลือเกินมันมีแค่สองนั่นเองแต่ที่คนเห็นพิษนี่มันไปเท่าเส้นขนเลยมีทั้งตัวเลยนั่นแหละจึงบอกว่าหมดคนยากไงพุทธเจ้ามาโปรดเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดแสดงว่าคนนี่เยอะเหลือเกินนั่นแหละพุทธเจ้าไม่รู้กี่พระองค์ยังไม่หมดยังไปเป็นปวกเป็นชนงชนีนั่นแหละสารพัดไปเป็นเสือเป็นปลาฉลามเป็นปลาไหลอยู่ในดินนั่นแหละแต่เพราะว่ากรรมของเขาเยอะมันจำแนกไปหมดเลยถ้าเรามีญาณรู้นะเราจะสงสารมากนั่นแหละทุกคนน่ะอยากสบายทุกคนอยากเห็นความสุขทุกคนอยากมีสุขแต่ก็ทำผิดเนี่ยนั่นน่ะก็ต้องไปเสวยกรรมเป็นหนึ่งนะพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้ก็เพราะว่าลูกเห็นผิดกันไปอย่างนี้แหละต้องนึกถึงความกตัญญูให้มากๆยุคนี้ต้องนึกถึงว่าลูกหลานไม่รู้จักพ่อแม่ลูกหลานน่าสงสารมากลูกหลานทิ้งพ่อทิ้งแม่กันเยอะนั่นน่ะลูกหลานไม่รู้จักคุณไงไม่รู้จักความดีนักเรียนตีกันเนี่ยเป็นแฟชั่นทำไงจะเก่งเท่าเรานั่นแหละตีกันแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้อะไรตาอะไรนั่นแหละมันไม่ใช่เป็นของประเสริฐเลยเป็นสิ่งที่น่าอายน่าประจานมากเนี่ยตีกันน่ะมันจะได้ผันเงินกันหรือไงก็ไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละตีกันมันจะได้เสียเงินเสียทองไปให้ในคุกอีกนะคุกเขาก็ไม่อยากเอาหรอกไปให้เรือนจำอีกนั่นแหละเสียดุลหมดเลยลูกหลานคิดผิดเนี่ยทุกวันเนี่ยนั่นแหละอาจารย์โรงเรียนก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้ใครเป็นต้นคิดเนี่ยนั่นน่ะใครเป็นต้นกรรมไม่มีใครพูดไม่มีใครรับทะเลส่วนรับกับผมเองครับนั่นน่ะกับผมเป็นต้นเหตุครับไม่มีใครเป็นต้นเหตุนั่นน่ะใจเพชรเป็นต้นเหตุโดนตีนั่นน่ะเห็นมาคนมีบุญผิดยอมรับผิดน่ะคนทุกวันนี้ลูกหลานทุกวันไม่ยอมรับผิดกูจะกินคนทั้งเมืองก็ไม่ยอมรับว่าผิดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้ามาย่ำยีมาย่ำยีเราได้หมดมันย่ำยีหมดนั่นแหละดีวนาเลสวนต้านทานเอาไว้นั่นน่ะมาใจเพชรพยาธาต้านทานเอาไว้นั่นน่ะต้านทานเอาไว้ให้ลูกหลานต้นตระกูลไทยต้นตระกูลไทยใจเยี่ยมหานนั่นน่ะรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครคิดอ่ะ

มันลืมเพลงไงมันลืมเพลงไงต้นตระกูลไทยเรียนเลยไปหมดนะแล้วก่อไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเหลือนั่นแหละประวัติศาสตร์ก็จารึกเอาไว้ไอ้ฮิตเลอร์ไปฆ่าเขาไว้เป็นห้าหกล้านอะไรเงี้ยห้าหกหมื่นห้าหกล้านอะไรเนี่ยมาเขาก็เมื่อไรก็ฮิตเลอร์นั่นแหละคนตัวต่อก่อชนวนฮิตเลอร์นั่นแหละเป็นคนทำสวยเลยฮิตเลอร์ไปตกนรกอยู่นั่นน่ะมันต้องเกิดเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะใครตามขึ้นมาก็ไปนั่นน่ะใครทำไม่ได้ก็โยมพบาลนั่นแหละทำได้ใช่ไหมก็เรียกแสดงว่ากรรมเนี่ยมันน่าสงสารนะน่ะกลับใจกับใจเนี่ยมันสบายนะไม่ต้องไปคิดฆ่ากันบินลาเดนก็ไม่ต้องตายบินลาเดนก็นั่งกรรมฐานนั่นน่ะตาลิบันให้ทานรักษาศีลใส่บาตรอเมริกาก็ใส่บาตรทำบุญก็ไม่ต้องมีน้ำตานองหน้ากันต่างคนต่างอยู่มีความสุขใช่ไหมนั่นน่ะเชื่อพุทธเจ้าเท่านั้นเองพลิกผันนะมีความสุขเลยยศฐานันดรก็ไม่ต้องเอานั่นน่ะยศก็กินไม่ได้สู้ผักบุ้งกำมือเดียวก็ไม่ได้ถ้ามันไปตกอยู่ในทะเลทรายเหมือนอย่างกับติดไปปริญญาเนี่ยติดไปกำมือหนึ่งแล้วก็ทัวร์ก็ได้กำมือหนึ่งนะหิวข้าวขึ้นมาแล้วไม่มีที่ซื้อนั่นน่ะมีแต่ทัวร์แล้วนั่นน่ะที่บอกว่าเพชรกำมือหนึ่งก็ทัวร์กำมือหนึ่งนั่นแหละมาแลกกันนั่นน่ะแล้วเราจะกินเพชรได้มั้ยถ้าสมมุติว่ามันไม่มีแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วเพชรทองทีนี้ก็อาหารเนี่ยนั่นน่ะเจ้าไม่เอาเจ้าเอาแต่เพชรพลอยมาเนี่ยแต่เจ้าไม่ได้เอาข้าวมานั่นน่ะเหมือนคนอยุธยานั่นน่ะลืมข้าวลอยคนสุพรรณลืมข้าวลอยบังลี่ทิ้งหมดแต่มันสูงสิบฟาก็ไม่เป็นไรข้าวมันก็ขึ้นตามน้ำอัศจรรย์เนาะข้าวลอยมันขึ้นวาสองวาข้าวมันก็ขึ้นวาสองวามันขึ้นตามน้ำได้มีเขาเรียกข้าวลอยนั่นน่ะคนก็ลืมอ่ะไม่ปลูกพันธุ์มันคงหมดแล้วมั้งเพราะว่ามันอยู่ทางใต้อ่ะพันธุ์ข้าวลอยเนี่ยแสดงว่าใต้เนี่ยน้ำท่วมบ่อยๆเขาจึงต้องปลูกข้าวลอยนั่นแหละมีข้าวกินยังดีนะแต่มีเพชรพลอยถ้าไม่มีข้าวอ่ะบอกว่าโอ้โหไม่คิดว่ามันจะน้ำท่วมโคราชตอนนั้นนะคุณโยมบอกว่าโอ้โหลำบากติดอยู่ในบ้านนั่นนะเข้าห้องน้ำก็ไม่มีมันท่วมหมดเห็นไหมลำบากเข็ดเลยมาเช้าก็แกมาทำบุญช่วยน้ำท่วมนั่นบอกว่าเอาตะปูมามั่งนะบางคนวัดพรมมาศบอกโยมโยมมีแต่คนให้ข้าวให้ของแต่ตะปูค้อนไม่มีใครเอามาให้จริงเนาะจะได้ไว้ตอกกระดานอะไรต่ออะไรทำสะพาน
สารพัดทำได้นั่นแหละตะปูนี่มันเข้าในสิ่งจำเป็นนั่นแหละวัดพรหมาศก็นอนไม่ได้แล้วศาลามันชั้นเดียวทีนี้เราเลยนึกเลยพระตั้งสามชั้นสี่ชั้นไม่ว่าละศาลาเนาะเพราะว่าพระอุทุกข์ก็ไปมาเนาะยอมได้ไปพักศาลานั่นแหละได้ไปพักศาลากันได้แต่ยิ่งทำแพลอยน้ำไว้ทุกวัดเลยของสลิงกลัวมันจะหลุดไปก็ของสลิงเลยร้อยเลยเจาะรูร้อยไม่ไผ่สองชั้นสามชั้นเนี่ยก็จะทำให้รอดได้มันก็พยายามไปบังหน่อยไปเอาเรือนแพเนี่ยไปบังกับโบสถ์หรืออะไรก็ได้มันจะได้ไม่ต้านน้ำมากนั่นน่ะก็ยังรอดชีวิตได้แต่แพสมัยเก่าใช่ไหมมันจะไปชนเกาะแก่งตรงไหนเขาก็ตีกันเชียงไว้สิเขามีหางเสือแพเนี่ยหรือว่ามันจะเห็นท่าไม่ดีแล้วก็ต้องเอาเชือกเนี่ยไปทำเหมือนอย่างกับทอดสมอนั่นน่ะมันจะมีหลักเสาอะไปแทงไว้กับทรายเลยเหมือนว่าไปลงหลักเนี่ยเรียกว่าลงหลักในนี้มันก็จะชนไงมันน้ำคดอย่างเงี้ยคนอยู่แพเนี่ยจะต้องว่ายน้ำลงไปเอาเสาเนี่ยไปปักให้เหมือนเบรกมันนั่นแหละแพน้ำเชี่ยวเนี่ยมันไม่มีที่เบรกต้องเอาเชือกนี่แหละไปทำเหมือนทอดสมอให้มันกงแล้วค่อยปล่อยนั่นแหละไม่งั้นแพมันจะแตกชนนั่นแหละโอ้ยลำบากนะเห็นผู้ใหญ่เขาล่องแพมาคนโตๆเราเป็นเด็กๆก็ว่ายน้ำเล่นเนี่ยนั่นน่ะว่ายน้ำเล่นไปเกาะแพมาเรือมาสนุกนั่นน่ะพอไปไกลๆก็ปล่อยนั่นน่ะลูกแม่น้ำ กลับขึ้นมาโดนยาตีบ้าง อะไรอย่างนี้แหละเด็กๆนะ8-9 ขวบนี่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวน้ำมันเป็นอย่างนั้นน่ะแม่น้ำก็ดุนะคนแปลกหน้าก็ตายกลายกันเรื่อยแม่น้ำเมืองการนี่ดุนั่นน่ะคนไปล่องแพเนี่ยบางทีตกแพก็ตายนั่นน่ะจึงบอกว่าลวดลายชีวิตเนี่ยจึงบอกว่าลองนึกดูก็แล้วกันพ่อแม่รักษามรดกนั่นน่ะบรรพบุรุษรักษามรดกเอาไว้ลบกันทำทางรถไฟรถไฟสายมรณะนึกถึงความตายฝ่ายตายมรณะหมอนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งพวกฝรั่งพวกที่เฉลยนั่นน่ะไปทำทางรถไฟทำไม่ได้ก็ตายแต่นั่นน่ะไม่ทำก็โดนยิงอะไรตาอะไรนั่นน่ะหมอนหนึ่งก็ตายคนหนึ่งแหละเขาอุปมาอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าทหารญี่ปุ่นตายแล้วไอ้คนไทยคนเฉลยตายแล้วก็เอาเนื้อเฉลยนั่นแหละมาทำให้คนกินกันโอ้โหสงครามมีอะไรดีนั่นแหละ
นั่นแหละไปฆ่างูใหญ่งูใหญ่ในเขาเอาไฟไปช็อตเอาปืนไปยิงเลยญี่ปุ่นก็เลยแพ้วันนั้นน่ะงูหงอนงูนาคกันเลยงูเชื้อสายพญานาคตัดไป3ท่อนของรถไฟเห็นไหมเอาไปเมืองญี่ปุ่นน่ะฆ่าตายวันนั้นญี่ปุ่นก็แพ้วันนั้นน่ะยอมแพ้เห็นไหมไปฆ่างูใหญ่งูงอนน่ะคนในรถเขาไม่ค่อยมีคนเล่าให้ฟังตอนหลังงูนี่มันมาเกิดงูมาเกิดมันก็ระลึกชาติได้ยังไงมีเคยเล่าบ่อยๆเขาก็เลยมาคุยให้เราฟังเหมือนกันนะเราก็งูตัวนั้นมาเกิดนั่นแหละญี่ปุ่นเข้าไปก็หายงูกินหมดทีนี้ก็เอาหอกปลายปืนไปตั้งไว้พอดีงับมาก็เลือดแดงเลยโอ้มันไม่ใช่ถ้ำมันเป็นปากงูนั่นแหละถ้ำกระแตน่ะเรายังไม่ได้ไปนั่งเลยบอกว่าผีดุพาไปพาทุดงไปอยู่ไม่ได้ทั้งคืนต้องหนีมาอยู่ไอ้ทางรถไฟที่ตรงสถานีผมพ่อสนองบอกดีนั่นน่ะไปนั่งจะดียังไม่ได้ไปเลยนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าตายทับตายถมกันนั่นน่ะแล้วจะไม่ทำบุญเมื่อไรอยากเกิดใช่ไหมคนมันโหดร้ายคนมันฆ่ากันมันก็ไม่คนละศาสนาบางคนไม่รู้จะทำไงให้มันไปเกิดได้ต้องถวายสังฆทานทำบุญนั่นน่ะต่างพระอะไรตาอะไรนั่นอันนี้ต้องจะได้เกาะบุญไปนั่นน่ะน้ำก็ท่วมหลวงพ่อสังวานจึงบอกโอ้ทำพระนอนสักร้อยวาทำไปทำไมอ่ะหลวงพ่ออันนี้เองแหละที่ว่าตายแล้วมันจะได้นิมิตไปนิมิตสวรรค์นิมิตสร้างพระโยมพระบาลถามไปทำอะไรมามั่งอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะไปทำอะไรมามั่งโยมพระบาลหูไม่ได้ยินไม่ค่อยสนัดไปสร้างศาลามาครับไปดูดกัญชามาแล้วเจ้าไปนรกเลย ทีนี้ก็อีกคนนี่ไปทำอะไรมานั่นน่ะไปดูดกัญชามาไปสร้างศาลาดีไปสวรรค์ นั่นน่ะมันกลับตะเข็บกันน่ะที่เขามาเล่าให้ขำๆนั่นน่ะโยมบาบานถามเหมือนกันนะโยมนะถามว่ามาเมืองมนุษย์เนี่ยมาทำอะไรกันบ้างนั่นน่ะบางคนไม่ทำแต่สิ่งไม่ดีในชีวิตเนี่ยก็เลยไม่ต้องไปเกิดนะนั่นน่ะจึงบอกว่าสงสารเนาะคนเห็นผิดเนี่ยมันเยอะนั่นน่ะคนเอารัดเอาเปรียบคุณพ่อคุณแม่ต้องกระเด็กมานั่นน่ะนั่นน่ะบางคนน่ะตั้งเวรตั้งกรรมนั่นน่ะแล้วก็แก้ยากทำไมขอขมากรรมกันถ้าขอขมากรรมหายก็บุญเลยถ้าไม่หายก็เป็นโจรเลยนั่นน่ะโจรปล้นนั่นน่ะเรียกว่าปล้นในทีไงปล้นในเชิงปล้นในทางฉลาดนั่นน่ะ

เอารัดเอาเปรียบนั่นนะก็นึกว่าตัวนี้เป็นตัวฉลาดนั่นนะที่ไหนได้นั่นนะนั่นนะได้ยินมามันดังสุดเลยนะเครื่องเนี่ยดังรับเครื่องระเบิดถ้ามันระเบิดมาได้มันระเบิดให้เจ้าของดูเลยมันดังสุดสุดชีวิตต้องรถนะรถเครื่องเก่งนั่นนะเก่งๆก็ตายนั่นอย่าให้พลาดกันแล้วกันขาหักแล้วก็ไม่มีใครป้อนข้าวแล้วนะนั่งรถเข็นคนเดียวก็แล้วกันขายลอตเตอรี่ก็แล้วกันนั่นนะอนาคตพวกขับรถแบบนี้อย่าให้พลาดกันแล้วกันยอมประบานหมายหัวเมื่อไรจะรู้สึกใช่ไหมโยมยังไม่รู้สึกอะนอนไม่หลับไม่ขับรถนอนไม่หลับพอโตมาพ่อแม่เขาคุยกันนะเขาไม่อยากเตือนรถเครื่องให้พวกเราเขากลัวเราจะไปขับรถเครื่องนั่นนะยุคนั้นนะเขาคุยกันเขากลัวเราจะไปขับมันเร็วเกินนะนะมันเป็นอย่างนั้นนะก็เลยเราไม่อยากเกเรไงเราเกเรไปก็ไม่ใครจะเลี้ยงน้องใช่ไหมน้องเยอะใครจะช่วยพ่อแม่นั่นน่ะต้องทำต้องเตรียมตัวนะนั่นน่ะใครจะช่วยเหลือครอบครัวเตี่ยก็มาตายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยได้นั่นแหละเราก็มานึกตัวถ้าคนเราเนี่ยมีแผ่นดินให้อยู่เนี่ยมันบุญเหลือเกินนั่นแหละมีบ้านให้อยู่เนี่ยเราไปอยู่หมดวีซ่าเขาก็ให้กลับแล้วนั่นแหละเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่แล้วไม่รู้จะไปทำไมอะไรต่ออะไรบางคนเขาก็ถามอย่างนี้จะไปทำไมอะไรตาอะไรเขาแกล้งถามบางคนเห็นนะดุถามเรานึกโอ้โหยังไงก็ไปกินต่อแตนมาจากไหนน่ะมันเป็นยังไง เพราะใจของเขานั่นน่ะพ่อแม่ว่าไม่ฟังครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ฟังแล้วก็ลูกเหลือขอไงช้างเหลือขอมันเป็นอย่างนี้นะคนเราถ้าเราลองมานึกตัวมันเกิดมาต้องเล็กๆนั่นนะคนมันจะดีหรือจะร้ายเนี่ยมันอยู่ที่แรกด้วยพ่อแม่ไม่ถือศีลนั่นน่ะพ่อแม่ไม่ถือศีล5ไม่ถือศีล8ก็เลยไม่รู้นั่นน่ะทีนี้วิญญาณก็มาจุติมีกรรมเหมือนมาจากในคุกไงมาจากนรกนั่นน่ะมันก็ใจดำใจร้ายนั่นน่ะมาเกิดนั่นน่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นั่งลึกตัวที่พระอริยเจ้าพูดนะมันจริงครูบาอาจารย์พูดไว้นะมันเรื่องจริงคนทุกวันเนี้ยนั่นแหละไม่ได้คิดนะมันส่วนน้อยคิดเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันส่วนน้อยมันก็เลยวิบัติกันไปทั่วโลกนั่นแหละดีเขาไม่ปิดบัญชีเขายังบอกว่ายังมีคนใจบุญอยู่ปิดบัญชีเลยมะบัญชีสวรรค์เขาพอเขาปรึกษากันนะ

พังไปให้หมดเลยดีมั้งไม่ได้คนไทยยังใจบุญเยอะนั่นแหละก็เลยนั่นแหละมันถึงเป็นอย่างนี้เขาอยากจะปิดทันทีเขาบอกหน้าเขาก็ไม่ชอบพญานาคเขาก็ไม่ชอบเขาบอกว่ามนุษย์ไม่ถือศีลนั่นแหละมนุษย์ไม่เอาศีลธรรมมันน้อยไงปิดบัญชีซะเลยนั่นนะจะได้แผ่นดินใหม่จะได้เกิดล้างไปสักทีนั่นบอกคนเราจึงบอกว่าเห็นไหมทำแท้งกันทั่วโลกนั่นนะฆ่ากันนั่นนะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่างัวฆ่าควายกันสารพัดนั่นน่ะมันจึงเป็นอย่างเงี้ยวิบัติไปทั่วโลกนั่นน่ะไม่กลัวแล้วนั่นน่ะถ้าเขาไม่เปิดเผยพวกเราก็ไม่รู้นั่นน่ะไม่ค่อยรู้กันเขาเปิดเผยก็โอ้โหน่าสงสารนะเมืองจีนเนี่ยพูดนะทำแท้งได้อะไรตาอะไรยิ่งไปกันใหญ่เลยนั่นน่ะจึงว่าใช้หนี้กันไม่หมดนั่นน่ะคนมันมากก็นี่แหละสงครามล้างโลกหรือว่าน้ำมาล้างเผ่าพันธุ์นั่นน่ะเขาบอกถ้ามันเกิดขึ้นสึนามิใหญ่อะไรตาอะไรเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนอ๋อมันเบาไปทิ้งเหลือส่วนเดียวเลยตัวโลกมันเหลือนั่นแหละสามส่วนเหลือส่วนเดียวนั่นแหละบอกว่าตายคนพุทธตายยังไปดีนั่นแหละไปภาวนานั่นแหละภาวนาไปอย่างนี้นะเดินจงกรมปฏิบัติธรรมมันประเสริฐอยู่แล้วอุตตาธรรมสมาธิเกิดวิปัสสนาเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นบุญของเราเลยความแจ้งมันไปใกล้ๆอย่าตายมันไปสว่างไปสงบแจ้งขึ้นมาก็บุญเลยนะไปบรรลุธรรมบนนู้นอีกก็ไม่ต้องกลับมาเลยนะอย่างนี้แหละ

เด็กๆ ก็โทรศัพท์มาคงคุณพ่อก็คงโทรมาคุยหนูเด็ก10ขวบหนูจะปฏิบัติยังไงกับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ใช้เราเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไอ้คำนี้มันอยู่ในคำของเราตอนเป็นเด็กๆพอแม่ใช้ขึ้นมาก็เดี๋ยวก่อนจะโดนดุหรือว่าโดนตีนั่นนะบอกหนูจะไปพูดอย่างนั้นตลอดไม่ได้เราต้องหยุดงานของเราก่อนแล้วก็ให้พ่อแม่ได้ใช้แล้วก็หนูยังไม่เติบโตหนูก็มันขยันเรียนไม่ใช่ว่าท่องสวดคูณก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้สมองมันไม่เหมือนสมัยเก่าแล้วนั่นน่ะสวดคูณก็ไม่เอากันนะไม่ได้ท่องไม่ได้ทีนี้ก็ถ้าไปเล่นเกมเข้าไปอีกนั่นน่ะสมองเซ่อเลยทีนี้งงเล่นมันติดต่อกันเป็นวันเป็นคืนยิ่งไปใหญ่นะเราก็บอกเกมไม่ได้สอนให้เราเลยหนูทานข้าวยังหนูไปอาบน้ำไปโรงเรียนหนูเล่นเกมน้อยๆสัก20นาทีก็ยังดีนะวันอย่าไปเล่นมันทั้งวัน 3-4 ชั่วโมงเกมไม่เคยสอนมีแต่เอารัดเอาเปรียบยิงกันอะไรกันไม่ได้เรื่องสนุกอะไรเลยมันก็ตัวการ์ตูนนั่นเองมันไม่ได้มีจริงจังอะไรทำไปทำมาสมองเสียนั่นแหละบางทีไม่มีใครดูเนาะก็เลยเอาเกมนั่นแหละให้ลูกเด็กกันเนาะมันกดเป็นแล้วทีนี้มันก็เพลินอยู่อย่างนั้นนะสมองเคลื่อนหมดนั่นนะอันตรายเหมือนกันเนี่ยมีลูกน้อยก็อันตรายนะว่าบางประเทศเห็นไหมเอาลิงอะลิงแฟนตีมาให้เลี้ยงมาดูกับลูกให้ดูลูกพอมันโตขึ้นมันกินอาหารมากอะนั่นนะจ่ายมากก็ไม่มีเงินจ่ายเอาลิงไปปล่อยนั่นนะลิงมันไม่เคยหามันอยู่กับเด็กๆตั้งแต่เด็กๆไม่เคยหากินอ่ะมันก็เหมือนว่าอดตายนั่นน่ะพอโตไปปล่อยป่าเนี่ยถึงลิงชนิดนี้มันก็จะหมดไปมันไม่ไปจ้างเขาก็แพงน่ะเห็นไหมปัญหาทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนี่น้องเลี้ยงนะพี่เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไปจ้างคนใช้ต่างประเทศชั่วโมงละ500โอ้เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรไปดูแลเด็กๆชั่วโมงละ500นั่นน่ะทำไมเขาไม่เอาลูกไว้บ้านน้องกับเด็กๆเขาไม่มีใครบางทีเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเอาใส่รถไปด้วยใส่รถจักรยานไปด้วยอย่างเงี้ยนั่นแหละจึงว่าไปจ้างก็เงินหมดนั่นแหละนี่จึงบอกว่าปัญหาของโลกอันนี้แหละเกิดมามีแต่วุ่นวายนั่นแหละวุ่นไปหมดจึงว่าเหมือนมดนั่นแหละคนก็เหมือนมดนะรีบไปเดินหาอาหารมาเลี้ยงพรรคพวกนั่นนะกองทัพมดถึงบอกว่าถึงเรียกกองทัพมดกองทัพมดก็เพราะอย่างนี้เนาะพวกเราคนไทยหัวดีแต่เขามันก็มีคนกีดกันไงกีดกันทางปัญญาก
จิตใจทั้งสมองเนี่ยก็เลยขายลิขสิทธิ์กันหมดนั่นน่ะคิดอะไรมาได้เยอะก็ขายหมดน่ะทำอะไรไม่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดถามชาตินั่นน่ะเขาคิดว่าล้างชาติลักษณะเป็นแบบนั้นก็ดูถูกว่าคนไทยอ่ะไม่มีนั่นน่ะคนไทยไม่ดีอะไรต่ออะไรคนไทยเนี่ยเก่งนั่นน่ะคนไทยก็เก่งมาพ่อแม่ใส่บาตรพ่อแม่ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะลูกหลานจึงมีปัญญาเยอะนั่นน่ะทำบุญสุนทานนั่นน่ะเทวดามาเกิดก็เยอะมันเป็นอย่างเงี้ยพระพรหมมาเกิดก็เยอะนั่นน่ะมีปัญญาแต่โดนกีดกันไปหมดนั่นน่ะเราก็เลยเหมือนว่ากฎหมายเราไม่แข็งแรงกฎหมายเราไม่มันล้าหลังอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เหมือนกฎหมายแบบอังกฤษแบบอินเดียน่ะมันเป็นอย่างกฎหมายอเมริกาน่ะนั่นน่ะเขาล่างไว้ทีเดียวเขาไม่ต้องมาชักเข้าชักออกมันเป็นอย่างนั้นน่ะจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาไม่เอานั่นน่ะก็เลยมันเหมือนว่ามันมืดมัวมันเป็นอย่างเหมือนใยแมงมุมมันโดนชักใยมันเป็นอย่างนั้นน่าสงสารจึงบอกว่ากรรมมีทั้งบุญทั้งกรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้นคนไทยนี่ทำหุ่นอะไรก็ได้ขายได้หมดนั่นน่ะทำเครื่องบนเครื่องบินได้หมดน่ะทำไปลองไปทำไปขายรวยเลยนั่นน่ะน่ะถูกกีดกันไปหมดมันเป็นอย่างสมองดีก็ไม่ได้กลับบ้านไปต่างชาติแล้วก็เลยอยู่นั่นน่ะพอปลดเกษียณก็ไม่ได้กลับอีกพอเขาเลี้ยงไว้ดีแล้วมีเงินแล้วนั่นน่ะก็เลยคิดว่าตายเมืองโน้นน่ะบางคนอย่างเนี้ยแล้วคนรุ่นหลังก็เลยนึกว่าคนไทยไม่ดีเด็กๆรุ่นหลังคนไทยเอารัดเอาเปรียบกันอะไรต่ออะไรลักษณะอย่างเงี้ย ความจริงอ่ะถ้าเดินตามองพระบาทสมเด็จแล้วมีความสุขมากนะมีความสุขมากเราไม่มีนะอะไรอ่ะประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ยอมเต็มใบก็ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนั่นนะเต็มใบก็รักกันนั่นนะทั่วโลกมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีคาสิโนไม่มีการพนันนั่นนะเต็มใบไม่มีขายผู้หญิงกันอะไรกันหลอกกันนั่นแหละเต็มใบมันเป็นอย่างนั้นนึกดูให้ดีเพราะพวกเรายังไม่รู้จักเลยมันเต็มใบยังไงประชาธิปไตยอะไรนั่นแหละไม่เบียดเบียนกันไม่โค่นต้นไม้เขาห้ามยังไงเราก็ไม่ทำกันนั่นแหละของต่างชาติเขาจับเราถ้าไปค้นไม่ได้ปลูกแล้วค้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นที่ค้นได้ค้นแล้วต้องปลูกนั่นน่ะปลูกทดแทนไม้ค้นไม่ได้มีค้นได้มีเหมือนไม้สนนี่ค้นได้แต่ก็ต้องปลูกทดแทนน่ะป่าเขาจึงไม่หมดอันนี้หมดนั่นน่ะอยู่ที่ไหนก็หมดน่ะก็เลยคิดว่านี่
ลูกหลานล้างชาติมันเป็นอย่างนั้นลูกหลานล้างเผ่าพันธุ์ของเรากันเองมันเป็นอย่างนั้นน่าสงสารมงกลเนาะเผ่าไตเผ่ามงกลมันโดนโกนหมดมันโกนไม่ขึ้นนะแบบเนี้ยมันแหลมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครอยากให้มันโตไม่มีใครอยากให้มันงามนั่นแหละเหมือนเนี่ยบรรพบุรุษท่านอยากให้มันโตอยากให้มันงามนั่นแหละก่อร่างตั้งเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นนะนี่นะเรื่องของปัญญาญาณดังนั้นโยมที่คนเข้มแข็งก็เพราะมีสมาธิดีมีปัญญาดีถึงเขาจะไม่สำเร็จแต่เขาก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นเทพเทวานั่นนะถึงเขาถึงยังไม่สำเร็จโสดาหรือว่าไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ดูถูกไม่ได้เพราะเราไม่มีญาณเขาก็ตามพระนะพออายุมากแล้วคนรุ่นอยุธยาเขาก็ปฏิบัติกันนั่นแหละแต่มันไม่มีใครเขียนเอาไว้

เหมือนอย่างนี้แหละอาตมาอยากสลักหินไว้เลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะทำไว้แบบสาวโศกเลยมันเป็นยังไงลูกหลานมันขายอะไรกันนั่นแหละมันผ่านกันยังไงนะอยากจะสลักหินไว้เลยว่าโอ้คนนี่มันเกเรกันอย่างนี้เองมันทุกข์กันอย่างนี้เองแล้วพาเรียเจ้าเยอะ 3-400 นั่นน่ะยุคขององค์พระบาทสมเด็จเนี่ยมีเยอะพาอรหันต์นั่นน่ะอยากจะแกะสลักไว้หมดน่ะแต่เรามันอยู่ในหัวสมองเรามันเป็นยังไงลูกหลานบางคนไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะคนไทยยังไม่เชื่อแล้วจะไปขนาดนักบวช ด้วยกันบางคนยังไม่เชื่อเลยก็มันมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อมันเป็นอย่างทำไมปฏิบัติแล้วไม่เชื่อหรอกนั่นน่ะเขาเอาแก้วเอาขวดมาหลอกกันนั่นน่ะเขานึกไปอย่างนั้นอีกความที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นแหละไม่รู้แล้วก็ชี้ไงจึงบอกว่าไม่รู้แล้วก็ทำนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจึงทำให้มันพังให้มันแตกมันเป็นอย่างนั้นนักเรียนน่ะนักเรียนไม่รู้นักเรียนไม่รู้ก็มันก็เรียนจนตายก็ไม่รู้อีกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่รู้อีกเนี่ยน่าสงสารมากจึงบอกว่าหลวงปู่มหาบัวท่านกราบครูบาอาจารย์ของท่านกราบแล้วกราบอีกนะท่านนึกถึงหลวงปู่มั่นทีไรโอ้โหไม่ได้หลวงปู่มั่นหลวงปู่มหาบัวจะได้เกิดจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำไร่ทำนามีลูกมีเมียไปอย่างนี้แหละไม่ได้มาสอนใครนั่นนะท่านนึกถึงคุณงามความดีเนี่ยเราไม่ได้หลวงพ่อสนองเราก็ไม่รู้หรอกว่าพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หมดไปแล้วนั่นนะในยุคนี้ไม่มีแล้วเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็เชื่อไปทางผิดๆนั่นน่ะเสียดายเกิดมาไม่ทันพระอรหันต์นั่นน่ะแต่ไม่รู้หรอกพ่อแม่เราก็เป็นพระอรหันต์สององค์นั่นน่ะไม่รู้อีกพ่อแม่เป็นพรหมนั่นน่ะในหลวงเป็นเหมือนว่าเป็นพระพรหมนั่นน่ะเป็นพระอรหันต์ของลูกๆไม่ได้มาคิดอิจฉาชาวบ้านนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นสมมุติเทพใช่มั้ยนึกอย่างนี้น่ะไม่เคยเลยดีให้มันน้ำท่วมตายกันให้หมดในหลวงก็ไม่เคยมาพูดอย่างนี้เลยมีแต่ความสงสารต่างชาติตายท่านก็ส่งสารไปนั่นน่ะขอแสดงความเสียใจนะอะไรต่ออะไรเห็นใจทุกชาติบ้านเมืองพม่าเป็นอย่างนั้นท่านก็ส่งสารไปส่งสารอย่างนี้ไม่คิดเบียดเบียนใครแล้วจะบอกว่าไม่ดีเนี่ยนี่แหละเราก็ไม่รู้จักพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเราดีแต่เราดื้อเราเป็นคนดื้อเองพ่อแม่สอนก็ไม่ฟังอย่าไปเล่นนะไฟ ก็มือไปแย่มันก็ร้อนแต่เด็กๆใช่ไหมอันนี้มันยาขมนะลูกอย่าไปกิน อย่าไปกินนะมันยาพิษนะอะไรต่ออะไรต่อไว้สูงสูงนะเด็กๆไม่รู้นะนั่นน่ะบางคนก็ชอบกินยาขมแม่ไม่อยู่ก็กินเนี่ยเด็กๆบางคนชอบนั่นน่ะต่อไว้สูงสูง
นั่นแหละจึงบอกว่าคนเราอ่ะเรียนแล้วไม่ได้คิดเนี่ยใครว่าอะไรก็เชื่อไปเชื่อว่าไม่ดีก็ไม่ดีไปแต่ไม่ได้คิดหรอกว่าไม่ได้ตึกตองก็เลยนึกว่าเขาอิจฉากันนั่นน่ะเขาอิจฉากันก็คิดไปอย่างนั้นแต่ความจริงไม่มีใครอิจฉานั่นน่ะท่านมีแต่ความดีนั่นน่ะลองดิลองคนรวยๆเนี่ยอ้าวเรามาให้ในหลวงแสนล้านเนี่ยช่วยน้ำท่วมนั่นน่ะโอ้โหในหลวงโมทนาเลยใช่ไหมอ้าวใครว่ารวยเนี่ยตอนเนี้ยทุกๆเนี่ยเอามาให้2,000ล้านนั่นน่ะโอ้สาธุพ่อเทวดานั่นน่ะนั่นน่ะไม่มีใครยื่นน่ะใช่ไหมลองมาให้หลวงพ่อสนองมั่งสิก็พันล้านเนี่ยเอาไปช่วยน้ำท่วมนั่นน่ะเออพ่อเทวดานั่นน่ะคนไม่รู้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าความดีมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะฮิตเลอร์มันคิดอย่างนั้นมันเกลียดมันฆ่ากันบ่ามันก็เลยฆ่าหมดฆ่าพวกนาซีนั่นน่ะคนต่างชาติบางทีนะพวกหัวพวกนี้มีไปนี่เอ๊ะมันพวกไหนวะมันมาจากไหนพอคนเยอรมันอยู่ด้วยมันก็เฉยนะพอเมามันจะมาแล้วคนแปลกหน้ามันไม่ชอบอ่ะไอ้พวกเนี่ยลัทธิลัทธิฮิตเลอร์มันเป็นยังไง บางคนมันยังบางคนนี่จับโยนลงรถไฟเลยนะคนเดียวถ้าพวกมันเจอเนี่ยเห็นไหมเกเรอย่างนี้ก็มีเขาไม่รู้หรอกแต่เราก็มานึกว่านั่นอ่ะมันเป็นกรรมของกันเคยฆ่ากันไว้มาเจอกันเบียดเบียนกันอย่างเงี้ยนั่นอ่ะจึงบอกว่าเบียดเบียนกันไม่สิ้นสุดนะบางคนเนี่ยดวงมันเป็นยักษ์โยมดวงมันเป็นยักษ์กายทิพย์มันเป็นยักษ์จะจับคนกินทั้งเมืองไงมันใครฝังทางมันก็จะกินทั้งเมืองนั่นเขาเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพูดไปก็ไม่ได้ไปอ้างตัวมันก็ไม่ได้ไอ้คนดีพูดไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นยังไงโอ้ไม้เนี่ยแก่แล้วก็ทักคนเหมือนกิ่งไม้นะไม่มีอะไรมนุษย์ก็เหมือนกันนะพอแก่แล้วก็หักหมดหักกลางทั้งหมดนะบางคนก็ตัวงอลงหลวงพ่อสังวานบอกนั่นน่ะมันใกล้คนพอดีเลยมันใกล้หัวพอดีเลยนั่นมันเกี่ยวไว้พอดีเลยยอมมีบุญนะต้องเลื่อนนะเดี๋ยวอพยพ พรุ่งนี้เช้าค่อยสอยลง ยังดีมีบุญเทวดาตำข้าวแล้วมั้งพรุ่งนี้ทำบุญฟ้าร้องนึกไงอ่ะขึ้นเสียงอะไรขึ้น เทวดาตำข้าวฟ้าร้อง ที่
ที่วัดนั้นนะเขาบอกว่าวัดเทวดาสร้างที่นครสวรรค์บอกว่าคนก็มันเป็นภูเขาเนี่ยคนก็ได้ยินเสียงเหมือนยังก็มีงานเลยบนเขาคนก็พอวันโกนวันพระเสียงคนคุยกันอื้ออึงเลยแล้วบางคนก็ตำข้าวอะไรเงี้ยทีนี้ก็คนก็ขึ้นไปดูเขาก็รีบหนีหมดรีบหนีอะคกมันก็เลยเป็นหินเลยกลายเป็นหินอะไรเงี้ยนั่นแหละเขากำลังตำข้าวเทวดาตอนหลังก็สร้างศาลานะตลาจุคนก็การขึ้นไปเท่าไหร่ตลาก็กว้างขึ้นไปเรื่อยนะเขาบอกว่าวัดเทวดาสร้างวัดนั้นตลาบนเขาคนขึ้นไปเท่าไหร่ตลาก็ขยายได้แล้วก็เห็นไหมโบสถ์เนี่ยมันขยับได้นะมันกระเถิบเรียกโบสถ์กระเถิบที่ตรงมังลี่ไปทางนู้นมันแต่ก่อนเนี่ยน้ำในคลองเนี่ยต้นมะขามเนี่ยมันอยู่หลังโบสถ์มันอยู่หน้าโบสถ์มั้งแต่โบสถ์กระเถิบมาดินมันหมดไปทีนี้โบสถ์ก็เลื่อนมาจนต้นมะขามนี่อยู่หลังโบสถ์โยมเขาเรียกว่าโบสถ์มันเลื่อนได้เห็นไหมโบสถ์ไม่มีตัวตนยังเลื่อนได้เลยแสดงว่าต้องเป็นเทวดามาช่วยสร้างวัดดอยลำแพนเนี่ยวัดเนี่ยเขาเรียกตะก้อนนี่นะชื่อวัดดอยลำแพนอะไรคนสารเถื่อลำแพนน่ะแล้วก็สร้างวัดรับจ้างทำเถื่อขายอะไรต่ออะไรแล้วก็สร้างโบสถ์สร้างวัดตอนหลังก็ชื่อวัดอะไรอ่ะตมาก็ลืมนานๆเคยไปไหว้ท่านบอกว่าคนไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยเข้าไปไหว้ตาท่านใหญ่ไข่เป็ดโอ้พระพุทธรูปนะแสดงให้ดูทีนี้ก็เราก็ไปมั่งหมอวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เราไปไหว้แล้วตาท่านก็ปกติอ่ะนั่นแหละเราไปดูเป็นพระพุทธรูปหินนะหินทรายองค์ใหญ่สวยนั่นน่ะแบบสมัยอยุธยาเนี่ยนั่นน่ะสร้างมานานนั่นน่ะถ้าเราใจดีเนี่ยเนาะใจดีเนี่ยใจไม่ดีเนี่ยเหมือนว่าสู้พระดินไม่ได้ท่านบอกโอ้โหหลวงพ่อสังวานฟ้าดีองค์เท่านิ้วโป้มือเป็นแสนเป็นล้าน40-50 ล้านอะไรก็ว่าไปนะเราทำไม่ได้เราก็อายดินดิหลวงพ่อสังวานบอกดินไม่รู้ไม่มีชีวิตแต่มันแพงเหลือเกินนั่นนะเนี่ยท่านพูดนิดหน่อยๆพวกเราทำได้เราก็ไปสวรรค์นิพพานพระอิฐพระปูนพระพุทธรูปเห็นไหมคนศรัทธาเอาไปกราบไหว้นึกถึงคุณพุทธเจ้าเห็นนะท่านเปรียบฝ่ามพวกเราทำดีพ่อแม่ดีใจดีอกดีใจปู่ย่าตายายไม่พ้นนรกก็โมทนา
ไอ้ลูกหลานทำไม่ดีนั่นน่ะต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่ไอ้ปู่ย่าตายายก็แช่งอยู่ในนรกนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยที่เรามาบวชนี่มันล้างนั่นน่ะมาล้างอุปทานมาล้างสัญญานั่นน่ะสัญญากรรมมันจะได้หมดไปสิ้นไปนะแต่พุทโธนี่แหละจะได้ล้างสัญญาเก่าๆนั่นนะเราสะสมมาไว้อุปทานนะนั่นนะถอนอุปทานได้ก็เราก็ว่างทีนั่นนะเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบไปทางไหนก็สงบไปหมดมีความสุข นิ่มนวลไปหมด ท่านก็ไม่อยากบอกเราครูบาอาจารย์เหมือนเราทำไม่ได้อ่ะท่านยังคุยให้พวกเราไว้มั่งยังดีนั่นนะถ้าท่านไม่บอกเราก็ไม่รู้มันเดินไปยังไงมันเดินเหมือนพระอริยเจ้าเดินเหมือนคนปูพรมให้เดินนิ่มนวลไปหมดโอ้โหเดินแข็งๆก็นิ่มนวลไปหมดนั่นนะที่บอกว่าอ๋อคนมีบุญเหมือนเดินบนพรมนั่นนะเห็นไหมทีนี้ก็คนยังไม่ได้ก็เอ๊ะมันจริงเนาะนั่นนะกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขนั่นนะก็เพราะว่ามันสุขมาจากใจมันไม่ได้มันสุขมาจากใจใจมันสงบแล้วมันแจกจ่ายไปหมดนั่นนะเหมือนคนที่เหนียวขังนั่นน่ะฟันตรงไหนมันก็ไม่เข้าไปตรงนั้นน่ะเหมือนว่าเขาไปรับเอาไว้อย่างนั้นน่ะก็ใจเรานั่นแหละเราเดินเรากินก็สุขนั่นน่ะนอนก็เป็นสุขก็เพราะว่าร่างกายมันเดินไปมันใช้อิริยาบถอันไหนอย่างเงี้ยทำได้ติดต่อแล้วมันโสดาบันขึ้นไปจะเห็นความสุขนั่นน่ะจะไม่ค่อยทุกข์ร้อนแล้วตายก็ตายนั่นน่ะกินข้าวคอยตายแล้วนั่นน่ะพอเขาได้แล้วเขาก็เหมือนว่าเขาไม่ทุกข์ร้อนแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละโยมตายตอนไหนก็สบายใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์เป็นห่วงพุทธศาสนาก็เพราะว่าท่านเห็นว่ายังอยู่ได้นั่นแหละ

แต่งเพลงเอาไว้แต่งทุกเพลงมีแต่คนบอกว่าทำไมหลวงพ่อแต่งได้นั่นน่ะทำไมหลวงพ่อจึงแต่งเก่งแต่งแล้วมีความหมายหมดนั่นน่ะก็เพราะว่าบุญนั่นแหละมันออกมาจากใจมันไม่ได้จำมาเป็นอย่างนั้นเน่าเดินขบวนกันเข้าแล้วไอ้พวกนี้คนละก๊อกเดินมาเดินอยู่ใกล้ๆโยมอีกนั่นน่ะไม่เกรงใจเลยบอกว่าพาวงไปนะไปตื้อไปนอนดีๆนั่งดีๆไปไม่ต้องไปประจบนะไม่ต้องไปประจบ

ตัวสู้ไม่ได้มันก็จะหาคนช่วยนะมันฉลาดไอ้ตัวเกเรก็จะคมเขานั่นนะจะเกิดเป็นคนก็คอยคมเหงเขานะมาเป็นหมาก็ยังนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะ

ถึงบอกว่าคนอายุมากแล้วมาอยู่วัดเราบอกว่าดีโยมอย่าไปไม่ต้องไปห่วงใครแล้วเราทำใจได้อะลูกหลานจะรักเราถ้าเราทำใจไม่ได้มันก็มาทุกข์ให้คนนู้นดูคนนี้ดูไม่ต้องเศร้าใจแต่ภาวนานี่แหละถ้าเราลูกหลานรักเราก็จะไม่รู้จักหลวงพ่อสนองเราจะไม่รู้จักใจหลวงพ่อนะแปะนะอุตตาธรรมนั่นน่ะเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนั่นน่ะไม่งั้นนะเราต้องให้กำลังใจคนอายุมากไม่งั้นก็จะคิดถึงสัญญาเก่าๆเคยอยู่กับลูกหลานเคยมีความสุขพออายุมากแล้วก็ทำไมมาปล่อยพ่อแม่อะไรเงี้ยบอกว่าไม่ต้องคิดนะดีแล้วของตีอยู่ทางสันบุรีนะพอแกรู้ว่าแกเป็นมะเร็งแกมาอยู่วัดเลยแกมาอยู่วัดมาถากหญ้ามาทำงานอยู่ในวัดนะมาถากหญ้าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยจะไม่ยุ่งกับใครแกภาวนาพอแกจะตายแกก็นั่งตายแล้วเผาแล้วกระดูกเป็นพระธาตุคนหนึ่งอ่ะไม่เชื่อหลวงพ่อสังวานบอกเผาเอาใส่ไฟเยอะๆใส่ถ่านเยอะๆกระดูกจะได้เป็นพระธาตุเยอะแกก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรอ่ะตัวแกแห้งกระสอบเดียวก็พอนั่นน่ะกระดูกก็เลยเป็นมั่งไม่เป็นมั่งกระดูกก็เป็นมรกตเป็นหยกนี่แหละพอแรงภาวนานั่นน่ะไม่ห่วงใครไม่กลัวตายเมื่อวันนี้ก็เหมือนกันนะมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยทำยังไงอ่ะจิตดวงสุดท้ายจะได้ไม่หลงไม่โกรธอะไรเนี่ยถ้าพ่อนึกไม่ได้ก็ช่วยกระซิบที่หูนะให้ภาวนาพุทโธไว้แล้วบอกว่าเอาวิทยุสิโยมเอาวิทยุเปิดจะได้ฟังทั้งวันทั้งคืนแกเป็นมะเร็งแต่ก็ไม่กลัวตายนะแกศรัทธาหลวงพ่อสนองนั่นน่ะแกไม่กลัวตายบอกเหมือนเป็นมะเร็งขั้นที่สามแล้วเห็นไหมกินยาด้วยแล้วก็แกก็บอกว่าตายก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ถ้าพ่อเผลอขอให้ช่วยกันภาวนาให้พ่อได้ยินตอนที่พ่อจะดับจิตอะไรเงี้ยนี่แหละเราก็บอกว่าคนอย่างเงี้ยพอใกล้ๆจะตายจิตมันจะรวมได้โยมแต่คนรู้ว่าจะตายก็จะร้องไห้คนไม่ได้ภาวนาคนก็จะเศร้าโศกคนก็จะเสียใจเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าคนบางคนบอกว่าตอนหลังน้องๆก็เชื่อนะเชื่อเรื่องยาไทยกันเยอะแล้วน้องๆ นะนั่นน่ะมันไงกินแต่ยาหลวงกันอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวนี้เชื่อแล้วว่าบอระเพ็ดนี่ก็มีคุณค่ามากเป็นยาดีมากอะไรต่ออะไรยอมรับนั่นน่ะไม่งั้นก็กินแต่เค็ม

มีกันอยู่อย่างนี้แหละคิดว่ามันจะหายทีนี้ยาทุกอย่างรากไม้ใบไม้เป็นชีวภาพนั่นเป็นยาไงมารวมกันแล้วมาเป็นยานั่นลองนึกดูให้ดีมันไม่ได้เป็นเคมีมันแรงนะคีโมก็ผมร่วงหมดร้อนถ้าฉายรังสียิ่งแย่เลยเนื้อไหม้เลยบางคนร่างกายแย่เลยเป็นอย่างนั้นนะแต่ทำไปทำมาต้องเลิกต้องทานยาไทยกันนั่นนะทีนี้เราไม่ได้โจมตีกันนะเราต้องนึกถึงไอ้นั่นมันก็ไปสกัดยาไทยก็ไปสกัดเป็นเคมีขึ้นมาก็เลยแรงก็แรงแล้วก็กินตัวนี้ทำลายตัวนั้นทำลายตับทำลายไตนั่นน่ะเบาหวานนี่กินไม่รู้กี่ตัวเหมือนกันไปทำมาตัดไปตัดมาตัดยันคนขาบางคนตายมันสู้ไม่ไหวปวดนั่นน่ะไอ้ลูกสาวก็เป็นนะเป็นตอนหลังมาตายซะนั่นน่ะมาตายเมื่อไม่กี่สักเดือนนะก็ได้เห็นไหมลูกสาวก็เป็นอีกก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าเป็นเบาหวานนั่นเป็นเบาหวานลงไตลงเป็นเบาหวานเป็นหัวใจเป็นหมดต่อไปมันเป็นหมดเลยใหม่ๆนี่ถ้ากินยาไทยนั่นแหละมันก็หายมันเป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่บอกจะโดนตัดขาละผมมาเจอหลวงพ่อถนองบอกให้บวชนะแล้วก็กินไปครึ่งเดือนกว่ามาดูหายแล้วไม่ต้องตัดขาแล้วขาดำนั่นแหละขามันจะเน่ามันเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าก็ลูกผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเลือดลมก็เยอะนั่นน่ะพออายุมากเข้าเป็นเนื้องอกในท้องอะไรต่ออะไรนั่นน่ะผ่าตัดกันไม่รู้ว่ากี่ร้อยลายกี่พันลายเป็นยังไงต้องนึกดูว่าถ้าไม่ได้ยาไทยไว้มั่งแย่เลยผ่าตัดแล้วก็เอามดลูกออกทีนี้แหละไม่แข็งแรงอีกโอ้โหจิตใจก็กลัวอีกนะบางคนกลัวเลยแม่ตายแล้วคิดไปอะไรไปกลัวแม่เห็นเสื้อผ้าก็กลัวหวาดกลัวไปเลยกลายเป็นคนใจอ่อนเลยพอไปตัดมันไม่ฮอร์โมนมันไม่แข็งแรงร่างกายโหกรรมเลยเนาะหมอมีตังแต่ก็สร้างให้มันดีไม่ได้ถ้าไปทำลายมันซะแล้วนั่นแหละแล้วก็เอามาคืนไม่ได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าเลือดเนื้อเนี่ยของแม่ของพ่อแม่นี่พ่อแม่ให้มานี่ประเสริฐแล้วนั่นน่ะอืม

ไปแต่ปากีสถานกินน้ำยาเถื่อก้องน้ำยาเถื่อก้องกินแล้วก็ชุ่มคอกินแล้วให้แต่คุณเนาะไม่ได้ให้โทษเลยนั่นน่ะน้ำยาเถื่อก้องแก้ปวดแก้เมื่อยสารพัดเลยต้องไปกินน้ำทำไมเนี่ยเห็นไหมกินไปสามสี่สิบปีเนี่ยมันยังมาลงไตลงเบาหวานสารพัดเลยน้ำสมัยใหม่นั่นน่ะลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันเนอะเราไม่อยากจะไปพูดอ่ะพูดแล้วก็กลัวเขามาเกลียดพวกเราอีกมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างกับคุณยายอายุเป็นร้อยๆนั่นน่ะไม่ได้กินของเสพติดอะไรอยู่ได้115ปี110ปีอย่างเงี้ย90อย่างเงี้ยอยู่ได้สมัยใหม่กินเข้าไป3เดือน6เดือนกระดูกพุนหมดมันเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมเราได้นึกถึงครูบาอาจารย์นั้นมาบรรยายให้เราฟังนะแล้วเราก็เชื่อด้วยตามทำตามด้วยก็เป็นบุญของเรานั่นแหละบางคนเห็นไหมเขาก็มาพูดไปทางนู้นเขาก็ว่าเราอย่างนั้นว่าเราอย่างนี้อ้าวพอท่านไปเจอกันโอ้ยดีอกดีใจเนี่ยบางคนมายุแย่กันไปวัดโน้นวัดนี้ก็ไปวัดนั้นไม่ดีวัดนี้ดีอะไรต่ออะไรมีคนนี้แหละมันจะทำให้แตกกันนะขนาดเป็นพุทธบริษัทด้วยกันก็คิดจะทำลายกันนั่นแหละเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของจิตมันเป็นวิบัตินั่นน่ะมันเป็นวิบัติของเขานะครูบาอาจารย์นั่นก็มาเล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละเชื่อไม่ได้เลยต้องได้ยินจากหูนั่นน่ะเชื่อคนอื่นนั่นน่ะทุกวันนี้คนเชื่อกันไม่ได้เชื่อความดีก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นน่ะเหมือนกับสมาธิดีวิปัสสนาดีทีนี้ก็จะเอาแต่วิปัสสนาบางคนสมาธิไม่เอาละนั่นแหละก็เพราะว่ามันยังไม่อิ่มมันยังไม่อิ่มมันก็ไม่ได้สักทีวิปัสสนาเลยก็งงดิน่ะมาอีกอะมาจากไหนก็นู่นเนี่ยเยอะหมดนอนอยู่เฉยก็ไม่นอน

เขาบอกว่าต้องของคามตาตนาต้องคามตาตนามันจะเกิดต้องคามโลกมันไม่สนุกต้องคามตาตนามันจะเกิดมันจะเกิดด่ากันมันจะเกิดทะเลาะกันนั่นน่ะพามึงพากูท่านว่าอย่างนั้นหลวงปู่สังวานท่านพูดเอาไว้ก็อย่าเตรียมกันนั่นน่ะ ถึงบอกว่าหน้าสงสารเนาะไอ้กำแพงดีอะไม่ค่อยล่างกันขึ้นมาไอ้ล่างไม่ดีเนี่ยมันก็ชอบล่างกันขึ้นมา นั่นน่ะ เป็นยังไงถึงบอกว่าหมดยุกพระอริยเจ้าไปมันคงจะน่าดูเนาะนั่นน่ะมันคงจะเปะปะกันไปหมดมันน่าสลักขินเอาไว้นะบอกว่านั่นน่ะจานเป็นใบลานเลยเป็นหินแกนิตเนี่ยหินทรายเราไม่เอามันไม่ทนต้องหินแกนิตมันทนนั่นแหละแล้วก็สมัยโบราณเขาทำมาไว้เห็นไหมกลายเป็นของโบราณล้ำค่านั่นแหละสร้างพระพุทธรูปใครว่าไม่ดีอ่ะนั่นน่ะพุทธเจ้าเนี่ยดีไม่มีที่ติไงแต่คนไม่ดีมันก็ติไงนั่นน่ะคนดีไม่ตินั่นน่ะถึงบอกว่าหลวงตาเกิดขึ้นมาก็พาคนไปนรกด้วยเพราะมันว่าหลวงตากันไงคนไปสวรรค์ก็เยอะนั่นน่ะมันคู่กันโยมถึงบอกว่าเปรตไม่หมดแผ่นดินไงมันเป็นต้องพูดลักษณะอย่างนี้เนาะเปรตมันไม่หมดแผ่นดินก็เพราะว่าคนผ่านไม่หมดมันยังไม่หมดนั่นน่ะคนไม่เกิดปัญญาชวนพี่สาวพ่อแม่ไปนรกไงพี่ชายแก่แล้วไปปฏิบัติเลยไปสำเร็จไงไปสำเร็จนั่นน่ะที่ว่าไปเป็นปลาสีทองนั่นน่ะเพราะว่าเรียนแล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อกติเตียนด่าพี่ชายอะไรต่ออะไรเกิดพี่ชายเป็นพระอรหันต์มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละในสมัยพุทธกาลโอ้หลวงพ่อนั่นบอกหลวงพ่อที่อยู่วัดนั่นน่ะโอ้ขอให้มาน้อยนะจะตกมากนักเลยชัดเฉลี่ยกันไปที่ประเทศอื่นมั้ง โอ้ฝนตกไปตลาดนู่นน่ะเนาะได้ไปภาวนานู่นน่ะจ้ะอาตมาก็ลายอมเลยเอา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งเราจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกุ้งกรงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลัก

สมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวปณิกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถ

นั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้มือมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหุ่นนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบ

ถ้าคุณเคยได้อัตถิกายเกระโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองหนึ่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันธ์ 5ไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันธ์โลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ 5เป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

หลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประหยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไร

แก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่แหละถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

อิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธัง

0: ข้าจามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อะดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อะดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: มริยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

0: เชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โกสัจจังมรณังสิเวใครเราจะรู้ว่าความตายจักมีมากับเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมคือฟังธรรมในอาการของความสงบกายวาจาใจให้ตั้งอนุสติระลึกถึงพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติชีลานุสติเทวตานุสติแล้วสุดท้ายก็คือมรณานุสติหรือระลึกถึงว่าคนเราเกิดมาแล้วจะต้องมีความตายเป็นที่สุดของรอบวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมถึงเรื่องในงานชาปนกิจศพหรือเรียกว่าธรรมศพของหลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลเดิมจันภัยหลวงพ่อประภาสอายุ70ปีพรรษา4แล้วก็ย่างเข้าพรรษาที่5ก็มามรณะหลวงพ่อประภาสเป็นพระที่มีอายุมากแต่มีนิสัยตักเตือนว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงแล้วเชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วก็มีขันติความอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอย่างมากแม้จะเจ็บป่วยหลวงพ่อประภาสก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านแสดงอาการหวาดกลัวหรือกลัวความเจ็บความตายอันนี้ปรากฏให้เห็นแก่หลวงพ่อประภาสในเมื่อบรรดาพระภิกษุที่อยู่ใกล้ชิดกันหรือบรรดาที่ลูกหลานแม่แต่ยาหลวงพ่อประภาสก็ไม่คิดจะทานเพราะรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีทางหายจะคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือการดับทุกข์วันนี้ก็เป็นเกียรติอันยังสูงสุดของหลวงพ่อประภาสและลูกหลานที่มีเจ้าคุณพระวิสุทธิ์พระวิสุทธาจารคุณเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดประจวบซึ่งมาเป็นประธานแล้วก็มีพ่อค้าราชการที่มีเกียรติมาเป็นประธานในการจุดเพลิงถือว่าเป็นความสุขด้วยความรู้สึกของลูกชายที่เห็นว่าบิดาตนเองแม้จะสิ้นไปก็ยังมีผู้ที่รู้จักมาคุณเพราะหลวงพ่อประภาสเมื่อเป็นคารวาสก็เป็นบุคคลดีคนหนึ่งของบ้านเมืองและครอบครัวซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ช่วยเหลือพัฒนาสังคมในหมู่บ้านให้ดีขึ้นทุกคนที่อยู่ในถิ่นฐานบ้านนั้นก็มีความเคารพนับถือแล้วในฐานะทางการทำมาหากินก็ตั้งหลักปักฐานให้วิชาอาชีพแก่บุตรตัวเองจนมั่นคงทุกวันนี้ก็ลูกบุตรนั้นก็ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันจากหลวงพ่อประภาสสุดที่จะพรรณนาได้ว่าหลวงพ่อประภาสได้ทิ้งสมบัติอันมหาศาลมาให้แก่ลูกเพียงเท่าใดบุคคลที่จะรู้ได้ก็คือลูกหลานของหลวงพ่อประภาสเองที่จะรู้ซึ่งว่าทอดทิ้งอะไรไปให้แก่ตัวเองฉะนั้นจึงว่าความเกิดนี้เป็นความสิ่งที่ทุกคนเรามีอยู่ความแก่ทุกคนเรามีอยู่ความเจ็บทุกคนเรามีอยู่แต่ความตายเนี่ยพวกเราก็พยายามแก้กันมานานไม่มีใครแก้ได้ความเจ็บหมอแก้ได้ความแก่หมอแก้ไม่ได้ความตายไม่มีใครแก้ได้นอกจากธรรมะจึงจะแก้ความตายได้ทุกคนเราพยายามจะแก้กันนะทุกวันเราวันนี้ทุกคนเรามีทุกข์มากทุกกายทุกใจทุกจากความไม่สมความปรารถนามีเรื่องทุกข์ขนาดประการชื่อว่าเกิดมาแล้วทุกคนมีแต่ปัญหาที่จะต้องพยายามแก้อยู่ทุกคนทุกแห่งแต่ว่าแก้ภายนอกเนี่ยแก้แล้วก็เหมือนหลุดเป็นปลอก
มันไม่มีวันจบสิ้นได้สักทีชีวิตของคนเราที่เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ที่หาทางแก้ทุกข์พระองค์มองเห็นว่าความเกิดแก่มีแล้วเนี่ยและความตายจะทำอย่างไรคนเราถ้าไม่แก้ตรงนี้แล้วก็คงจะต้องทุกข์ค้ำครวญต่อไปพระองค์จึงทรงออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้ความแก่ความตายให้พ้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นทางแก้ได้คือแก้กรรมแก้เวรแก้ทุกข์แก้โศกแก้โรคแก้ภัยแก้จากใจพระองค์ทุกวันนี้เราก็พยายามแก้กันแต่พวกเราแก้แต่เพียงภายนอกเราไม่เคยแก้ทุกข์ภายในถ้าเราถึงเวลาเราเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็คงจะหวั่นไหวมาก

พราะเราแก้ไม่ตกเหมือนกับคนขับรถไปถึงทางที่อันตรายแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยวเข้าสู่จุดถนนได้มันอุบัติเหตุถึงที่แล้วไหมไม่หักพวงมาลัยกลับคืนมารถมันจะตกถนนถ้าแก้ไม่ได้ก็ถึงแก่ชีวิตพระพุทธเจ้าท่านเห็นทางทีเดียวก็คือการเข้ามาหาธรรมะคือการแก้ใจตัวเองคือแก้ใจตัวเองนี่ก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนคือการแก้ด้วยการเข้ามาเจริญภาวนาภาวนาว่าเราเกิดมาแล้วเราจะได้อะไรเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นของเราแล้วเราจะแก้ยังไงดีที่จะไม่ให้มันมีทุกข์คือแก้ให้มันสิ้นทุกข์ให้ได้แต่คนเราบางทีก็ไม่ได้คิดแก้เลยปัจจุบันนี้จึงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกข์ทรมานอย่างมากเหมือนหลวงพ่อประภาสเนี่ยออกบวชเพื่อจะแก้ทุกข์ถ้าเป็นคฤหัสถ์ไม่เรียนรู้ธรรมะเนี่ยมันจะทุกข์ตลอดเวลาเพราะเราจะต้องพัดพรากจากสังขารนี่มันไม่มีความสุขแล้วการเป็นโรคอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยต้องมีสมาธิจึงจะสู้ได้ต้องมีศีลมีสมาธิมีกำลังขันติยังแรงกล้าจึงจะสู้กับทุกข์อันนี้ได้ถ้าอ่อนแอแล้วก็จะต้องทุรนทุรายกระสับกระส่ายร้องไห้ค่ำครวญมากมายเพราะเราไม่เคยแก้ใจหรอกพุทธเจ้าท่านบอกว่าทางเดินของจิตคนเรานะมีมากทางเดินที่จะไปเนี่ยทางของความสงบเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเดินทางทานศีลภาวนาที่ทางสงบทางไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแยกออกไปแล้วคือมนุษย์ทางหนึ่งสวรรค์แล้วก็นิพพานถ้าทางที่ทำใจไม่ได้ก็เรียกว่าทางไปนรกทางไปนรกนี่คนเราเดินกันทุกวันเช่นทางไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทางที่ทำใจให้ตกต่ำนี่ทุกคนไปกันทุกวันเรียกว่านรกนรกเนี่ยท่านบอกว่ามีสองภพสองภูมินรกที่พระพุทธเจ้าเห็นนรกที่พระอรหันต์เห็นเนี่ยสวรรค์ที่พุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์ที่สวรรค์ที่พุทธเจ้าเห็นและนิพพานที่พุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าเห็นสองภพสองภูมิแต่พวกเราจริงๆเราไม่เห็นเลยสักภพภูมิเดียวเพราะเราขาดสติขาดสมาธิปัญญาจะแยกออกว่าเห็นอย่างไรนรกสุกๆนรกดิบๆนรกดิบๆก็คือเราเห็นกันอยู่เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันนรกดิบๆยังไม่ตกจริงเพียงเริ่มตกเบื้องดิบๆยังไม่ตกจริงๆถ้าตกจริงๆเราจะยิ่งกันนี้ร้อนยิ่งกันนี้นรกที่คนเราตกกันทุกวันนี่คือความโกรธความโกรธเนี่ยคนเราตกนรกดิบๆดีกายเนื้อกายหนังกินเดินนั่งนอนอยู่ได้เนี่ยเรามีความโกรธเป็นกำลังมีความโกรธความพยาบาทความอาฆาตความอิจฉาริษยาความชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดนี่นรกดิบๆนรกบนดินเช่นฆ่าเบียดเบียนกันเนี่ยเดี๋ยวว่าเมื่อเราอยู่ในขุมนรกตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเราก็ตกนรกอยู่ตลอดเวลาคนผิดศีลห้าอย่างเงี้ยผิดข้อใดก็ตกนรกข้อนั้นบางทีมันตกทั้งกายทั้งใจตกทั้งกายทั้งใจใจก็เป็นทุกข์กายก็เป็นทุกข์อย่างเช่นเราดื่มน้ำเมาเนี่ยแล้วตกนรกทันทีตอนที่เรายังไม่ดื่มเราเป็นมนุษย์สมบัติพอเราดื่มแล้วเราลงนรกสมบัติทันทีกายก็เสียวิกลจริตใจลื้อก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาลื้อก็ไม่มีสติไม่ว่าถ้านรกอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราทุกวันเราก็ตกทุกวันการผิดศีลข้อกามเมพอเราผิดแล้วเราก็ตกนรกในหัวใจเราเรื่อยมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความสับสนชีวิตจับต้นจนปลายไม่ถูกหาความสงบสุขไม่ได้กายก็ตกใจก็ตกนรกที่เราจะเห็นคือนรกปัจจุบันคือความไม่สบายใจความทุกข์ทรมานใจทิ่มแทงหัวอกอยู่เรื่อยก็เรียกว่าที่ว่าขึ้นต้นยิวเขามาขึ้นยังไงก็ขึ้นในใจนี่เนี่ยต้นยิวมันงอกขึ้นในใจไม่ใช่เราตะเกียกตะกายขึ้นหรอกมันงอกทิ่มแทงในหัวใจจนเจ็บปวด

เอาไปหมดกระทะทองแดงที่ว่าตกมันตกไงมันร้อนคือมันไหม้หัวใจบางคนถึงก็ทนไม่ได้ถึงกับคลั่งถึงกับประสาทถึงก็นอนไม่หลับบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลบางคนต้องกินยานอนหลับบางคนต้องทำลายฆ่าตัวเองตายบางคนฆ่าคนอื่นให้ตายก็เรียกว่านรกภูมิเนี่ยมันคลั่งมันทำได้ทุกอย่างนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าจะบอกว่าธรรมคือทานศีลภาวนาเนี่ยเพื่อกันนรกไม่ให้คนตกนรกทั้งเป็นอย่างคนเราไปเบียดเบียนกันมากๆเนี่ยเราไปอยู่ในคุกเนี่ยนรกขุมนั้นเรียกว่านานขึ้นมาเป็นมนุษย์บางคนตลอดชีวิตไม่ได้ขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยถ้าอย่างเราดื่มน้ำเมาพอเมาเราก็ลงไปนรกลงในกระทะทองแดงว่าเวียนว่ายเจ็บปวดเล่าร้อนพอเราสร้างเมาเราก็หายมาเป็นมนุษย์ดังเดิมอย่างเหมือนเราเข้าวัดเนี่ยเราขึ้นมาเป็นอะไรเราขึ้นมาเป็นมนุษย์สมบัติมาเป็นเทวสมบัติขึ้นมาเป็นสวรรค์สมบัติพอมาถึงวัดแล้วใจเราไม่ตกนรกใจเราไม่ร้อนใจเราเย็นนรกที่พุทธเจ้าชี้ให้แก่ผู้มีปัญญาเห็นได้บอกว่านรกที่ใจคนต่างหากที่ตกอยู่ทุกวันเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีบางคนเวลาใจมันหลงนะมันหลงมันโลภมากๆเนี่ยใจมันก็ต่ำทำอะไรได้ทุกอย่างโดยที่ไม่กลัวผิดบอกใจเมื่อมีความโลภมากเมื่อมีความหลงความโกรธความโลภความหลงมากก็เหมือนเวลามีความโลภมากก็เหมือนเปรตเพราะเปรตคือว่าอะไรปากมันเล็กแต่ใจมันอยากกินอะไรก็ไม่อิ่มสักทีเพราะมันหิวมันกินไม่อิ่มมันก็เลยหิวเพราะว่าหิวเหมือนเปรตนะไอ้คนที่อยากร่ำอยากรวยเท่าไรก็ไม่พอก็เรียกว่าเหมือนเปรตมีเงินมีทองเท่าไรได้ของตัวเองไม่พออยากได้คนอื่นนั่นก็เรียกว่าเหมือนเปรตปากมันเล็กแต่ท้องมันโตมันหิวตลอดวันตลอดคืนไอ้หิวเนี่ยหิวร้ายกว่าที่กินอิ่มนอนที่กินข้าวที่หิวข้าวมันหิวเพราะความอยากที่ว่าความอยากนี่ทำให้เป็นเปรตความโลภทำให้เป็นเปรตแล้วคนก็มีสิทธิ์จะเป็นเปรตกันทุกคนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าใจเราห้ามความอยากไม่ได้เวลาตายแล้วก็เปรตสุขเขาเรียกเป็นเปรตสุขพอจิตตรงนี้ตายไปแล้วก็เป็นเปรตจริงๆแต่นี้ต้องยกให้แก่ผู้พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้มีญาณที่จะยังรู้หรือผู้เข้าไปปฏิบัติถึงปฐมฌานหรือจตุตถฌานที่จะไปยังรู้เรื่องเปรตสุขแต่เปรตดิบๆเนี่ยเรารู้ได้เพราะคนเรามีความโลภความอยากมากไอ้นรกขุมที่ว่าความโกรธเนี่ยทุกคนตกทุกวันโกรธกันทะเลาะกันเกลียดอิจฉาริษยาในนี้ในหัวใจทุกคนเราก็ตกกันอยู่ทุกวันยิ่งอยู่นานวันไปแก่ตัวมากขึ้นยิ่งหลงมากขึ้นก็ตกมากขึ้นมีโอกาสจะตกได้จนถึงบางคนไม่ยอมขึ้นเลยตกมาทุกวันเลยไม่ยอมขึ้นขุมนี้เลยกลายเป็นคนผูกพยาบาทถูกความโกรธบางคนบอกว่าสามีเมียเมียน้อยท่านจะกลับมาดีแล้วก็ยังโกรธพยาบาทด้วยนั่นแหละบอกไม่เคยเจอความไม่ได้ละความพยาบาทได้เลยคือเรียกว่านรกคุมนี้ตกแล้วต้องแก้ยากความโกรธความพยาบาทอันนี้เปรตก็มีอยู่ในหัวใจคนถ้ามีความโลภดับไม่ลงอสุรกายคนเราไม่รู้จะอิ่มจะพอก็เป็นเหมือนอสุรกายใจมันก็กังวลอยู่เสมอไปสัตว์เดรัจฉานคนมีความหลงไม่ได้เคยพิจารณาว่ากินเดินนั่งนอนอย่างไรมีแต่ความหลงเป็นนอนอยากได้นอนอยากได้นี่มีความหลงเพราะว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานกินไม่รู้นอนไม่รู้ปัจจุบันคนเราถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วตายก็เป็นไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงนำญาณแล้วเนี่ยไปเห็นในนรกสุขว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นวัฏจักรที่ได้รับผลจริงๆไอ้นรกต้นงิ้วก็มีจริงๆกระทะทองแดงก็มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะบอกใครได้ไอ้ที่พระองค์มากล่าวๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้เขียนเป็นตำรับตำราบอกว่า
พระอรหันต์และพระทั้งหลายที่เข้าไปรู้ไปเห็นเนี่ยแต่คนชาวบ้านที่จะรู้เห็นได้โดยมากตายแล้วจึงจะไปพบนรกสุขแต่มันแก้ไม่ได้ซะแล้วจะบอกคนหนึ่งเล่าเป็นอุทาหรณ์ดีกว่าคนหนึ่งแม่ทำบาปมากเลยทำบาปจริงๆเลยหาหอยหาปูฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่คือว่าปากกินได้กินได้ทั้งนั้นแต่แล้วก็บอกว่าไอ้คนเรานั้นมันทำบาปแล้วใจมันก็ตกต่ำไอ้ลูกก็ทำไงดีจะหาจะให้แม่นี่ขึ้นนรกสักทีแม่ตายต้องตกนรกแน่แม่ทำแต่บาปอย่างนั้นเลยเราตายไปก่อนเถอะตายไปคนนี้ไม่ได้ทำบาปอะไรทำบุญตายไปก็ไปเป็นเมียโยมพยาบาลจะไปกันแม่ให้พ้นนรกตายไปเป็นเมียบาลบอกทำไมล่ะบอกมาขอสมัครเป็นเมียโยมพยาบาลบอกจะช่วยขายช่วยแม่คนเดียวแม่ไม่ยอมเข้าวัดเข้าวาทำทำบาปมียอมตายต้องลงนรกจะมาขอช่วยแม่พอแม่ก็ตายลงมาเจอแม่เขาแม่มาทางนี้นะลูกจะพาไปทางดีแม่บอกว่าทางไข่ทางมันดีวะฉันทำไงฉันก็ไปงั้นแม่อย่าเดินไปทางนั้นนะให้ลูกสาวก็เอาไอ้สิ่งนั่นไปปิดกระทะทองแดงไว้แล้วให้แม่ตกปิดไว้หมดเลยอย่าไปแม่นั่นกระทะทองแดงอย่าหลงนะแม่นะไอ้แม่เป็นไงไม่กวางลูกหรอกไอ้ทางที่ลูกให้ไปไม่ไปไปเปิดหลงเองเลยเปิดกระทะทองแดงลงไปลอยคอเองลูกโอ้โหแม่ทำบาปแม่ไม่ยอมไปนรกสวรรค์แม่เปิดลงนรกเองใครจะดึงลังไงก็ไม่เอาโยมไอ้คนที่จะลงนรกไม่ยอมนะใจให้เอาศีลเอาธรรมมันก็ไม่เอานะดึงให้มาวัดมาวาก็ไม่ไปหรอกจะแชร์ไปหาวงเล่าวงการพนันมันไปทางที่ผิดๆนั่นเนี่ยไอ้ทางวัดเนี่ยเหมือนลูกดึงขึ้นมาสวรรค์ไอ้ทางอบายมุขที่เราจะไปกินเหล้าเล่นการพนันไปเนี่ยนั่นน่ะเหมือนขุมนรกเขาปิดแล้วนะเขาห้ามแล้วราชการบ้านเมืองศีลธรรมเขาห้ามแล้วเราก็จะเปิดเอาให้ได้มันอยู่ตรงไหนจะไปแสวงหาทั้งที่แอบซ่อนยังไงก็จะไปหาให้ได้นั่นจึงว่าทำบาปเป็นยังไงไอ้ที่ชอบไม่ไปไอ้ที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ไปจะไปที่มันไอ้ที่มันยากๆกันคนหนึ่งทำบาปไม่ได้ทำบุญคนที่สุดลูกบวชเนรช่วยแม่บวชเนรไอ้แม่ก็ตายพอตายโยมแม่บ้านก็เอาลงกระทะเอาโยนลงทีไรผ้าเหลืองมันมารับทุกทีเลยเอ๊ะเด็กคนนี้บัญชีมันก็ทำตำบาปมันไม่เคยทำบุญลูกบวชเนรให้ตอนแม่ตายบวชเนรทิศกุศลผ้าเหลืองมาลองทุกทีโยนเมื่อไรแม่มันก็ไม่ลงกระทะสักทีเอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมมันกรรมอะไรไม่ดีอะไรก็มาค้นถามหาว่านี่มีญาติมีพี่น้องทำบุญให้ไหมเนี่ยยายเคยทำอะไรไหมเป็นมนุษย์บอกไหมฉันไม่เคยทำบุญเลยฉันหนาวไอ้ฮะปูฉันจะทำบาปอย่างเดียวเอ๊บัญชีมันก็มีตบาปทำไมมันมีไอ้ผ้าจีวรเหลืองมารองรับแม่ยายตกกระทะเนี่ยโอ้ฉันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งสงสัยจะบวชเน้นอุทิศบุญให้ฉันเออนั่นน่ะสิเองจึงไม่ลงนรกอ๋ออย่างนั้นกรรมเองดีลูกชายช่วยได้พ้นนรกพ้นเพราะลูกชายแต่แม่นี่ทำบาปอย่างเดียวไม่เคยทำบุญอันนี้ยังดีแล้วยังมีลูกช่วยลูกบวชเรียนช่วยไอ้นั่นลูกสาวลงไปเป็นเมียโยมพยาบาลนึงช่วยไม่ได้เลยถือว่าใจคนเราเนี่ยนะเมื่อตกต่ำแล้วเนี่ยพระจะมาเทศมาสอนอะไรก็ไม่เอาอยู่ก็เลยหันหลังให้แก่ศีลธรรมฉะนั้นถือว่าไอ้การที่เรามาทำบุญมาปฏิบัติเข้าหาธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อเป็นการแก้กรรมแก้บาปเพื่อจะทำจิตของเราให้พัฒนาให้มันสูงขึ้นไม่ให้มันตกต่ำการที่หลวงพ่อประบวชนี่นะการมาบวชนี่เป็นการดึงลูกหลานเข้าวัดนะบั้นปลายชีวิตคนเราก็ต้องมาอย่างนี้ควรจะมาก่อนโยมไม่ใช่หามมานะบนมากคนเราโดยมากจะร้อยหามมา
โน่นเลยไปหามาจากปัจจาไปหามาจากบ้านนู่นไปหามาจากโรงพยาบาลไม่มีใครมาเตรียมตัวเข้าวัดก่อนเย่หลวงพ่อประพาสเป็นตัวอย่างมาคอยก่อนยังไงไงมันก็ต้องมาอยู่วัดเลยมานอนคอยที่วัดไม่ต้องไปรอหามมาเรียกว่าเตรียมตัวตายก่อนไอ้แล้วเราอยู่บ้านเนี่ยนะเขาก็ไม่ให้เราอยู่นะโยมนะเราสร้างไว้ราคาสัก10ล้านเขาไม่ให้เราอยู่โยมพอตายเดี๋ยวนั้นเขาอยากจะเอาออกมาเดี๋ยวนั้นนะโยมเขาจะให้เขาต้องการเอาที่คนดีอยู่เราทำไว้เท่าไรเราก็เอาไปไม่ได้นะเราจะได้ตรงนี้ไอ้ที่เราไม่ขยันทำเนี่ยโยมไอ้ที่เราไม่อยากได้ไม่อยากอยู่ไม่อยากได้ไม่อยากทำเนี่ยเราจะได้นะก็บอกโบราณเขาบอกว่าคนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อคือใครคนจะได้ก็ได้อย่างเนี้ยได้แค่โรงเดียวเนี่ยได้แค่โรงเดียวที่จะได้ไปอันนี้เป็นการเห็นภายนอกว่าได้ไปนะแต่ภายในนั้นใครจะได้ไปไม่ได้ไปต้องรู้เองนะต้องรู้เองว่าเราได้อะไรไว้ในใจเราบ้างศีล5เรามีมั้ยศีล5นำสวรรค์ล่ะทานนั่นน่ะเศรษฐีล่ะที่เราทำทานน่ะเศรษฐีในใจที่เรารักศีลรักษาศีลนั้นลูกของเทวดาทำสมาธินั้นคือหมายถึงนิพพานที่เราจะไปคือเป็นวิชาดับทุกข์สมาธินี่เป็นปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดสมาธินี่ต้องการเข้าถึงนิพพานคือต้องการไม่โกรธต้องการให้เลิกโกรธต้องการให้เป็นคนไม่พยาบาทให้เป็นคนไม่กลัวไม่กังวลใครทั้งหมดต้องการจะตัดจิตใจตัวเองให้มันเบาบางจากความทุกข์ใจต้องการจะแก้ใจตัวเองนะสมาธินี่คนที่ต้องการมีชีวิตเป็นสุขสงบในบรรปลายชีวิตจึงต้องฝึกสมาธิเพื่อจะให้รักษาใจในมั่นคงเวลาเจ็บเวลาปวดจะได้ไม่ต้องร้องครวญครางจะได้ไม่ต้องโอดโอยไม่ต้องวิ่งหาหมอมากมายสมาธินี้จะทำให้บุคคลเราเนี่ยมีความอดทนทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยคนไม่มีศีลยิ้มยากมีแต่ความโกรธจะยิ้มได้ยังไงมันก็ไม่สวยโอ้โหโสโสตลอดวันก็เลยคนไม่มีศีลคนมีศีลก็ยิ้มเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ใช่จะยิ้มตอนเป็นๆนะแม้แต่ตายบางคนยังนอนยิ้มเลยเพราะอะไรเพราะศีลธรรมทำให้ใจตัวเองเนี่ยไม่เป็นทุกข์เพราะคิดแล้วว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีเป็นของเราคือเราจะโลภโมโทสันก็จุดจบอย่างที่เราเห็นหลวงพ่อประพาสเราต้องมาเตรียมเอาสมบัติภายในไปก่อนหรือว่าสวรรค์สุขนรกสุขสวรรค์สุขนรกดิบนรกดิบๆที่เราตกอยู่ทุกวันในความโลภโกรธหลงนั่นนรกดิบนรกสุขๆคือตายไปแล้วเนี่ยเผาแล้วไร้วิญญาณร่างไร้วิญญาณไปแล้วน่ะลงละนั่นไปเจอนรกสุขเนี่ยไม่มีไอ้นั่นน่ะตกจริงๆไม่มีทางขึ้นเลยไอ้ตกดิบๆนี่ยังมีทางขึ้นนะโยมนะที่เรากินเหล้าเมายาเราเลิกเสียเราก็ไม่ต้องตกแล้วเราทำบาปจิตใจโลภโกรธหลงมากเราพยายามปฏิบัติธรรมเราสามารถจะขึ้นจากนรกได้สวรรค์ดิบสวรรค์ดิบไงที่เรามาหาธรรมะเช่นเรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้ามาสร้างกุศลเนี่ยสวรรค์ดิบติเราได้รับความสุขมากเลยเวลาเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมหรือเราทำใจเราให้สบายนึกถึงบุญที่เราทำของเราไว้เราก็เอิบอิ่มใจเราโน่นก็ทำนี่ก็ทำนั่นก็ดีนี่ก็ดีเรามีแต่ดี108เลยใจเราก็เป็นสุขสบายเนี่ยสวรรค์ดิบๆได้ขึ้นทุกวันเลยเพราะเห็นว่าตัวเองทำแต่บุญไว้เยอะทานให้รักษาศีลเจริญภาวนานิพพานยังไงนิพพานที่ยังไม่ตายก่อนนิพพานก่อนตายหมายถึงว่าตอนเป็นๆ นี่เราไม่โกรธเราหัดไม่โกรธหัดเป็นคนใจเย็นหัดเป็นคนมีทานศีลภาวนาหรือว่านิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายคือไม่เป็นคนพาลไม่หาเรื่องใส่ร้ายใครไม่ทะเลาะกับใครไม่วิวาทกับใครไม่เอากับใครทำมาให้คนอื่นเดือดร้อนใจเราก็ไม่พยายามไม่ทำให้เดือดร้อนพยายามทำอุเบกขาอยู่เสมอ

หัดนิพพานก่อนตายพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนให้พระทำนะสอนให้ญาติโยมทำทุกคนอยู่บ้านก็อย่าหัดเป็นคนพาลอยู่วัดก็อย่าหัดเป็นคนพาลนิพพานคือทำใจให้ว่างทำใจไม่ให้มันโกรธมากนั่นเองเรียกว่านิพพานดังนั้นจึงว่านรกก็มีจริงสวรรค์ก็มีจริงนิพพานก็มีจริงแต่ที่ไม่จริงเพราะเราไม่เห็นจริงที่ไม่จริงเพราะเราไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราไม่เคยทำสมาธิเราไม่เคยปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่านรกมันอยู่ที่ไหนแต่ที่จริงมันมีจริงๆนะโยมมันเห็นในชาตินี้เลยคนทำดีเนี่ยผลดีให้ในชาตินี้เลยคนทำไม่ดีชาตินี้ให้ผลไม่ดีเลยมันให้ผลแก่ตัวเองเลยไม่ใช่ไปรอเกิดใหม่รอไม่ต้องไปรอเกิดใหม่มันเห็นผลชาตินี้เลยนะฉะนั้นเราทำใครทำใครได้มันจะรู้อยู่ที่ใจเราคนเดียวใครก็ไม่มารู้เท่าเราอย่างวันนี้โยมมาทำใจของโยมให้สบายเนี่ยโยมก็รู้เออวันนี้มันไม่วุ่นวายใจรู้จิตของมันสงบใจมันสบายใจพอใจว่างแล้วมันก็มีความสุขสุขกว่าที่เรามีเงินมีทองเป็นแสนๆหมื่นๆดิเพราะเรากำจัดความวุ่นวายใจของเราได้แต่สมมติว่าวันนี้แม้เรามีแต่ความทุกข์ใจตลอดเวลาเลยมีหนี้มีสินอะไรก็คิดผันผ่อนใจไม่ได้มันวุ่นวายใจเท่ากับเราวุ่นวายตลอดวันเราก็ทุกข์ตลอดวันตกนรกตลอดวันเราจะเห็นว่าโอ้ทุกข์อย่างนี้ไม่เอาถ้าเราทุกข์อย่างนี้สัก7วันทำไงกินไม่ได้นอนไม่หลับแน่แก้ปัญหาหัวใจไม่ตกฉะนั้นบางคนเราไม่เชื่อคือยังไม่ยอมเชื่อหรอกเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้ามาถึงความสงบยังไม่เชื่อหรอกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเพราะมันเชื่อยากโยมอาตมาเองอาตมาก็เกิดเป็นคนชาวพุทธอาตมาก็ไม่เชื่อมันเชื่อได้ยังไงก็มันมองไม่เห็นสวรรค์เขาก็เขียนไว้ในตำรานรกเขาเขียนตำราเหมือนเขาหลอกเขาขู่เราทั้งนั้นเลยพระมาเทศประเทศแต่นรกสวรรค์เหมือนเอานรกสวรรค์มาขู่เราตลอดเวลาเลยเราก็เอ๊ะตายก็เห็นเผาเพี้ยงไม่เหลือเลยสักคนเดียวแล้วมันก็ตายมันก็สูญหมดสิไม่เห็นมันใครมาบอกเราว่าไปโน่นไปนี่แต่ถ้าเรามาใช้พิจารณาด้วยปัญญาอันละเอียดอ่อนถ้าเราฝึกจิตนะแต่ถ้าเราฝึกจิตรู้จิตเห็นจิตรู้จิตให้เกิดญาณปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนเลยจะมองเห็นว่าโอ้มันมีเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันมีเป็นเราเป็นเขาจริงๆนรกนี่มีจริงๆมันเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวมากเลยตอนที่อาตมากลัวนรกจริงๆอาตมากลัวยิ่งกว่ากลัวผีนะตอนไม่เชื่อมันไม่กลัวเลยกลัวผีมากกว่ากลัวนรกแต่พอกลัวแล้วเนี่ยนรกนี่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าใจมันตกแล้วเนี่ยมันตกทั้งชาตินี้ชาติหน้าเลยฉะนั้นเรื่องการเรามาเข้าวัดเนี่ยเราจะต้องมาแก้ใจเราความแก่นี่แก้ไม่ได้นะความเจ็บนี่หมอแก้ได้อยู่ความแก่แก้ไม่ได้จะไปเสริมสวยจะไปดึงยังไงก็ไม่หายแก่แล้วแก่ไปแล้วที่สุดก็คือความตายนี่ก็แก้ไม่ได้นะใครแก้ได้ไหมทำไงเมื่อความแก้ไม่ได้ ความตายแก้ไม่ได้ใครจะแก้อยู่ยังไงทุกคนเราก็ต้องมาตายกันหมดเลยจะทำไงถ้าเราแก้ความตายไม่ได้ใครจะทุกข์กันเราทุกข์สิแล้วเราเอาอะไรเวลาตายเราเอาอะไรไปได้เรายังไม่ได้เอาอะไรไปเลยหลวงพ่อประพาสยังเอาไปตั้งเยอะนะหลวงพ่อประพาสยังเอาศีลเอาสมาธิหลวงพ่อประพาสยังทำดูแล้วท่านทำนะท่านจะชวนลูกท่านทำบุญตอนกฐินตอนประปาท่านอยู่ที่ไหนท่านชวนลูกท่านไปเลยหลวงพ่อประพาสนี่มองเห็นบุญเอาสมาธิหลวงพ่อประพาสยังทำดูแล้วท่านทำนะท่านชักชวนลูกท่านทำบุญตอนกฐินตอนประปาท่านอยู่ที่ไหนท่านชวนลูกท่านไปเลยหลวงพ่อประวัตินี่มองเห็นบุญดึงลูกดึงหลานทำแต่ตัวแกเองในทุ่มเทหมดเลยหมดทั้งกายวาจาใจที่แสดงออก

หลวงพ่อนี่พระประพาสได้แสดงออกถึงว่าท่านทำบุญเต็มหมดในนี้ถือว่าท่านจะตายแล้วถึงจะแก้ท่านแล้วท่านแก้ทุกข์ของท่านได้แล้วถึงว่าท่านจึงไม่อยากกินยาลูกชายไปเอายามาจนโน้นอุตส่าห์ออกจากโรงพยาบาลนะว่ายาที่วัดอยุธยาน้ำหมอเก่งมากโรคมะเร็งนี่กินหายพอไปเอามาหลวงพ่อไม่กินซะแล้วหลวงพ่อเห็นว่ามันกินก็แค่นั้นเองไม่อยากกินไอ้ลูกหรือก็อยากให้อยู่อยากให้พ่ออยู่นานๆถ้าพ่ออยู่นานๆนะลูกก็จะโอ้ก็จะได้เข้าตามเข้าวัดตามพ่อแต่ที่จริงว่าเจ้าของนั้นไม่อยากอยู่เลยเพราะมันทุกข์มากความเจ็บความไข้ความแก่เนี่ย

แต่ที่จริงว่าเจ้าของนั้นไม่อยากอยู่เลยเพราะมันทุกข์มากความเจ็บความไข้ความแก่เนี่ยมันทุกข์ทนไม่ได้นะก็ควรทิ้งไปคิดว่าคนเรานั้นมันตายแต่ตัวนะใจนั้นไม่ตายนะคนที่ตายทั้งหมดนั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่ใจก็นิพพานด้วยแต่ตัวเนี่ยตายจริงอ่ะแต่จิตเนี่ยไม่ตายหรอกโยมจิตเนี่ยเป็นนามธรรมที่ละเอียดอ่อนเพราะจิตดับปุ๊บทิ้งสังขารร่างกายเนี่ยใครจะเผาไปใครทำอะไรไม่รู้หรอกแต่ตัวนามธรรมคือจิตต้องไปประกอบด้วยขันธ์ 5ต่อไปถ้าหากว่าทำบุญกุศลไว้มีศีลอยู่ในหัวใจก็ไปเกิดเป็นเทวดาถ้ามาลงมนุษย์ก็มามีสังขารมนุษย์ถ้าทำบาปไปก็ไปนรกก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นจิตเนี่ยไม่ตายง่ายต้องไปตามกุศลกรรมและอกุศลกรรมก่อนบุคคลที่จะตายด้วยการแก้ทุกข์ไม่ตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกคือพุทธเจ้าซึ่งเห็นนามธรรมของพระองค์ละเอียดอ่อนพระองค์ถึงละความแก่ความตายได้คือพระองค์เห็นแจ้งจริงในจิตของพระองค์จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นพระองค์จึงไม่ตายดังนั้นยังต้องตายอยู่ทุกคนแต่ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปดีตายไปที่ชอบที่ชอบดีๆไอ้ที่ชอบไม่ดีมันก็เลิกเสียถ้าเราจะตั้งสำนักกินเหล้าเมายาเล่นการพนันแล้วไปยันถึงวันตายเนี่ยเราจะขาดทุนมากเลยเราจะไม่ได้อะไรเลยโมโลภโมโทสันอิจฉาริษยาด่ากันทะเลาะกันวุ่นวายในหัวใจเนี่ยเราจะไม่ได้ดับจิตเป็นสุขสงบเลยฉะนั้นบั้นปลายชีวิตเราก็ต้องหาศีลธรรมเข้ามาอย่างเงี้ยมาอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสละทุกอย่างให้ลูกแล้วตัวเองก็เข้าหาพระธรรมเป็นแสงสว่างที่จะนำดวงจิตใจดวงใจตัวเองให้เอิบอิ่มที่จะหาทางบั้นปลายชีวิตตัวเองได้ถูกต้องเราก็ควรตามกันอย่างนี้นะแต่นี่คนเราโดยมากเขาไม่ค่อยคิดนะจะคิดได้ตอนโน้นป่วยเนี่ยพอป่วยมากๆก็หายใจไม่ออกแล้วล่ะจะคิดถึงพระแล้วโอ้กรรมอะไรที่ทำไว้มันก็มาประดังในหัวใจโน้นจะคิดอยากจะเข้าวัดคิดอยากจะทำบุญที่ต้องไปไม่ไหวนะคนเราคิดเข้าวัดที่ตอนดีๆเนี่ยเราไม่คิดเข้าหาธรรมะเพราะเรายังหลงอยู่เพราะเรายังอยากจะได้โน่นได้นี่อยู่มากอยู่ก็เลยไม่คิดว่าวันตายจะมีมาอย่างที่ว่าโคสชังมรณังเสเวเนี่ยใครเล่าจะรู้วันตายของเรามีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้เราไม่รู้จริงๆนะนอกจากพระพุทธเจ้าเรารู้นะพระองค์ว่าอีก3เดือนพระองค์จะนิพพานพระองค์รู้แล้วแต่คนธรรมดาเนี่ยไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าคนทำใจไม่ได้รู้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ก็ให้นึกไว้ว่าคนเราเกิดมาด้วยลมก็ไปด้วยลมหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าก็ตายอยู่ด้วยลมนะคนเราเนี่ยอยู่ด้วยเส้นลมนะโยมไม่ได้อยู่ด้วยเนื้อหนังบางสาที่แข็งแกร่งอะไรเลยอยู่กับลมจริงๆลมไม่เข้าลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายไปได้ลมมาได้ลมชีวิตคนนะไม่มีแกนสารเลยถ้าหยุดลมหายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นก็ไม่ใช่มันคงอะไรไม่ใช่แข็งแรงอะไรไม่ใช่วิเศษอะไรในร่างกายคนอยู่กับลมแท้ๆเลยถ้าหมดลมอะไรก็ปิดฉากการแสดงละครลงนี่เลิกกันหลวงพ่อประภาสปิดฉากการแสดงในชีวิตนี้จบฉากชีวิตใครจะแสดงบทไหนบทไหนก็เลิกแสดงนะจะเป็นตัวโกงเป็นนางเอกเป็นอะไรดาวร้ายไงก็จบกันตรงลงชีวิตเรามันลงละครลงใหญ่พอหมดลมอะไรมันฉากปิดไม่แสดงต่อใครอยากไปทำอะไรก็ไม่สนใจแล้วที่ตอนเป็นนี่เราไม่ได้นะโยมนะใครมาว่าเรานิดเดียวเราก็โกรธใครมาเอาอะไรสักน้อยเราก็ไม่ได้ไม่ต้องใครจะมาชอบมาโกงหรือใครจะมาแย่งยื้ออะไรเหล่านี้เราไม่ยอมทั้งหมดภรรยาก็หวงสามีก็หวงกันหมดแต่เวลาหมดลมแล้วไม่มีใครหวงกันมันถึงความปล่อยวางแต่โดยมากคนเรามันจะมาถึงเวลานี้จึงจะนึกได้นะ

มันไม่ได้แก้ไว้ก่อนแต่ถ้าเราพวกเราได้นึกกันทุกวันทุกวันมันจะมีคนเข้าวัดอีกเยอะเลยนะมันจะมีคนดีอีกเยอะเลยนึกว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าใครทำจะเห็นผลในชาตินี้ถ้าเราน้อมรับเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสนใจสักหน่อยเดียวนะคนเราจะเข้าหาธรรมะจะเป็นคนดีอีกเยอะเลยแต่นี่คนเราไม่ยอมไม่เชื่อไม่เห็นจะไปเห็นไงโยมถ้าเราไม่มีปัญญาจะเห็นไม่ได้บางคนเราที่จะเห็นทางพุทธเจ้าสอนว่าถูกต้องต้องไปตามทางองค์มรรค8ต้องเดินตามทางองค์มรรค8นะเริ่มตั้งแต่ศีล5ศีล8ทางองค์มรรค8คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกเห็นว่าทางนี้แหละที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยทางไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินไปแล้วใจจะเป็นสุขสงบจะดับทุกข์ที่ใจแล้วก็สัมมาสังกัปโปดำริถูกดำริว่านี่แหละทางที่พ้นจากกามคุณเราจะพ้นโลกโกรธหลงจะสบายใจได้ก็คือการดำริออกจากกามออกจากความปรารถนามากเนี่ยปรารถนาที่ทำบาปมากเนี่ยให้ไปสู่ทางสัมมาปฏิบัติคือเดินไปปฏิบัติธรรมเดินไปหาทานหาศีลหาภาวนาแยกตัวออกไปสู่ทางสงบเรียกว่าไปบวชเราไม่ได้บวชไปบวชเราก็ไปส่งเสริมผู้บวชถ้าคนไหนต้องการไปพ้นทุกข์ก็ไปบวชแต่คนที่ไม่ไปบวชก็คือการไปส่งเสริมคนไปบวชศีล5ศีล8อย่างเงี้ยดำริถูกทีนี้แล้วก็กล่าววาจาถูกวาจาหยาบคายจะไม่กล่าวสัมมาวาจาจะไม่กล่าววาจาหยาบจะเป็นคนไม่พูดจาหยาบคายคนเราถ้าไม่พูดวาจาหยาบคายแล้วก็จะเป็นที่รักของคนอื่นแล้วก็จะเป็นที่รักของลูกหลานและตัวเองพยายามเจริญสัมมาวาจาพูดจาไม่ให้หยาบคายให้พูดดีไม่ล่อหลอกคนอื่นธรรมากรรมโตพยายามทำการงานให้เป็นสุจริตไม่เบียดเบียนช่อโกงคนอื่นทำมากินไม่ฆ่าไม่ลักไม่ปล้นไม่จี้ไม่เบียดเบียนคนอื่นมาพยายามทำงานคือสุจริตหากินไม่ช่อโกงธรรมาวายโมเพียรชอบพยายามเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรพยายามเพียรเจริญสติสมาธิให้มากขึ้นเนี่ยเพียรชอบเพียรจนบรรลุเข้าถึงความสงบได้มากเท่าไหร่เมื่อนั้นเราจะเข้าถึงจิตที่ละเอียดอ่อนจะรู้บุญจะรู้บาปได้สัมมาสติสัมมาสมาธิเราพยายามเจริญสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนเราเจริญมากๆขึ้นมาเนี่ยทำสมาธิให้เกิดขึ้นให้สงบได้เนี่ยท่านบอกเห็นธรรมท่านบอกเห็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนคือสามารถที่จะเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทีนี้คนเราเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่เป็นสมาธิเพราะยังไม่เชื่อว่าบุญบาปมีจริงทำไปตามประเพณีใจก็ยังหยาบอยู่ทีนี้เวลาคนเราพอเราเข้ามาจริงๆแล้วมันจึงจะรู้นะเรื่องมาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันไม่รู้ไม่เชื่อเลยก็ไม่เห็นนรกดิบสวรรค์ดิบนิพพานคือมันมองไม่เห็นเพราะมันมองที่ใจตัวเองไม่ออกนะเพราะว่าความสงบเราไม่ได้น้อมเข้ามาปฏิบัติเราลองเข้ามาปฏิบัติเถอะโยมเข้ามาหาทางดับทุกข์ที่ใจเรามาแก้กรรมการปฏิบัติเนี่ยมาแก้กรรมพอแก้ได้แล้วมันก็จะเห็นกรรมที่เราทำอะไรไว้มีบาปมากแค่ไหนก็เห็นบุญมากแค่ไหนก็เห็นพอเราแก้ได้ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติมันก็เลยเห็นว่าโอ้มันมีอยู่ในภวังค์ก็จิตตัวนี้เองอยู่ในหัวใจลึกๆแล้วเนี่ยคนเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเข้าไปดูใจตัวเองทำบุญก็ทำแต่ข้างนอกไม่เคยทำข้างในเลยไม่เคยไปดูให้ใจเราสงบสว่างได้เลยมันก็เลยไม่เห็นบุญกุศลในใจเราอย่างหลวงพ่อประภาสได้ท่านทำแล้วท่านมานั่งสมาธิ4ปีบวชแล้วท่านนั่งสมาธิท่านเชื่อพอเห็นในใจท่านเวลา4ปีก็เป็นเวลาที่ตัดสินตัวเองได้ว่าจะไปอย่างไรเป็นหนทางอันดีที่ท่านระยะ4ปีก็ไม่ใช่ว่า
มากเกินไปและก็ไม่ใช่น้อยเกินไปท่านก็ยังสามารถที่เข้ามารู้แก่นธรรมของพุทธศาสนาที่นำตัวเองออกไปได้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานเนี่ยท่านเชื่อท่านศรัทธาแต่ท่านก็บอกญาติโยมไม่ได้เพราะญาติโยมจะรู้ได้ญาติโยมก็ต้องเข้ามาสนใจมาปฏิบัติถึงว่ากุศลธรรมมาเนี่ยทำทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยถ้าเราทำแล้วเกิดขึ้นในใจเราวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยเป็นกุศลธรรมมาทำที่เป็นบุญอกุศลธรรมมาทำที่เป็นบาปวจีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตในใจเราโกรธเกลียดพยาบาทอาฆาตจองเวรมีศัตรูในใจไม่ละโลภกดหลงเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมจิตดวงนี้เศร้าหมองก็เรียกว่าเป็นบาปบาปตัวนี้ทำให้คนเรานี่ตกต่ำใจไม่เป็นสุขสงบจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนถ้ามีอุทอกุศลธรรมบอกใจเศร้าหมองต้องทำให้ถึงอัพยากตธรรมทำจิตให้เป็นกลางให้จำจิตให้ผ่องใสเบิกบานเรียกว่าอัพยากตธรรมพยายามเจริญศีลสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นเนี่ยเราจะเห็นธรรมพุทธเจ้าท่านบอกว่ากุศลธรรมธรรมที่ยกใจตัวเองให้พ้นจากนรกธรรมที่ยกจิตให้ขึ้นถึงอารมณ์ฌานถึงศีลถึงสมาธิจนตายแล้วจะเป็นเทวดาตายแล้วไปเป็นพรหมถ้าปฏิบัติถึงวิปัสสนาแล้วจะเป็นถึงพระนิพพานว่าธรรมที่ยกจิตเหนือนรกต้องขั้นถูศีลสมาธิที่เกิดขึ้นในใจเราพูดอย่างนี้โยมบางคนก็อาจจะใหม่เกินไปนะแต่ก็ขอไว้เป็นเครื่องฝากไว้เป็นการบ้านว่าถ้าโยมยังฟังไม่เข้าใจให้หัดฝึกให้โยมรู้ในใจโยมให้ได้ว่าธรรมที่พระท่านพูดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนทำไมยิ่งชอบมาพูดกันตั้งไปวัดที่ไรฟังไม่รู้เรื่องสักทีพูดแต่เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสมถะกรรมฐานที่ปรารถนาของท่านอยู่ที่ไหนค้นหาทีขอให้ปากให้โยมไปค้นหาด้วยมันอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนโยมค้นหาทีบาปอยู่ที่ไหนโยมค้นหาทีสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนทุกสุขนิพพานที่ไหนให้โยมค้นหาทีว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยลึกซึ้งอยู่ที่ไหนสิ่งที่โยมจะค้นหาได้ก็ตามไปอยู่กับโยมจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนให้โยมสวดมนต์ภาวนาให้ระลึกถึงใจโยมให้ได้ว่าวันนึงไม่โกรธกี่ครั้งแล้วโยมจะพบนรกวันนึงมันโลภมากโกรธมากหลงมากเกลียดชังมากใจวุ่นวายมากให้ตามดูใจดวงนี้แล้วจะพบนรกชมสวรรค์วันนี้ใจสุขเหลือเกินสวดมนต์แล้วทําสมาธิใจสบายเหลือเกินวันนี้พบสวรรค์แต่วันนี้ใจมันตกนรกทุกข์ใจเหลือเกินนั่นแหละโยมได้เอานรกคุมนั้นไปแล้วให้ตามไปอยู่กับโยมแล้วก็พยายามพิจารณาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วใจก็โยมก็จะได้เข้าชุบขัดเกลาละเอียดอ่อนแล้วค่อยๆน้อมเข้ามาสู่ธรรมเองแล้วก็จะเข้ามาหาธรรมะได้เหมือนอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยซึ่งท่านก็ต้องอาศัยธรรมะอันเนี้ยพยายามพิจารณาหาเหตุหาผลว่ามันจริงแค่ไหนโบราณกล่าวไว้ว่าพระธรรมมีต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์ใครเป็นคนมาสอนสอนไว้ทำไมสอนไว้เพื่อให้ใครเราจะศึกษารู้ได้ไหมเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเราควรจะรู้อย่างใดอันนี้เราก็ควรมาพิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในหัวใจเราบ้างนะโยมไม่ใช่พระเทศแล้วก็จะมาฟังเอาบุญนะโยมฟังเอาปัญญาแล้วก็ไปปฏิบัติถ้าเกิดเป็นยังพ่อประพาสนิยมจะได้ไม่ต้องร้องครวญครางอาตมาก็ยังไม่ร้องครวญครางโยมก็ไม่ต้องร้องครวญครางร้องให้พระช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ช่วยใครช่วยไม่ได้นะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเราช่วยตัวเองไม่ได้ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของน่ากลัวที่ทุกคนจะต้องไปถึงทุกคนจึงเป็นโกสัจฉังมรณังเสเวเลยความตายนี่มีมาในวันในเราทุกวันเลยจะถึงเวลาใดเท่านั้นเองนะจะคิดหรือไม่คิดจะทำหรือไม่ทำจะเดินหรือไม่เดินก็ต้องถึง
อันนี้เราก็ต้องเอาบุญกุศลละอะไรล่ะที่เราจะเอาไปได้บ้างสมาธิเนี่ยทำไว้พุทลมเข้าโทลมออกทำไว้บ่อยๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเดินก็พุทโทนั่งก็พุทโทนอนก็พุทโทคิดนึกก็พุทโทหรือหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงความตายไว้เวลาตายจริงๆไม่กลัวเลยสนุกอยากเจอมานานแล้วแบกทุกข์มานานแล้วแบกความแก่มานานแบกความเจ็บมานานวันนี้เจอของจริงเอาสิ้นสุดทุกทีพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกว่าอานนท์เราต้องการถึงที่สุดแล้วเราไม่ต้องการจะแบกสังขารต่อไปเพราะมันหนักแต่คนเรานี่อยากจะอยู่อย่างเดียวเดินไม่ได้ขอให้นอนได้เห็นหน้าลูกหน้าหลานก็ดีไม่อยากตายหรอกเพราะยังไม่รู้จักทุกข์แต่พระองค์เห็นทุกข์ในพระองค์นึกถึงความตายทุกลมหายใจเลยฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราจะได้เจอของจริงแล้วเราจะได้ไม่กลัวเจ็บกลัวใกล้กลัวตายทำบุญกุศลแล้วไม่หวั่นไหวทำให้ดีใจอยู่ทุกวันเวลามาเผาศพนะโยมนะเวลามาเผาศพก็นึกว่าเผาเราก็เลยกันเผาเราตอนเขาตายเราเผาเขาเราตายเขาเผาเราเผาเขาเผาเราอนิจจาวัฏสังขาราเขาเผาเราเราเผาเขาเผากันอยู่นี่นะโยมเผาจนหมดโลกเลยเนี่ยถ้ายังไม่หมดคนยังไม่เลิกเผาหรอกใช่ไหมเผาไปเถอะลูกหลานเผาเป็นบุญเป็นกองล้อเลยโยมถ้าตามได้ยังไม่หมดคนยังไม่เลิกเผาตามได้ที่ยังมีแก่มีเจ็บมีตายก็เผาอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็โดนเผาเหมือนกันเผาไม่โยมนั่งยิ้มยังได้โดนเผาไหมเอาแรงเข้าไปเยอะหลวงพ่อประพาสเอาแรงเข้าไปเยอะเนี่ยญาติมาเยอะเลยมาทั้งไหนจังโน้นเชียงใหม่อุบลสุพรรณเนี่ยมาเยอะไม่ใช่บวชตายแล้วมาจะไปเป็นตาเจ้าวัดนะโยมนะบางคนมาบวชตายแล้วเป็นตาเจ้าวัดเป็นตาเจ้าบ้านคนที่บวชตายเนี่ยมีศีลแล้วก็บอกว่าศีลเนี่ยทำให้ใจคนเราเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ห่วงอะไรเลยมีบาตรเพียงลูกเดียวมีจีวรเพียง3ผืนไม่ห่วงอะไรเลยตายได้จะไปอยู่ที่ไหนโยมตายจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นพระพรหมไม่ถึงนิพพานก็เป็นพระพรหมไม่ถึงพระพรหมก็เป็นเทวดาจะไม่เข้าท้องใครคนมีศีลเนี่ยไม่เข้าท้องใครเพราะอะไรเพราะจิตมันเบาจิตมันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะไม่มีอะไรจะห่วงลูกไม่มีจะห่วงภรรยาไม่มีจะห่วงสามีมันไม่ห่วงอะไรเพราะมีบาตรเป็นลูกเดียวก็ไม่มีราคาอะไรผ้าเป็น3ผืนก็ไม่มีราคาอะไรมันก็เลยตายไปเป็นพรหมเป็นเทวดาคนที่จะตายเป็นตาจะบ้านใครโยมเขาพวกโยมบ้านครูมีที่ดินเท่านั้นมีบ้านเท่านั้นหลังมีเงินเท่านั้นตายแล้วใจอยู่ตัวอยู่โรงพยาบาลใจไปที่ถึงบ้านไปเป็นตาจะบ้านเดินวนอยู่ที่บ้านเนี่ยไอ้นั่นก็ทำไม่ดีนี่ก็ทำดีนั่นแหละพวกตาจะบ้านทั้งหลายคือพวกเราเพราะมีสมบัติแล้วไม่ได้ปลงตกไม่ได้ให้ทานรักษาศีลไม่ได้กำจัดอะไรไปมันก็เลยตายแล้วก็ไปห่วงบ้านนั่นแหละพวกตาจะบ้านคือพวกเราใครก็จะไปอยู่บ้านเราใช่ไหมโยมจะให้ตมาตายตมาไปเฝ้าบ้านโยมตมาไม่ไปตมาไม่รู้จักนี่ไม่รู้บ้านโยมอยู่ที่ไหนแต่คนที่รู้จักดีนั่นคือตัวเรานะมีนาเท่าไรมีสวนเท่าไรมีบ้านเท่าไรมีเงินนั่นแหละคือตาเจ้าบ้านตายแล้วจิตมันห่วงตาเจ้าวัดก็คือใครละโยมทายกทายกเป็นตาเจ้าวัดไอ้นนท์ก็ของกูนี่ก็กูทายกมันห่วงวัดห่วงวัดเพราะอะไรเพราะว่าทำบุญไม่เป็นทำบุญแล้วเงินวัดไปตกดอกอีกตายเลยมันเป็นตาจะวัดใช้หนี้วัดอีกเห็นไหมมันเป็นเปรตเฝ้าวัดเงินถ่ายยกเอาเงินวัดไปกินนี่ไปไหนเลยนะอย่าไปคิดว่าเออพระเนี่ยบวชตายเลยเป็นตาเจ้าตาเจ้าบ้านไม่ใช่หรอกโยมตาเจ้าบ้านคือโยมตาจะวัดคือถ่ายยกแต่ถ้าทายกในบ้านเนี่ยทำบุญกุศลดีเขาก็ไม่มาเป็นตาชาวบ้านเป็นตาชาววัดเขาก็ไม่ห่วงเราต้องทำบุญทำทานจริงใจเนี่ยถึงบุญนะ
ใจคิดถึงแต่บุญไม่คิดถึงเลยวัดไม่คิดถึงวัตถุมันแลกเป็นนามธรรมไปแล้วเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเนี่ยหอบหนังสือไปเรียนทุกวันทุกวันทุกวันนะโยมเขียนอ่านเขียนอ่านเนี่ยพอเวลาเลิกเรียนแล้วไม่มีหนังสือเลยสักเล่มเดียวแต่เรารู้ได้ใครให้เราอ่านอะไรใครให้คิดอะไรเราเขียนได้อ่านมันอยู่ในใจในสมองของเราหมดเพราะอะไรนั่นเนี่ยบุญที่เราทำไว้เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นวัตถุแหละสติปัญญาที่เราทำบุญทำทานก็เหมือนสติปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนไม่เหมือนนักเรียนสอบตกนักเรียนสอบตกไม่มีปัญญามันก็ต้องแบกตำราอยู่นั่นเองคนที่เป็นตะคนที่ไม่ทำบุญเนี่ยก็เหมือนคนก็ยึดวัตถุเสมอไปอันนั้นของเรานี่ของเรานี่ไปไหนไม่ได้วนอยู่กับบ้านนั่นแหละพอเข้าใจนะโยมนะดังนั้นไม่ต้องไปห่วงว่าพระจะบางคนตามบางภาพจับพระศึกนะโยมนะกลัวจะไปตายไปตายจากบ้านเอาพระศึกเลยให้ศึกก่อนให้ตายก่อนศึกแล้วก็จะได้ตายโถน่าสงสารจริงขนาดเรียนรู้พระศาสนาไม่รู้เรื่องจับละเวลาป่วยมากๆเนี่ยพ่อไปบวชลูกก็ไปบ้านแล้วไปศึกให้ไปตายกลัวจะไปตายจากบ้านอีนั่นน่ะเป็นแน่เลยมันห่วงบ้านน่ะเป็นพระนี่ไม่พ้นไปแล้วด้วยความห่วงบางคนเข้าใจผิดนะบางคนเข้าใจผิดเนี่ยตายแล้วก็ทำไงเอาข้าวไปให้กินกลัวจะอดถามตึกไปให้กลัวจะไม่มีบ้านอยู่เอารถเบนซ์ไปให้เอารถเบนซ์กระดานไปทำให้กลัวจะไม่มีรถขี่เอาคือทำเป็นวัตถุไปให้แต่ที่จริงพวกนั้นใช้ไม่ได้อยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะโยมไม่ต้องทำบุญเลิกทำบุญเถอะถ้าสร้างตึกไปให้สร้างรถไปให้ได้เนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องทำบุญเลยงั้นเวลาจะตายก็สร้างตึกไปทำกระดาษสัก 4-5 ตึกเอาตึกสักหลายๆชั้นก็ได้เอาไปใส่ลงพ่อลงแม่แล้วก็เผาโอพ่อเราจะได้ไม่ไปอยู่ตึกเอาทำรถเก๋งไปให้พ่อเราจะได้มีรถเก๋งขี่แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่เป็นงั้นที่เราได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นมนุษย์สมบัติตอนนั้นมันทำไว้ในใจวิมานในใจทานเป็นวิมานในใจศีลเป็นวิมานในใจภาวนาเป็นวิมานในใจที่เราทำมาได้อันนี้เราจะต้องพยายามที่ว่าทำให้เป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้มันเกิดปัญญาก่อนเอาเราเวลาก็มากเลยนะวันนี้ก็ธรรมาก็มารยายมาสมควรเกเวลาก็ขอให้ญาติโยมทุกคนที่ตั้งใจมาเผาศพก็ขอคิดว่าศพนี้เป็นศพพระจะเผาแล้วจะได้บุญกุศลอย่างมากซึ่งเผาศพคนมีศีลธรรมเนี่ยคนมีศีล5เผาคนหนึ่งเท่ากับเผาคนไม่มีศีล100คนเผาคนมีศีล500คนคนหนึ่งเท่ากับเผาคนไม่มีศีล100คนเผาคนศีล800คนหนึ่งเท่ากับคนศีล500คนเผาศพคนมีศีล10คนหนึ่งเท่ากับเผาศพคนไม่มีศีลและคนมีศีล800คนเผาศพพระภิกษุผู้มีศีล227 1องค์เท่ากับเผาศพคนมีศีล10 100คนเผาศพพระโสดาบัน100คนเท่ากับเผาศพพระสงฆ์100องค์เผาศพพระอรหันต์1องค์เท่ากับเผาศพพระอนาคา100องค์แต่ถ้าเผาศพพระพุทธเจ้าเนี่ยหาบุญประมาณไม่ได้เลยแต่พระพุทธเจ้าก็ได้หมดไปสิ้นไปก็เหลืออยู่เพียงพระสงฆ์ที่เราจะเผาเขาถือว่าการเผาศพพระสงฆ์นี่เป็นเนื้อนาบุญของพระพุทธเจ้าหรือเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเราก็ตั้งใจเผาให้มันหมดทุกสิ้นทุกการเผาศพนี่ต้องการปรารถนาให้หมดทุกสิ้นทุกเพราะคนตายนี่หมดทุกสิ้นทุกนะโยมนะเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คำควรวญเจ็บปวดทั้งหลายไม่มีทุกข์แล้วต่อไปนี้
หลวงพ่อประพาสไม่มีทุกข์แล้วโยมคนที่ทุกข์ต่อไปคนต้องเจ็บต้องไข้ต่อไปคือพวกเรา